0: เสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมก่อนไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุความไม่สงบ
1: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุยังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นในเวลานี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความเข้มแข็งและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างความสงบสุขความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดพร้อมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร่วมประเมินสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจำกัดเส้นทางบางส่วนเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานวัตถุและข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งพลตำรวจเอกสำราญกำชับให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุมพร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นยืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
3: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทํางานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกําชับทุกเรื่องฮะยาเสพติดแล้วก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดําเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทําผิดกฎหมายอย่างเต็มที
2: ่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงที
4: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับมีการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: ด้านพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจะรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษาเพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือเต็มคณะกับนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเช่นการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจซึ่งตั้งเป้าผลักดันราคาการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573นอกจากนี้ผู้นำของสองประเทศยังร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญสองฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งจะเป็นกรอบการขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้อันจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคต
6: ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า800คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษาซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยผมได้แสดงความขอบคุณต่อท่านประธานาธิบดีและรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยและให้คำมั่นว่าท่านจะดูแลนักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี
5: สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยจากนั้นจะเดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนก่อนหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 86,000 ล้านบาท
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายมาตรการในระยะต่อไปแต่ต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ควบคู่กันไปพร้อมยืนยันรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวซึ่งมาตรการนี้สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลกำลังซื้อในระยะสั้นกับการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของประชาชนในระยะยาว
8: อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องพิจารณาครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องของเศรษฐกิจผมยืนยันนะรัฐบาลต้องทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ถ้ามันจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันขับเคลื่อนไปได้เราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปครับ
7: สำหรับผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบปัจจุบันนางสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหาร ร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้จนถึงวันที่30 กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า4,800,000รายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17 กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,870,000 รายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20 ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15 ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31 สิงหาคมนี
1: ้กระทรวงยุติธรรมคุมประพฤติและคัดกรองกลุ่มเฝ้าระวังกระทำผิดซ้ำ 5,000 คนหากมีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช2565หรือมาตรการ JSOC ประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกลไกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1 มกราคม พุทธศักราช 2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภา
12: หนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาเอลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่างสองประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของรัสเซียอาทิแคว้นเบลโกรอดแคว้นคราสโนดาและแคว้นไครเมียเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังและที่พักตากอากาศริมชายหาดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองคิคุจิซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการเมื่อวานนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40.2องศาเซลเซียส JMA ยังขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหลบอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการล้มป่วยจากโรคลมแดดขณะที่ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะอยู่ที่อย่างน้อย36รายและมีผู้ประสบภัยมากกว่า 8,500 คนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้ว
1: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสออกแถลงการประณามพักปฏิรูปอังกฤษซึ่งเป็นพักการเมืองฝ่ายขวาจัดที่เสนอให้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสย้ำว่าแผนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยของฝรั่งเศสรวมทั้งละเมิดกฎหมายทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาจชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรโดยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม4พิชยาพัฒน์ศรีมุกมือวางอันดับ3ของรายการโหชนะแผนจื้อเย่จากจีน 6-1 และ 7-5 พิชยาพัฒน์คว้าชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตชินันเผือกคำชนะลาร่าเลาติจากฮ่องกง 6-2 และ 6-4 ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กำพุทธชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ2ของรายการ 2-1 เซตวีรวิทย์คว้าชัยแมตช์แรกได้สำเร็จขณะที่กลุ่ม F ธนาทิพย์เรืองศรีชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 6-4 ทั้ง2เซต นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27 ถึง 31 มกราคม 2570

0: ของไทยลีกในวันนี้ณสนามทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีแข่งขันในเวลา 19:30 นงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะไทยกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีโค้ชที่มีฝีมือเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่สถานการณ์ของทีมไทยอยู่ในช่วงที่ดีแน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกประเทศฟิลิปปินส์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.19 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:05ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เซนติเมตรและเวลา15:48ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45
2: 1นาทีกับกปท.วิธีให้ทางรถฉุกเฉินอย่างปลอดภัย1เช็คตรวจสอบตำแหน่งของรถฉุกเฉินระยะห่างและสภาพการจราจรรอบตัวก่อนเปลี่ยนช่องทางอย่าหยุดรถกลางทางแยกระมัดระวังรถในช่องทางข้างเคียงก่อนเบี่ยงรถ2ขับชิดซ้ายหรือจอดชิดขอบทางอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดช่องทางให้รถฉุกเฉินผ่านได้สะดวกหลีกเลี่ยงการขับขวางเส้นทางไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน 3

0: ลอรักษาระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรไม่ขับตามรถฉุกเฉินเพื่ออาศัยช่องทางลดความเสี่ยงต่อการเฉียวชนและอุบัติเหตุซ้ำซ้อนข้อควรจำเมื่อเจอรถฉุกเฉินมีสติและตั้งใจสังเกตสภาพการจราจรหลีกทางอย่างปลอดภัยไม่ขับตามรถฉุกเฉินร่วมกับสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนเอื้อเฟื้อและปลอดภัยรวมถึงมีสติหลีกไวไม่ขับตามเพื่อความปลอดภัยเมื่อเจอรถฉุกเฉินค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่1การละเล่นของมอญมีทั้งที่เล่นกันทั่วไปและเล่นตามเทศกาลเช่นซาบ้าซาบ้าของชาวมอญมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นนิยมเล่นและถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณซาบ้ามอญมีด้วยกัน2ประเภทคือซาบ้าบ่อนหรือซาบ้าหนุ่มสาวเป็นการเล่นระหว่างชายหญิง2ฝ่ายมักเล่นในเทศกาลสงกรานต์หนุ่มสาวจะผลัดกันทอยลูกซาบ้าให้ถูกเป้าของอีกฝ่ายการละเล่นนี้จึงเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้ใกล้ชิดพูดคุยเกี้ยวพาราสีกันซาบ้าทอยหรือซาบ้าช้างมีลักษณะคล้ายกีฬาโบว์ลิ่งเป็นซาบ้าทอยไกลสมัยก่อนนิยมเล่นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานปีที่114เชื่อมโยงภารกิจรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ
8: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
9: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
8: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่สองครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2569ครับ
10: เ สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่4สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นปีที่143นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนากรมไปรษณีย์ขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2426โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารสมัยใหม่ในประเทศไทยในอดีตจุดเริ่มต้นของการสื่อสารไทยเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบูรพกษัตริย์ไทยในการวางรากฐานระบบไปรษณีย์และโทรเลขจากการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อวางความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินการติดต่อสื่อสารกันของประชาชนจากจดหมายกระดาษสู่สัญญาณรหัสมอสการเวลาได้หล่อหลอมให้การสื่อสารพัฒนาขึ้นตามลำดับในปัจจุบันการสื่อสารได้วิวัฒนาการไปสู่การเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI Cloud และ Big Dataซึ่งกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลพร้อมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลและพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ภายใต้ระบบนิเวศดิจิทัลที่มีเสถียรภาพปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลในหลากหลายมิติขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยรองรับการให้บริการของหน่วยงานทางภาครัฐจำนวนมากพร้อมคุ้มครองข้อมูลสำคัญของประเทศภายใต้หลักอธิปไตยของข้อมูลหรือ Data Sovereignty นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างอธิปไตย AI ด้วยการพัฒนา Thai LLM เพื่อให้ Thai AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล AI หรือ AI Governance ที่มีความโปร่งใสและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบุคลากรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารและเทคโนโลยีของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและขอให้วันสื่อสารแห่งชาติในปีนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
11: ท่านผู้ฟังครับในวันนี้ไปรษณีย์ไทยเดินทางมาถึงก้าวใหม่ในปีที่144แล้วโดยได้วางแนวทางการเติบโตที่เป็นมากกว่าผู้ส่งจดหมายพัสดุไปสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ SME ผ่านโครงข่ายข้อมูลที่ไปถึงคนทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับ
13: ครับสวัสดีครับ
12: ครับผมทราบว่าวันนี้คือวันครบรอบก่อตั้งไปรษณีย์ไทยครับผมในปีที่144ซึ่งจะมีการวางแนวคิดการเติบโตในชื่อ possibleness เราจะมีการเชื่อมภารกิจของไปรษณีย์ไทยกับธุรกิจของไทยยังไงครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยและก็ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
13: ถ้าไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยปีนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่144นะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากการที่เราเป็นคนที่เชื่อมโยงนะครับการสื่อสารให้กับประชาชนทั้งประเทศจนกระทั่งวันหนึ่งที่มีความจำเป็นความต้องการนะครับในการขนส่งส่งด่วนนะครับโดยเฉพาะการที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อในออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือจะเป็นพัสดุต่างๆเนี่ยไปถึงกับประชาชนนะครับทั่วประเทศโครงข่ายไปรษณีย์เนี่ยเราเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามองแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของเหมือนสาธารณูปโภคนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้ววันนี้เนี่ยเรามองประเทศไทยอาจจะในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่แค่ขนส่งหรือเปล่านะครับเราเป็นโครงข่ายหรือเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่แล้วนอกจากการเข้าถึงเราก็ยังมีความสัมพันธ์นะครับกับสังคมไทยชุมชนไทยมาเป็นระยะเวลานานนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้วยโครงข่ายของเราที่มีอยู่ในปัจจุบัน หน้าที่เราวันนี้คือการส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย
12: ์ครับ
13: นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับเครือข่ายไปรษณีย์หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจนะครับ SME ไทยสามารถที่จะมีช่องทางในการจำหน่ายหรือการขายที่มากขึ้นแล้วก็มี SME หลายรายนะครับที่เรามองว่าเขาอาจจะยังอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะครับในการที่จะพัฒนาธุรกิจขึ้นไปได้มากอาจจะเป็นข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็มีโครงการที่เรียกว่าไปรษณีย์เชื่อมสุขนะครับที่ลงไปช่วย SME ตั้งแต่ต้นเลยนะครับในการพัฒนา product ในการที่จะทำเรื่องของ packaging การทำ marketing และการที่เราช่วยเป็นช่องทางในการที่จะกระจายของไปทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับหรือไปทางตัว network หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยใช้โครงข่ายแล้วก็เครือข่ายของไปรษณีย์ในการที่จะส่งมอบการเติบโตยั่งยืนให้กับ SME ไทยครับ
12: ครับผมโหเป็นมุมมองที่ยิ่งใหญ่มากคือนอกจากว่าเราจะมองตัวเองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งแล้วเนี่ยเรามองมากไปกว่านั้นก็คือจากเดิมที่เราเป็นปลายทางในการส่งของเราเริ่มขยับขึ้นมาเป็นต้นทางในการร่วมพัฒนาเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจ SME ต่างๆด้วย
13: ครับผม
12: ครับแล้วก็นอกจากการที่เราช่วย SME อ่ะครับทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยยังเป็นกลไกสำคัญครับผมในการนำนโยบายรัฐเนี่ยไปส่งให้ถึงกับประชาชนทั่วประเทศอย่างในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างเงี้ยครับผม
13: ครับก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าตอนนี้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยก็มีความท้าทายการที่เราสามารถที่จะเป็นช่องทางนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่ทำให้สินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็น second brand นะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็เข้าไปถึงต้นทางนะครับในการที่จะนำสินค้าเหล่านี้กระจายออกไปให้กับประชาชนนะครับผ่านหลากหลายช่องทางมากเช่นพวกรถพุ่มพวงนะครับกว่า 3,000 คันนะครับเราก็เป็นคนกระจายของทุกอย่างเนี่ยไปที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อให้รถพุ่มพวงเนี่ยไม่ต้องมีต้นทุนนะครับในการที่จะไปเอาของเหล่านี้มานะครับการที่ทำให้ราคาของเหล่านี้จากการประหยัดนะครับจากเรื่องของระบบโลจิสติกเองหรือจากเรื่องของการทำตลาดเองประชาชนนะครับหรือผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะได้ของในราคาที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมนะครับในระดับรากหญ้าเนี่ยสามารถที่จะ อยู่ได้นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลลงไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่งผลสะท้อนกลับไปให้เกิดการเติบโตมากขึ้นนะครับของตลาดของ SME ครับ
12: ครับผมก็สอดคล้องกับทางนโยบายที่เราวางไว้คือ possible next นะครับคือ post คือไปรษณีย์แล้วก็เล่นคำเขาว่า possible ที่แปลว่าความเป็นไปได้แล้วก็ next ก็คือก้าวต่อไปนั่นเองครับผมแล้วก็ทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีการวางแนวทางปรับตัวอย่างเข้มข้นเลยท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกขณะนี้ครับผมเราอาจจะเห็นได้จากเรื่องสงครามส่งด่วนนะครับที่มีการนำเสนอถึงการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆในวงการนี้ด้วยครับ
13: ครับก็ต้องเรียนว่ายังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามองแพลตฟอร์มนะครับก็คือเป็นช่องทางการขายนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาเจอกันด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ต้นน้ำนะครับในการที่จะควบคุมปริมาณชิ้นงานต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็มองว่าแล้วโครงข่ายไปรษณีย์เองเนี่ยเราทำหน้าที่คล้ายๆกับแพลตฟอร์มได้หรือเปล่าไปรษณีย์ไทยเองเราเติบโตมาจากการเป็นโครงข่ายที่เป็นกายภาพ
12: ครับ
13: วันนี้เนี่ยเราก็ใช้โครงข่ายของเราเนี่ยแหละในการทำแมทชิ่งนะครับดีมานด์กับซัพพลายเองนะครับเราเอาความต้องการที่ใช่ไปสู่สิ่งของที่เขาชอบสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยบุรุษไปรษณีย์นะครับหรือคนของโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราเข้าถึงชุมชนเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้จุดแข็งตรงนี้แหละในการที่ดูว่าแล้วความต้องการที่ใช่อยู่ตรงไหน
12: ครับ
13: แล้วเอาซัพพลายหรือว่าเอาสิ่งของหรือว่าเอาบริการที่เขาชอบเนี่ยส่งไปให้กับความต้องการที่ใช่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะเป็นคนนำส่ง possible positive impact ที่มากที่สุด
12: ครับผมอันนี้เราจะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยชื่นชมไปรษณีย์ไทยบ่อยมากว่าแม้บางครั้งเนี่ยการจ่าหน้าซองจะไม่ชัดเจนอาจจะตก เลขที่บ้านหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพี่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยสามารถนำของมาส่งได้ตรงบ้านจะเป็นเสียงเชิงบวก
13: ว่าบ้านไหนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะสั่งบ่อยนะครับเรารู้แม้กระทั่งว่าบ้านไหนเนี่ยมีคนที่เป็นคนสูงอายุ
12: อ
13: ยู
12: ่
13: นะครับคนสูงอายุมีความต้องการอะไรต้องการอาหารเสริมนะครับที่ช่วยในการทำให้นอนหลับง่ายขึ้นอาจจะมีความต้องการใช้อะไรที่แก้ปวดเมื่อยนะครับด้วยความที่เรามีความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วเรามีความสัมพันธ์ด้วยจากข้อมูลหรือ data ที่เรามีเรากำลังสร้างซูเปอร์ data ขึ้นมานะครับและจากความเข้าใจความต้องการของคนแล้วก็ชุมชนประชาชนทั้งหมดเรากำลังมีความเป็นซูเปอร์คัสเตอร์เซนทริกเราสามารถที่จะ create สร้างซูเปอร์ชานเนลขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ช่องทางในการส่งปลายทางต้นทางนะครับแต่การเป็นซูเปอร์ชานเนลของเราสามารถที่จะรู้ว่าปลายทางต้องการอะไรสิ่งไหนที่ใช่จากต้นทางนะครับและยังมีความสัมพันธ์ออนท็อปอยู่อีกนะครับจากจุดสัมผัสของเราในทุกๆจุดครับ
12: ครับอีกจุดแข็งหนึ่งครับของไปรษณีย์ที่หลายคนก็ชื่นชมก็คือการส่ง EMS หรือส่งพัสดุด่วนนะครับทราบว่าในปีนี้จะมีการจัดงานวิ่ง EMS รัน2026เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ40ปี EMS ด้วยครับงานนี้มีไฮไลท์และความพิเศษยังไงครับ
13: คืออย่างที่เราคุยกันเลยครับวันนี้เนี่ยไปรษณีย์ไทยไม่ใช่แค่ส่งของและเรากำลังนำส่งสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยผ่าน EMS รัน2026ซึ่ง EMS เนี่ยเป็นอะไรที่เร็วอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงานวิ่งอันนี้เนี่ยก็สอบไปถึงความเร็วแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีการใช้นวัตกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น e-certificate ที่มีตราประทับรับรองดิจิทัลรับรองผลการวิ่งดิจิทัลนะครับยืนยันความถูกต้องโดย e-time stamp ของไปรษณีย์ไทยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ The Speed Bib เนี่ยดีไซน์ EMS trackingกับหมายเลขประจำตัวนักวิ่งที่ออกแบบในสไตล์หมายเลขติดตามพัสดุนะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแทร็กนะครับด้วยคนวิ่งเนี่ยแต่เราแทร็กด้วย EMS นะครับโค้ดนะฮะแล
12: ้วก็ใช่ไหมครับนำหน้า
13: ใช่ครับเหรียญรางวัลเราก็ถูกดีไซน์นะครับเป็นรูปแบบของสแตมป์นะครับแต่ละเหรียญนี่ก็จะมี E ตัว E ตัว M ตัว S นะครับ ท่านไหนสะสมได้ครบ3อันหรือว่ามีเพื่อนนะครับมีคนละอันการสามารถมาถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับโดยการที่เหรียญ3อันเนี่ยสามารถที่จะมาต่อกันได
12: ้
13: นะฮะแล้วก็ยังมีโล่รางวัลนะครับที่มีลักษณะเป็นเหมือนตู้ไปรษณีย์นอกจากนี้ก็ยังมีไอสแตมป์นะครับที่ผู้เข้าร่วมนะครับสามารถที่จะสร้างสแตมป์ส่วนตัวนะครับที่มีการพิมพ์ภาพของตัวเองหนึ่งเดียวในโลกสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได้นะครับในการที่จะใช้ส่งไปหาเพื่อนส่งจดหมายส่งของส่งอะไรไปหาเพื่อนผ่านสแตมป์ของตัวเองครับ
12: โอ้ว้าวจังเลยแบบเป็นสแตมป์หน้าเราแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนหรือหาคนรู้จักครับผมงานจัดเมื่อไหร่ครับ
13: งานนี้จะจัดวันที่18ตุลาคม2569นี้ครับตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็รับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15กันยายน2569สามารถสมัครได้ที่เว็บไทยรันนะครับซึ่งนักวิ่งหลายๆท่านก็รู้จักกันดีครับที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ที่เกิดจากการจัดวิ่งในครั้งนี้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับนอกจากว่าเราส่งสุขภาพที่ดีแล้วเรายังส่งบุญให้กับประชาชนทุกคนด้วยครับ
12: ก็วันนี้ท่านที่รับฟังนะครับน่าจะได้เห็นความชัดเจนของก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยโดยเฉพาะในการที่เป็นบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันและบทบาทในการมองไปข้างหน้าว่าจะเป็นผู้ที่ส่งมากกว่าสิ่งของส่งความปรารถนาดีส่งพัสดุส่งสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยได้ยังไงครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดนันท์สุภัทรพันธ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าให้เราฟังในโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยขอเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
13: ครับขอบคุณมากครับ
12: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
13: ครับสวัสดีครับ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
15: รัฐบาลเร่งเครื่องเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ครอบคลุมทุกมิติ
7: ดันขีดความสามารถไทยให้ติด1ใน20อันดับของโลกติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
16: รัฐบาลเร่งเครื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีพร้อมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนรวมของประเทศให้เข้าใกล้ร้อยละ30ของ GDP เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้กรอซึ่งมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายเอกนิติระบุว่าที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ทุกมิติได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม Investment Industry Transformation Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล AI and Digital Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงิน Financial Hub และด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Hub โดยบูรณาการใช้เครื่องมือที่หลากหลายซึ่งคณะทำงานทุกด้านกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์อย่างรวดเร็วหรือ Quick Big Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง Big Win 2ปีและแผนระยะยาว4ปีหรือ Long Winโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี
17: ้เราจะใช้ทุกเครื่องมือถ้าต้องการด้านภาษีเรามีทั้งเครื่องมือของ BOI และมีทั้งเครื่องมือของกระทรวงการคลังในเรื่องภาษีเช่นภาษีในการสนับสนุนการลงทุนเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณในเรื่องการลงทุนให้ตรงเป้ามากขึ้นเราจะใช้ในเรื่องของ PPP เพราะว่าเงินรัฐกับเอกชนร่วมกันจะใช้เรื่องตลาดทุนเช่น Thailand Future Fund สภาพคล่องในตลาดทุนเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเอามาใช้กลไกทั้งตลาดเงินตลาดทุนมา drive growth ของเราบางนโยบายอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลย
16: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกชนมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เกิดการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการสนับสนุน SME ให้สามารถปรับตัวและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
18: เราชนในความคิดเห็นไปเยอะเลยไม่ใช่สนับสนุนแค่อุตสาหกรรมใหม่แต่เราต้องมาสนับสนุนอุตสาหกรรมเก่าที่อยู่ได้นะส่งเสริมเขาเพิ่มขีดความสามารถในเขาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเขาเพื่อให้เขาออกมาสู้กันเพราะว่ามันใช้ local content ประเทศไทยใช้แรงงานไทยอยู่อุตสาหกรรมใหม่เองมาแล้วก็ต้องสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศไทยนะครับทั้งการใช้ local content ไทยใช้แรงงานไทยไป upskill upgrade ของพวกแรงงานไทยเรานะครับเพื่อให้เราเกิดผลประโยชน์ร่วมกันครับเพื่อขอบคุณมากท่านรัฐบาลจากการดีมากท่านรองครับ
16: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้เป้าหมายและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญในระยะถัดไปคือการมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมตลอดจนการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงานวางรากฐานให้เยาวชนได้ทำงานมีรายได้และศึกษาต่อไปพร้อมกันโดยเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: เมื่อเด็กไทยจบการศึกษาแล้วยังหางานไม่ได้หรือต้องทำงานและค่าแรงโดยไม่มีวุฒิการศึกษารองรับนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าระบบการศึกษาและตลาดแรงงานยังไม่เชื่อมถึงกันกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานจึงผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยสามารถมีงานมีเงินและมีวุฒิไปพร้อมกันโดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า ประเด็นสำคัญที่ทั้งสองกระทรวงให้ความสำคัญคือการดูแลเด็กในช่วงรอยต่อการศึกษาไม่ให้หลุดออกจากระบบตามนโยบาย Thailand Zero Dropout โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำงานและประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมโมเดลเรียนไปด้วยมีงานทำมีรายได้พร้อมกันนี้ยังเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2กระทรวงเพื่อกำกับดูแลการทำงานของเยาวชนอายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปีให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสามารถศึกษาต่อจนได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าความร่วมมือครั้งนี้คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงเพื่อให้ระบบการศึกษาตอบโจทย์ทั้งชีวิตของผู้เรียนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ
0: ได้คุยกับทางแรงงานว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้เด็กที่อยู่ระหว่างรอยต่อการเรียนเนี่ยไม่หลุดออกจากระบบการเรียนแล้วก็สามารถมีงานทำมีรายได้ด้วยซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยก็พร้อมในเรื่องการที่จะให้ทางศึกษาเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายที่อยากทำงานเนี่ยแจ้งไปยังกระทรวงแรงงานนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีก็เป็นรายละเอียดที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
20: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าโจทย์ของความร่วมมือครั้งนี้ตั้งต้นจากเรื่องทุนมนุษย์เพราะกระทรวงศึกษาธิการคือต้นทางที่พัฒนาคนตั้งแต่เยาว์วัยก่อนส่งเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นปลายทางที่รับช่วงต่อและการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยธนาคารหน่วยกิจจะเป็นแหล่งรวมทักษะและความรู้ของผู้เรียนทั้งหมดและเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานในการจัดจ้างและพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าแรงงานในตลาดมีทักษะด้านใดและมีความพร้อมในการเติบโตทางอาชีพอย่างไรในอนาคต
21: กระทรวงศึกษาเองเนี่ยเป็นต้นทางแล้วก็กำลังจะทำเรื่องของเครดิตแบงค์แหล่งรวมเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะของเด็กๆที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดแต่มันควรจะไม่จบแต่เพียงกระทรวงศึกษาเท่านั้นเพราะเมื่อวันที่เขาเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกระทรวงแรงงานในเรื่องของการจัดจ้างและเราก็ต้องมาพัฒนาในเรื่องของเครดิตแบงค์เนี่ยต่อไปเพราะว่าเราพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวงแรงงานเองก็มีหน้าที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนามาอัปเดตให้มันมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแรงงานของเราที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีทักษะฝีมือในด้านใดและมีความพร้อมในการที่จะเติบโตไปในเรื่องของทิศทางอาชีพเนี่ยอย่างไรในอนาคต
20: ความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการประชุมร่วมกันแต่คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เยาวชนไทยไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนและการทำงานอีกต่อไปเพราะเป้าหมายร่วมของทั้ง2กระทรวงคือการส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนและแรงงานทุกคนนั่นคือการมีงานทำมีรายได้และมีวุฒิการศึกษาไปพร้อมกันจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
23: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาครับสำนักงานสรรพากรภาค3ขายทอดตลาดอื่นๆคฤหัสถ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน7คันในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรภาค3เขตพระนครกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02282290มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุจำนวน456รายการในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มพัสดุและยานพาหนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์03805-4244แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน14รายการในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอนท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่3โดยจะทำการประมูลให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอนเป็นระยะเวลา7ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไปซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โทรศัพท์07562-7111ต่อ154กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายทอดตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์04811158เทศบาลเมืองปัตตานีขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุคฤหัสถ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน477รายการประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโทรศัพท์07342-0508เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโทรศัพท์04562-0211-4ต่อ180สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรชบูรณ์เขต2ขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3คันในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพคฤหัสถ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์05670-4808ต่อ17
สำนักงานสรรพากรภาค3ขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน7คันในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรภาค3เขตพระนครกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02282290มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุจำนวน456รายการในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มพัสดุและยานพาหนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์03805-4244แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน14รายการในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอนท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่3โดยจะทำการประมูลให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอนเป็นระยะเวลา7ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไปซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โทรศัพท์07562-7111ต่อ154กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายทอดตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์04481-1158เทศบาลเมืองปัตตานีขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน477รายการประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโทรศัพท์07342-0508เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโทรศัพท์04562-0211-4ต่อ180สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3คันในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์05670-4808ต่อ17สำนักงานสรรพากรภาค3ขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน7คันในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรภาค3เขตพระนครกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02282290มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุจำนวน456รายการในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มพัสดุและยานพาหนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์03805-4244แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน14รายการในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอนท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่3โดยจะทำการประมูลให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอนเป็นระยะเวลา7ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไปซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โทรศัพท์07562-7111ต่อ154กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายทอดตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์04481-1158เทศบาลเมืองปัตตานีขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน477รายการประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโทรศัพท์07342-0508เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโทรศัพท์04562-0211-4ต่อ180สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรชบูรณ์เขต2ขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3คันในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์05670-4808ต่อ17สำนักงานสรรพากรภาค3ขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน7คันในวันที่5สิงหาคม2569
ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรภาค3เขตพระนครกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02282290มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุจำนวน456รายการในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มพัสดุและยานพาหนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีโทรศัพท์03805-4244แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน14รายการในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02270-0457คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนก EN จังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอนท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่3โดยจะทำการประมูลให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอนเป็นระยะเวลา7ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไปซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โทรศัพท์07562-7111ต่อ154กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายทอดตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์04481-1158เทศบาลเมืองปัตตานีขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน477รายการประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโทรศัพท์07342-0508เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโทรศัพท์04562-0211-4ต่อ180สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2ขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์ส่วนราชการจำนวน3คันในวันที่7สิงหาคม2569กำหนดดูสภาพครุภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่6สิงหาคม2569ติดต่อที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต2อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์05670-4808ต่อ17สำนักงานสรรพากรภาค3ขายทอดตลาดอื่นๆครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุดเสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน7คันในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุสำนักงานสรรพากรภาค3เขตพระนครกรุงเทพมหานคร

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02-360-7954-5-170หรือ270หรือ370กรมธนารักษ์ขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุไม่ใช้ราชการจำนวน14รายการในวันที่5สิงหาคม2569ติดต่อที่กองบริหารการคลังกรมธนารักษ์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02-270-0457คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอนจังหวัดกระบี่ประมูลอื่นๆเงินอากรรังนกอีแอนท้องที่จังหวัดกระบี่ครั้งที่3โดยจะทำการประมูลให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอนเป็นระยะเวลา7ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไปซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ติดต่อที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โทรศัพท์07562-7111ต่อ154กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายทอดตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์04481-1158เทศบาลเมืองปัตตานีขายทอดตลาดอื่นๆพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน477รายการประจำปีงบประมาณ2569ในวันที่11สิงหาคม2569ขอรับรายละเอียดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่10สิงหาคม2569ติดต่อที่กองคลังเทศบาลเมืองปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโทรศัพท์07342-0508จบข่าวประกวดราคาอัตภพรปานกลัดอ่าน

สิคาถาให้รักเพียงแต่กูให้รักกูล่องกูรักกูล่องกูให้รักกูล่องกูโอ้

ลบเพียวเป่าให้เธอนั้นลืมเรื่องราวที่เจ็บปวดเป่าให้เธอนั้นจำได้เพียงแค่ชาติคนเดียวและบทสวดให้เธอรักให้เธอลงให้เธอมีแค่ชาติคนเดียวต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: บริษัทไปรษณีย์ไทยวางแนวทางขับเคลื่อนงานปีที่114เดินหน้ายกระดับการบริการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
7: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนงานในปีที่111ว่าไปรษณีย์ไทยวางกลยุทธ์ relationship เพื่อปรับรูปแบบการสร้างการเติบโตขององค์กรจากการขับเคลื่อนด้วยปริมาณการขนส่งสู่การสร้างคุณค่าจากข้อมูลความเข้าใจผู้ใช้บริการและความร่วมมือกับพันธมิตรโดยนำระบบ CRM ข้อมูลมาต่อยอดเป็นบริการ solution ใหม่และโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการกำหนดแผนขับเคลื่อน คลื่อนองค์กรผ่าน3แนวทางได้แก่การยกระดับศักยภาพองค์กรด้วยข้อมูลเทคโนโลยี AI และระบบการดำเนินงานการต่อยอดข้อมูลและความเข้าใจผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาบริการและสร้างการเติบโตร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการและพันธมิตรพร้อมยกระดับเครือข่ายและความเชื่อมั่นสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมที่เชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้รวมกว่า 22,100 ล้านบาทมาจากรายได้หลักธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์โดยธุรกิจบริการส่งด่วน EMS ถือเป็นบริการหลักสร้างรายได้กว่า 9,500 ล้านบาทสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้ทำรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 2.98 โดยคาดว่ารายได้ EMS ตลอดปีนี้ยังสูงกว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ากับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนอังคารที่4สิงหาคม2569เอกพงศ์นพสกุลและชัยนันท์แก้วกล่ำกลับมาพบกันเช่นเคยพร้อมทีมงานครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณเอกพงศ์ค่ะ
0: วันนี้เริ่มต้นด้วยจังหวัดแทงโก้นะครับเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ
1: ค่ะวันนี้ทีมงานของเรานะก็ช่างเทคนิคนะคะช่างคุณก็มีทางด้านของคุณเดชาธรชัยโสดาว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์คุณอัครเดชคำพีระนะช่างเทคนิคเนี่ยจำชื่อจริงเขาไม่ได้ต้องขออภัย ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่
0: จำไม่ได้จริงเหรอ
1: จริงไม่ค่อยได้เจอกัน
0: เอาแล้วชื่อเรื่อง
1: อะโอเคนึกออกแล้วสุวิทย์สมมนัสคุณโจ
0: คุณจำโจไม่ได้
1: ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ขานชื่อไม่ค่อยได้ไอ้นี่กันไง
0: นะครับวันนี้โจก็มาอยู่นะมาอยู่กับเรานะครับแล้วก็ทีมงานไลฟ์เฟซบุ๊กก็อยู่กับเราทั้งหมดรวมถึงเทคนิคของสถานีที่รับสัญญาณรายการเราด้วยนะครับหลายๆสถานีเลยแล้วก็ติดตามได้ทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจค้นหามาเล่าที่เรากำลังจะแชร์ไปนี่แหละนะครับฟังเรื่องราวสาระข่าวสารต่างๆนำมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมีมากมายเหมือนเดิมนะครับกับรายการค้นหามาเล่าของเราแล้วก็จะต้องบอกเรื่องของมาริโอน่าก่อน
1: ค่ะ
0: คือมันเต็มภายใน10นาทีอะเปิด Google Form คือถนนดนตรีไลฟ์เนี่ยเขาทำเป็นระบบมากเลยนะผมเข้าไปดูในลิงก์ลงทะเบียนของเขาเนี่ยจะมีทั้งกดดูชื่อว่าลงทะเบียนไปแล้วผ่านหรือยังแล้วก็มันก็จะบอกว่าเหลือเวลาอีกกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันในการลงทะเบียนกรอกยังไงอะไรอุ้ยไม่ยากเลยคุณฟังแต่คนเนี่ยก็จะจ้องไงพอเขาจะแบ่งเป็นการลงทะเบียนไว้31กรกฎาคม1สิงหาเลยเนี่ย1สิงหานี่เต็มพรึบหมดเลยพอเข้าไปดูอีกทีนึงเอ้าที่นั่งไม่มีแล้วนะครับเรียกว่ามีคนสนใจกันเยอะเพราะฉะนั้นถนนดนตรีนี่มีวันที่6สิงหาคมนะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปแต่คุณต้องมาก่อนเพื่อที่จะลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ของตัวเองนำบัตรประชาชนแล้วก็ QR code ที่ได้รับมาด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะวันนี้4สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสื่อสารแห่งชาติซึ่งเป็นวันที่คนไทยเนี่ยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองแล้วก็รำลึกถึงความสำคัญของการสื่อสารที่เป็นรากฐานสำคัญค่ะของการพัฒนาประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำหรับประวัติความเป็นมาค่ะวันสื่อสารแห่งชาติถือกำเนิดขึ้นในวันที่4สิงหาคมในปีพุทธศักราช2496เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชาภิไธยในพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์การโทรศัพท์และโทรเลขของรัฐค่ะซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยค่ะอย่างเป็นทางการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านโทรศัพท์และโทรเลขแก่ประชาชนค่ะ
0: วันสื่อสารนะครับคือถ้าคนเราไม่ได้สื่อสารกันก็คงไม่รู้จะคุยกันอะไรกันยังไงแต่นี้มันก้าวหน้าไปเยอะมากเลยนะครับเรื่องของการสื่อสารทันสมัย
1: โทรศัพท์จากโทรเลขมาจนถึงปัจจุบันเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลมีเดียมี TikTok มี Facebook โอ้เยอะแยะมากมาย
0: เมื่อก่อนผมจำได้นะตอนที่ช่วงที่เราเรียนอยู่แล้วเมื่อก่อนผมอยู่โรงเรียนประจำไงแล้วเวลากลับบ้านปิดเทอมแล้วบางทีโรงเรียนมีอะไรก
1: ็
0: จะโทรเลขไปสั้นๆนิดเดียวเองนะพิมพ์ว่าเวลาเราแกะซองมาบอกว่าให้คุณแม่นำนะให้คุณแม่ไปส่งลูกที่โรงเรียนวันนี้สั้นๆเพราะว่ามันเสียตังค์แพงไงแล้วมันใช้กระบวนการโทรเลขอ่ะซึ่งจริงๆมันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับคนในสมัยก่อนเนี่ยกว่าเขาจะมาถึงยุคสมาร์ทโฟนแบบนี้เนี่ยมันผ่านมาแล้วหลายยุคมากเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่บอกปากต่อปากซึ่งตอนนี้ปากต่อปากก็ยังใช้ได้อยู่แล้วมันก็มีการสื่อสารวิธีอื่นๆตั้งเยอะนะครับคุณผู้ฟัง
1: ก็เคยดูเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ของรุ่นเก่าก็แล้วกันแล้วก็นำกลับมาฉายทางโทรทัศน์เคยดูเหมือนกันวิธีการใช้โทรเลขเนี่ยเหมือนคุณจะนั่ง
0: เคาะอะไรก็ไม่รู
1: ้จะนั่งรถไฟเป็นแบบต๊อกก๊อกก๊อกคือเป็นเหมือนรหัสเป็นเหมือนรหัสที่ทางการทหารเขาใช้กันน่ะเป็นรหัสลับแต่ว่านำมาใช้เป็นในส่วนของการโทรเลขเขาจะมีข้อความเหมือนคุณจะกลับบ้านอย่างเงี้ยคุณก็จะมีโทรเลขไปถึงที่บ้านสักประมาณอาทิตย์นึงมั้ง ใช่ไหมก่อนจะกลับบ้าน
0: กลับบ้านด่วนพี่ชายแต่งงานประมาณนั้น
1: อะไรประมาณนั้น
0: ประมาณนั้น
1: มารับด้วยที่สถานีรถไฟตอนบ่ายโมงงี
0: ้ประมาณนี้แหละนะครับก็เนี่ยวันสื่อสารนะครับจริงๆมันก็จะมีวิวัฒนาการของมันไปเรื่อยๆนะครับเรื่องการสื่อสารมาจนถึงยุคเราทันตั้งแต่ตอนโทรเลขอะไรแล้วเนี่ยก็คุณผู้ฟังคงเดาได้นะครับว่าอยู่รุ่นไหนอะไรยังไงนะครับอ่ะมาดูเรื่องนี้คุณผู้ฟังนายกรัฐมนตรีท่านพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสถ้าเกิดประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ยืนยันด้วยว่ามันไม่ใช่นโยบายประชานิยมนะแต่ว่ามันสร้างโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาด4ย่านโดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับคุณผู้ฟังบอกว่าถ้าเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยรัฐบาลเองก็พร้อมพิจารณาแต่ว่าต้องคำนึงถึงความเหมาะสมก่อนกับสถานการณ์ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่ว่าเป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนเนี่ยยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆไปตามความเหมาะสมนะครับท่านนายกท่านยังกล่าวด้วยนะครับถึงผลสำรวจนิดาโพที่สะท้อนว่าประชาชนบางส่วนก็ยังลังเลในการสนับสนุนรัฐบาลอยู่เนี่ยท่านบอกว่ารัฐบาลยังมีเวลาอีก3ปีในการพิสูจน์ความตั้งใจแล้วก็ผลงานโดยยืนยันว่าจะทำงานโดยอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินว่าจะกลับมาให้ความไว้วางใจหรือไม่อย่างไรแล้วก็ยอมรับผลการตัดสินใจของประชาชนทุกกรณีนะครับคุณผู้ฟังกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปเนี่ยท่านนายกบอกว่าไปถามท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวนี้อยู่แล้วนะครับก็ไทยช่วยไทยพลัสอันนี้นี่เดือนสิงหาเองเนา
1: ะ
0: เดือนนี้ใช้ยัง
1: ก็ใช้อยู่แต่ก็ยังไม่หมดเพราะ
0: ว่
1: า
0: ผมยังไม่ได้ใช้เลยนะเดือนนี้
1: โอ้ใช้แบบประหยัดนะ
0: ออ
1: กลัวหมดก่อนเพราะว่าคือที่บอกว่าค่อยๆใช้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในการที่จะรับประทานข้าวเน
0: ี่
1: ยหนึ่งจาน
0: เ
1: ช้ากลางวัน
0: ห
1: ้าสิบบาทเนี่ยสมมติข้าวหนึ่งจานเนี่ย
0: ก็จ่ายไปแค่20บาทไหม
1: 16 บาทประมาณนั้นค่ะ
0: นี่เดือนที่แล้วอ่ะมันหลงระเริงใช้เร็วทีนี้พอสักประมาณ20กรกฎาคมไปต้นไป

0: 40บาทเองนะ
1: ก็ยังเหลืออยู่นะ
0: เออยังเหลืออยู่ก็ไปจ่ายอื่นได้นะครับนี่คือไทยช่วยไทยพลัสก็ดูต่อไปครับแต่ว่าโครงการจะจบซึ่งเดือนกันยายนคุณผู้ฟังครับก็ยังไงก็จะเงินก็จะโอนมาเดือนละ 1,000 บาทสำหรับรัฐบาลให้แล้วเราก็จ่ายไป60 40นั่นแหละอย่างที่ว่านะครับเรื่องของกองทัพเรือที่จะมีพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์แล้วก็เส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีก่อนอัญเชิญเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำคุณผู้ฟังลงน้ำในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะฮะซึ่งเราจะได้เห็นเร็วๆนี้แหละคุณชัยนันท
1: ์ค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ3สิงหาคม2569พลเรือเอกไพรัตน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือค่ะโดยเมื่อวันนี้ท่านเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และปีการเส้นไหว้แม่ยานางเรือพระราชพิธีจำนวน14ลำด้วยกันค่ะในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทั้งนี้กองทัพเรือสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนค่ะพร้อมทั้งให้ฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในส่วนที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายค่ะจะประกอบไปด้วยการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ่อมทำเรือพระราชพิธีและการเตรียมท่าเทียบเรือในส่วนของการซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธีอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือก็ได้มีการดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมเรือพระที่นั่งเรือรูปสัตว์ด้วยวิธีศิลปะภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านค่ะโดยการตอกหมันเรือซึ่งทำได้ดิบมาตอกเข้าไปในบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำนั้นซึมเข้าเรือจากนั้นค่ะจึงได้ใช้ชันยาเรือผสมกับน้ำมันยางยาแนวในร่องแล้วก็ทาทั่วทั้งบริเวณนอกกรมเรือเพื่อป้องกันเพียงที่จะมากินไม้นะคะที่ทำให้เรือนั้นผุเร็วซึ่งก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วก็ได้ส่งมอบให้กับทางกรมศิลปากรที่จะดำเนินการประดับตกแต่งเรือตามแผนที่ปฏิบัติงานในเรื่องของการจัดขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคซึ่งก็อยู่ในความดูแลของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรค่ะ
0: ครับก็เราจะได้เห็นกันเร็วๆนี้นะครับวันนี้วันที่4ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยเขาเปิดจำหน่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละรอบสองก็คือรอบที่จะต้องกดผ่านธนาคารต่างๆเนี่ยมันมีข้อสงสัยอะไรเยอะมากคุณชัยนันท
1: ์
0: ประชาชนบางคนบอกว่าโอ้มันต้องกดเร็วหรือเปล่าหรือมีล็อกไว้ให้กับคนที่เขาจะขายไหมจะซื้อไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: รอบแรกเนี่ยต้องนำเรียนว่าม
0: ันเร็วมาก
1: วันที่หนึ่งวันที่สองที่ก็ให้มีการเปิดให้เข้าไปในระบบของแอปพลิเคชัน
0: ในกระเป๋าตังค์ใช่ไหม
1: เออ
0: ในสบม.
1: ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าเสี้ยววินาทีคือเต
0: ็
1: มแป๊บเดียวนะอันนี้คือเป็นในส่วนของการที่นักลงทุนแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจทางด้านของการลงทุนตรงนี้เพราะว่าเป็นพันธบัตรรัฐบาลออมพลัส
0: ออมง่ายด้วยนะ100บาทก็ได้แล้วอะแล้วก็ซื้อสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่เขาก็มีการกำหนดไว้แล้วช่องทางต่างๆนี่มันง่ายด้วยทีนี้ไอ้รอบเนี้ย 3-5 นี่ก็คือเริ่มจากเมื่อวานจนถึงพรุ่งนี้ประชาชนหลายคนก็กังวลแล้วก็ถูกต้องตั้งข้อสังเกตในโซเชียลเยอะเลย
1: ค่ะโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ชี้แจงค่ะถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยนะคะที่ต้องนำเรียนว่าได้มีการเปิดจำหน่ายในรอบที่2รอบใหม่เนี่ยก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี
0: ้
1: แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดจำหน่ายไปจนถึงในวันพรุ่งนี
0: ้
1: 5สิงหาคม2569โดยมีประชาชนบางส่วนนะคะเขากังวลค่ะว่าอาจจะต้องแข่งขันในส่วนการกดจองอย่างรวดเร็วจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหรือว่าอาจมีการแอบ

0: ล็อกให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือไม
1: ่
0: นะคะตรงนี้ค่ะจากการชี้แจงมีการอธิบายนะคะว่าการจำหน่ายในรอบของวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้จะเป็นรอบของ Small Lot First นะคะซึ่งก็จะต่างกับรอบที่แล้วที่เป็นแบบใครมากดก่อนได้ก่อนนะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยรอบระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้ระบบนะคะออกแบบมาเพื่อจัดสรรแก่ผู้ที่ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ใช่ว่าใครมือไวกว่าจะได้เปรียบนะคะท่านได้ชี้แจงแบบนี้โดยทางด้านของท่านโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีท่านอธิบายถึงกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First นะคะว่าระบบค่ะจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งวันตลอดช่วงเวลาที่เปิดขายไว้ก่อนจากนั้นจะทยอยจัดสรรให้ทีละรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าวงเงินนั้นจะหมดหรือครบตามจำนวนทีละคนก็ที่ต้องการคือพูดง่ายๆก็คือต่อให้กดจองเป็นคนแรกในวินาทีแรกหรือกดจองเป็นคนสุดท้ายก่อนปิดระบบทุกคนก็จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันระบบค่ะจะใช้สิทธิรายย่อยให้สิทธิ์กับผู้ที่เป็นรายย่อยก่อนรายใหญ
1: ่
0: นะโดยแบ่งเป็นรอบเล็กๆและให้มั่นใจค่ะว่าคนจำนวนมากที่สุดจะได้รับส่วนแบ่งแทนที่จะให้คนที่จองก้อนใหญ่ได้ไปจนหมดตั้งแต่ช่วงต้นนะคะทั้งนี้ค่ะระบบดังกล่าวนี้จะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นอดีตซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ค่ะที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีด้านของเงินทุนมักได้เปรียบทางด้านของการลงทุนกว่ารายย่อยในการซื้อพันธบัตรออมพลัสโดยหลักการ Small Lot First เนี่ยจะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นลำดับแรกค่ะไม่ว่าจะกดจองเวลาใดในช่วงที่เปิดขายก็ตามนะคะท่านก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าช่องทางจำหน่ายเนี่ยประชาชนสนใจก็สามารถจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสนะคะผ่านทางด้านของBroad Connectแพลตฟอร์มสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ก็สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายด้วยกันรวมถึงแอปพลิเคชันนะคะสตรีมมิ่งซึ่งในรอบนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทก็แบ่ง2รุ่นอายุมีรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ย 1.8% 1.80% ต่อปีส่วนรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนค่ะ
1: ครับน่าสนใจนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็คุณผู้ฟังไม่ต้องกลัวเพราะว่าจริงๆกับผมเคยนำเสนอเรื่องนี้แล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นทางกระทรวงการคลังก็อธิบายแต่ว่าคนก็ยังคือรอให้มีการซื้อก่อนเห็นไหมตอนที่รอบแรกอ่ะแป๊บเดียวหมดเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้มันเป็นอันนั้นคือรายใหญ่คนที่เขาพร้อมที่จะลงทุนแล้วก็ไปซื้อเอาแต่ว่าเนี่ยอันเนี้ยก็ไม่ต้องกลัวอย่างที่ท่านโฆษกได้อธิบายไปแล้วเราก็เอามานำเสนอแล้วคุณผู้ฟังครับก็เดี๋ยวสมมติกดปุ๊บมันยังไม่ได้คอมพลีททีเดียวนะก็รอในการจัดสรรแล้วก็วนๆเงินก่อน
0: อย่างรุ่น3ปีคุณต้องถือ3ปีค
1: ุ
0: ณถึงจะขายได
1: ้
0: อย่าง10ปีเนี่ยคุณก็ต้องถือ10ปีนะ
1: ใช
0: ่กว่าคุณจะขายได้แต่เขาก็มีดอกเบี้ยให้ทุกปีในส่วนที่คุณถืออยู
1: ่ครับ
0: ดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนน่ะ
1: ทุกๆ3เดือนมันก็จะเข้ามา
0: ค่ะ
1: ดีนะนี่มันออมง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจก็ไม่ได้ยากนะครับการซื้อก็ไม่ได้ยากอะไรคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของสถานการณ์การเลี้ยงลูกในปัจจุบันนะครับคนก็เลี้ยงลูกด้วยนมสำเร็จรูปบ้างนมแม่บ้างแต่เขาก็จะมีการส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้นซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขาร่วมกับกรมอนามัยนะครับแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยเดินหน้าสร้างระบบนิเวศเพื่อมีการให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะมากขึ้นเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงนี้ช่วงหน้านะครับพร้อมกับข่าวอื่นๆด้วยครับ

สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: มาถึงช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เกริ่นไว้แล้วก็มีหลายเรื่องที่รอที่จะนำเสนอในช่วงเวลานี้กับรายการค้นหามาเล่าของเราครับ
1: ค่ะเดือนนี้อย่างที่ได้นำเรียนไปว่าวันสำคัญก็คือ
0: วันแม
1: ่วันแม่แห่งชาติ
0: ใช่
1: ในวันที่12สิงหาคม2569เห็นข่าวเห็นเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็ขอมานำเสนอในรายการค้นหามาเล่าสักหน่อยนะคะซึ่งทางสสส.ได้ร่วมกับทางด้านกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายเดินหน้าสร้างระบบนิเวศเอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะโดยการขยายพื้นที่และมุมนมแม่กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศและเห็นบอกว่ามีการตั้งเป้าว่าการขับเคลื่อนนมแม่อย่างเดียว6เดือนก็มีการตั้งเป้า 50% ภายในปี70นะคะ2570เนี่ยสู่เป้าหมายของประเทศไทยโดยด้านของแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ค่ะอธิบดีกรมอนามัยท่านได้พูดถึงนะคะในเรื่องของการรณรงค์เรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติประจำปี2569โดยทางกระทรวงสาธารณสุขเองค่ะมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นในการขับเคลื่อนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งระบบบริการสุขภาพชุมชนสถานประกอบการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัวค่ะเพื่อให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเรื่องปกติของสังคมไทยโดยการสร้างจุดเริ่มต้นชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่เด็กไทยทุกคนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพนะฮะที่ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแล้วก็จะให้บรรลุเป้าหมายของประเทศไทยด้วยที่กำหนดให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่า 50% ภายในปีพุทธศักราช2570จึงอยากให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญทางด้านนี้นะคะเลยผลักดันนโยบายมาตรการที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะโดยในระบบบริการสุขภาพสถานประกอบการชุมชนครอบครัวที่จะสร้างกระแสสังคมขับเคลื่อนการเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเป็นระบบแล้วก็ยั่งยืนตอนนี้นะคะทางด้านสสส.ภาคีเครือข่ายเนี่ยก็ร่วมกันที่จะสร้างการขับเคลื่อนระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ผ่านการสนับสนุนขององค์กรความรู้งานวิจัยแล้วก็สื่อสาธารณะต่างๆค่ะโดยมีแนวทางที่กำหนดเป็นขั้นบันไดเป็นเรื่อยๆขึ้นไป10ขั้นบันไดด้วยการที่จะไปสู่ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเพื่อให้ สำหรับสัปดาห์นมแม่โลกและวันแม่แห่งชาติในปี2569นี้สสส.ก็มีการเปิดตัวแคมเปญควบคู่กับการร่วมประกาศเจตนารมณ์นะคะวันเกิลวันคอมมูนิคอมมิติเมนต์นะคะที่จะผนึกกำลังกับภาครัฐภาคเอกชนสังคมที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเดียว6เดือนให้สู่เป้าหมายของประเทศด้วยสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถือเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าที่สุดนะคะโดยงานวิจัยชี้ว่าการลงทุนส่งเสริมที่ให้เด็กได้กินนมแม่เนี่ยนะคะ1ดอลลาร์จะได้ผลตอบแทนกลับมาสูงสุดถึง35ดอลลาร์นะคะเพราะว่านมแม่เนี่ยช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการส่งเสริมการเจริญเติบโตการพัฒนาทางด้านของสมองของเด็กซึ่งองค์การอนามัยโลกก็ยังแนะนำด้วยค่ะว่าให้ทารกเนี่ยได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วง6เดือนแรกและได้รับนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ2ปีหรือนานกว่านั้นเขาบอกว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านของสมองสติปัญญาความรู้สึกนึกคิดฟันแข็งแรงกระดูกแข็งแรง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวไปสัมผัสกับงานสัมมนาระดับชาติของคนพิการที่ไอคอนสยามนะครับซึ่งทางกระทรวงพม.เขาจัดสัมมนาวิชาการคนพิการทางคนพิการระดับชาติครั้งที่18แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวห้างเปิดเนี่ยประมาณสัก10โมงเช้าเนี่ยก็จะเริ่มแล้วนวัตกรรม AI ยกระดับการเรียนรู้สร้างอาชีพแล้วก็รายได้อย่างเท่าเทียมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาบอกรายละเอียดว่าในตลอดทั้งวันวันนี้งานสัมมนาวิชาการระดับชาติของคนพิการที่จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีอะไรบ้างครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
4: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
3: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
4: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
3: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: คุณฟังครับวันนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะจัดสัมมนาระดับชาติทางวิชาการของคนพิการนะครับซึ่งเขาได้ร่วมกับทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับคุณผู้ฟังมีงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการนะครับครั้งที่18ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมเท่าเทียมนะครับ4สิงหาคมก็คือวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่สุราไหลหอชั้น7ของศูนย์การค้าไอคอนสยามการจัดงานก็มีเป้าหมายเป็นเรื่องของวิชาการระดับชาติในการเผยแพร่และก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและก็แนวปฏิบัติที่ดีด้านคนพิการมีการผลักดันการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มโอกาสด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะครับสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาสังคมที่ทุกคนเข้าถึงและมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมครับซึ่งแน่นอนวันนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัย58เรื่องจากนักวิจัยทั่วประเทศครอบคลุม3ประเด็นสำคัญนะครับก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อคนพิการการจ้างงานและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนครับรวมถึงการประยุกต์ใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับมีการแสดงผลงานทางวิชาการนะครับมอบรางวัลบทความวิชาการดีเด่น6ผลงานแล้วก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อคนพิการกว่า40บูธการนำเสนอการประกวดผลงานนวัตกรรมเวทีเสวนาเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลUniversal Design นะครับการออกแบบการเรียนรู้เพื่อทุกคนแล้วก็เรื่องของการฝึกอาชีพนะครับต่างๆนะครับมากมายเป็นการส่งเสริมทักษะสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้คนพิการนะครับนี่ก็เป็นงานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการนะครับที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามนะครับสุราไหลหอนั่นเองนะครับ
1: ค่ะอ้าวใครสนใจวันนี้ก็ไปชมนิทรรศการได้
0: ทั้งวันเลย
1: ค่ะทั้งวันมาดูกันที่เรื่องของสถาบันโรคผิวหนังเขาเปิดตัว AI Policies นะคะซึ่งเป็นระบบช่วยคัดกรองโรคสะเก็ดเงินผ่านภาพถ่ายเอ๊ะยังไงกันนะเบื้องต้นเขาบอกว่ารวดเร็วแม่นยำถึงร้อยละ95โอ้โห
0: เดี๋ยวนี้ก็ทำได้นะ
1: ค่ะทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยมสถาบันโรคผิวหนังกรุงเทพมหานครตรงนี้นี่เองนะแถว อยู่ติดกับโรงพยาบาลราชวิถีติดกันเลยนะคะถือว่าเป็นการไปเปิดงานการขับเคลื่อนนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะโรคสะเก็ดเงินซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีที่จะมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการสุขภาพตามนโยบายของหมอ plus นะคะ POPS เนี่ย plus ซึ่งเขาบอกว่าโรคสะเก็ดเงินถือเป็นโรคผิวหนังที่อักเสบเรื้อรังที่ส่งผลต่อสุขภาพกายจิตใจแล้วก็ชีวิตด้วยนะอย่างเช่นข้ออักเสบสะเก็ดเงินโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดโรคเบาหวานกลุ่มอาการเมตาบอลิกเนี่ยซึ่งเขาบอกว่ารอยของโรคสะเก็ดเงินเขาจะมีลักษณะทางคลินิกบางประการที่สามารถนำมาวิเคราะห์จากภาพถ่ายได้โดยสถาบันโรคผิวหนังก็มีการนะที่เป็นการพัฒนาทางด้านของ AI เนี่ยมาช่วยวิเคราะห์ความแดงความหนารอยขุยของโรคสะเก็ดเงินจากภาพถ่ายโดยใช้ AI เนี่ยช่วยประเมินเขาบอกว่าประเมินและมีมาตรฐานรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่มีแพทย์ผิวหนังประจำพื้นที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยประชาชนเข้าถึงการคัดกรองแบบใกล้บ้านก็ลดภาระการเดินทางด้วยนะคะเขาบอกว่า จากการทดลองในชุดข้อมูลวิจัยระบบ AI ตรงนี้เนี่ยนะคะมีค่าความแม่นยำถึงร้อยละ95โอ้โหยังคงต้องมีการทดลองในสถานการณ์จริงต่อไปที่จะให้ประชาชนที่มีความหลากหลายทางด้านของบริการทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นนะคะก็ขอให้พัฒนาไปสู่มาตรฐานที่ต้องบอกว่าเกิน 100% ก็แล้วกันเพราะว่านี่ 95% อีก 5% ก็100แล้วนะถ
0: ึ
1: งความแม่นยำเพราะว่าอย่างโรคสะเก็ดเงินก็เห็นกันหลายบุคคลหลายบ่อยได้บ่อยครั้งเหมือนกันได้ไหนเขาบอกว่าก็บางทีเนี่ยคันก็จะมีอาการคันปวดแสบปวดร้อนด้วยบ้างนิดหน่อยแล้วก็จะเป็นสะเก็ดเป็นสีขาวๆเปื้อนๆเนี่ยแหละเขาถึงได้เรียกว่าโรคสะเก็ดเงินกันนะคะอ่ะนะก็มีนวัตกรรมเกี่ยวกับการรักษาเกี่ยวกับโรคทางผิวหนังเนี่ยมากยิ่งขึ้นก็ขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านด้วยที่อาจจะต้องเป็นเกี่ยวกับโรคผิวหนังทางด้านนี้เกิดขึ้นเพราะว่านวัตกรรมเนี่ยไปไกลแล้วนะคะ
0: ครับมาทิ้งท้ายด้วยเรื่องของถังดับเพลิงไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูไหนก็เรื่องไฟไหม้ไม่เข้าใครออกใครสองคืนที่แล้วเนี่ยคนที่ผมรู้จักนะโดนไฟไหม้หมดเลยไม่มีอะไรเหลือคือเขาไปทำธุระที่น่าจะเป็นชะอำนะฮะแล้วก็กลางคืนก็โอ้มีคนโทรแบบว่าไฟไหม้ดับไม่ทันก็คือมันต้นเพลิงอยู่ที่อื่นแต่ลามมาแล้วบ้านมันเป็นบ้านไม้ไงบ้านไม้นี่คือหมดเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นจะบ้านไม้จะบ้านปูนจะยังไงก็ตามถังดับเพลิงเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่ามีถังดับเพลิงแล้วก็ต้องมีวิธีการดูแลด้วยนะครับ
1: ค่ะก็มันดูแลทำความสะอาดและดูแลถังดับเพลิงไม่ให้บวมบุบหรือว่าเกิดสนิมมันตรวจสอบหัวฉีดและสายฉีดค่ะไม่ให้มีรอยรั่วหรือว่าอุดตัน3นะคะตรวจเช็คแรงดันของถังดับเพลิงให้เข็มมาตราวัดที่ชี้ช่องสีเขียวแสดงว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน4ค่ะตรวจเช็คน้ำยาที่อยู่ในถังดับเพลิงโดยพลิกคว่ำถังดับเพลิงบ่อยๆเพื่อให้น้ำยาและผงเคมีคงอยู่ในสภาพเดิมที่ไม่แข็งตัวขอบคุณที่มาของสสสค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับก็ยังไงก็ตามครับถ้าไฟไหม้นี่มันหายไปหมดเลยมันต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยศูนย์นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ถังดับเพลิงก็ควรจะมีไว้ในบ้านแต่ว่าควรจะดูแลให้ถูกต้องตามวิธีที่เราบอกไว้แล้วก็หาถังดับเพลิงที่มีคุณภาพด้วยนะครับเวลาของค้นหามาเล่าวันนี้หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝากคุณชัยนันท์1วันนะครับจัดกับน้องแก้วภูมิรัตน์เดี๋ยวผมกลับมาวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับค้นหามาเล่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น
6: ในระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้มีภารกิจจะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและการผลักดันการค้าการลงทุนของไทยโดยมั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันกันจากแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจหลังเกิดเหตุยิงบริเวณสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาพร้อมตอบโต้ทันทีเพื่อลดความสูญเสีย
7: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาล่าสุดพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผลการพิสูจน์ทราบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงสนธิกำลังติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบอย่างต่อเนื่องพร้อมปิดกั้นเส้นทางสัญจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
8: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าหลังเหตุปะทะในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงสนธิกำลังปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบอย่างต่อเนื่องโดยเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันและทางเข้าคลองน้ำแบ่งพร้อมใช้รถแบ็คโฮเปิดพื้นที่ป่ารกทึบเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ยังคงปิดการจราจรทั่วคราวบนถนนสายนราธิวาสตากใบฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งขาออกเปิดให้รถใช้เส้นทางแบบสวนเลนได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสำหรับโรงเรียนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครองช่วงที่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา10นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสวรรณคูหาอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอปากชมอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอสีชมพูอำเภอภูเวียงอำเภอเขาสวนกวางอำเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่นอำเภอวาปีปทุมอำเภอนาเชือกอำเภอนาดูนอำเภอยางศรีสุราษฎร์อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเริงนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอท่าตูมอำเภอสนมอำเภอจอมพระอำเภอขวาวเสนรินอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองยางอำเภอพิมายอำเภอชุมพวงอำเภอลำธารเณรชัยจังหวัดนครราชสีมาส่วนที่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมุกดาหารมีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอสิงหนครอำเภอนาหม่อมอำเภอระโนดอำเภอกระสาสินอำเภอสถิมพระอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอยี่งออำเภอบาเจาะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาจังหวัดตรังอำเภอละงูจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวคงที่การทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle. สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารวันที่4กรกฎาคมขออภัยค่ะ4 สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อยู่กับไอวรินอนันทเมธด้วยนะคะรวมถึงทีมงานนะคะช่างเทคนิคของเรานั่นก็คือพี่ออมชิดสินค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีทีม Facebook Live วันนี้นะคะไลฟ์ผ่านทางเพจ Metro Live FM 95.5 ค่ะคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะรับชมรับฟังพวกเราได้ผ่านทาง FM นะคะ 95.5 MHz 105 MHz AM 891 819นะคะรวมถึง Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วที่ Metro Live FM 95.5 MHz ค่ะก็พิมพ์เข้ามาได้ใน Facebook เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากที่จะไปติดตามที่ช่องของตัวเองเราสองคนตอนนี้ TikTok อยู่ไหม
1: TikTok อยู่ค่ะ
2: ต่อๆอุ๊ย
1: พูดไอ้ต่อๆนะคะบ้านดำบ้านดำนะคะไม่งั้นเดี๋ยวช่องอื่นนะต่อๆบ้านดำนะคะก็ของกบวบก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะคะส่วนของคุณไอ
2: ก็ Healthy Eat with Ivy นะคะก็คือรายการของสุขภาพเลยนะ
1: เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็เข้ามากันได้
1: ใช่กบวบเป็นภาษาไทยนะคะพิมพ์ว่า
2: หรือว่านี่แหละดูผ่านเราแล้วก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้กำลังใจกันได้นะคะผ่านทาง Facebook Live ของเราก็ได้คอมเมนต์กันมาได้นะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามเราก็จะทราบดีแล้วชั่วโมงสุขภาพนะคะ2ชั่วโมงเต็มโดยประมาณเนี่ยจะมีเรื่องราวของสาระเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพล้วนๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีในช่วงที่เราจะต้องพูดคุยกับคุณหมอด้วยนะคะ
2: ใช่แล้ว
1: แต่ว่าวันนี้จะเป็นคิวที่คุณหมอคณะจะมาคุยกับเราในประเด็นเรื่องที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นกระแสยอดฮิตเลยแหละการดูแลสุขภาพเรื่องของ
2: เบาหวาน
1: เบาหวานนะคะ
2: ใครอยากทราบบ้างว่า
1: อาหาร
2: ที่คนเป็นเบาหวานทานเนี่ยต้องทานอะไร
1: ค่ะ
2: ถึงจะ
1: เมนูเน
2: า
1: ะ
2: เป็นเมนูอะไร
1: เมนูอะไรหรือว่าอาหารประเภทไหนที่คนเป็นโรคเบาหวานต้องเลี่ยงหรือว่าประเภทไหนถึงจะเหมาะกับคนเป็นโรคเบาหวานเดี๋ยวต้องฟัง
2: ค่ะก็ตอนนี้นะคะคนเป็นโรคเบาหวานก็เรียกได้ว่าเยอะกันมากขึ้นแล้วก็มาเป็นแพ็กเกจด้วย
1: ค่ะ
2: ความเบาหวานความดันไขมันสูง
1: ดิฉันไม่เอานะแพ็กเกจ
2: หนูได้มาแล้ว2
1: เอาอะไรไปคะคุณได้อะไรไปคะ
2: ได้ความดันกับได้ไขมันค่ะ
1: ความดันสูงใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่คืออันนี้ไปหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอก็วินิจฉัยเลยว่าเป็นโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคความดันโลหิตสูงเลยได้ยามาทานตอนเช้า1เม็ดแล้วก็ตอนกลางคืน1เม็ด
1: ดิฉันรู้แล้วทำไมคุณเป็นความดันสูงเนื่องจากว่าน้องไอบ้านอยู่โซนทะเล ตั้งแต่เด็กจนโตปฏิเสธไม่ได้นะว่าเด็กที่อยู่ในโซนนั้นเนี่ยยังไงก็ชอบกินอาหารทะเลถูกไหม
2: ใช่
1: ชอบกินอาหารทะเลใช่ไหม
2: ชอบกินอาหารทะเลมันหาได้ง่ายแล้ว
1: คือปกติพื้นถิ่น
2: ใช่ปกติเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยู่ภูมิภาคอื่นเราก็จะเห็นว่าอาหารทะเลเป็นคล้ายๆแบบเป็น special dish เนาะเป็นแบบมือพิเศษแต่สำหรับเราอะอาหารทะเลมันคือมือแบบมือปกติเลยเพราะมันหาง่ายมาก
1: เนี่ยเทียบกับดิฉันนะตอนเด็กๆเนี่ยอย่าไปหวังถึงเมนูอาหารทะเลเลยใช่ไหมคุณออมเด็กๆเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแบบอาหารพื้นถิ่นอะไรอะกบเขียดปลาเปลือก็กินกันไปแล้วยากมากที่จะได้กินแบบเมนูกุ้งปลาหมึกเนี้ยแทบไม่เจอเลยนะ
2: ไม่แล้วนี่ถูกด้วยพี่กบเพราะว่าพอไปสะพานปลาเนี่ยก็คือหาของได้ถูกๆเลยแล้วก็สดด้วยพอเวลากินเราก็กินเยอะแต่ทีนี
1: ้
2: ใช่แต่ทีนี้คุณหมอก็บอกว่าเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีใครเป็นแต่คุณยายเป็น
1: พฤติกรรมกับคำประพ
2: ัน ธ์ใช่
1: กรรมพันธ
2: ุ์ส่วนโรคเบาหวานเนี่ยที่บ้านไม่มีคนเป็นแต่ว่าเป็นบ้านนาเป็นไมเกรนเนี่ยหนูไม่เป็นแต่ว่าแม่กับน้องเป็นแต่บ้านอื่นไม่เป็นคือมันจะสลับช่วงของความเป็นกรรมพันธุ์แบบนี
1: ้
2: ใช่เบาหวานนะไม่เป็นดีแล้วขอบคุณมากขอบคุณคุณแม่มาก
1: ค
2: ุ
1: ณยายควรที่จะขึ้นไปก่อนนี
2: ้ตอนนั้น
1: จริงๆแล้วเขาก็ดูแลสุขภาพดี
2: จริ งๆเขาดูแลสุขภาพดีมากแต่ว่าม
1: ีความรู้สึกดีเนี่ยเลวมาก่อน
2: เลวเรื่องของความดันไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าอย่างเช่นเรื่องอื่นๆนะที่เรื่องของแบบการควบคุมระดับน้ำตาลไขมันหรือว่าการนอนอ่ะแน่นอนว่าเมื่อก่อนเราใช้ชีวิตสุดเนาะพี่กบเน
1: า
2: ะเราก็สุดเลย
1: ตามวัย
2: สุดเลยพอมันมีเรื่องความดันเกิดขึ้นเนี่ย แล้วคุณหมอเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเรื่องคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยอยู่ในระดับปกตินะ
1: คอเลสเตอรอลคือตัวไขมันเลวใช่ไหม
2: ตัว LDL ใช่ค่ะแต่ LDL ก็คือตัวไขมันเลวซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่ คุณหมอเจาะเลือดแล้วบอกว่ามันอยู่ในระดับปกตินะคุณแต่ว่าผมให้คุณกินยาเถอะเพราะว่าพอมันมีเรื่องของความดันสูงร่วมด้วยเนี่ยกลัวว่า
1: เดี๋ยวจะ
2: มันจะถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกินเช้ายาความดัน1เม็ดก่อนนอนยาคอเลสเตอรอล1เม็ดอายุ43ปีพี่กบถึงบอกว่าคุณผู้ฟัง
1: 43แล้วเหรอ
2: ใช่ถึงบอกว่าคุณผู้ฟังก็คือ
1: ไม่ต้องถามใจนะมันจะเท่าไหร่คือร่างกายของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันต่อให้บางคนเนี่ยหุ่นดีอ่ะเนี่ยหุ่นดีใครจะรู้ว่าคนหุ่นดีดูแลตัวเองดีนะตอนนี้นะจากแต่ก่อนทุกคนอ่ะปฏิเสธไม่ได้หรอกทุกคนเมื่อก่อนก็
2: สุด
1: เขาเรียกว่าอิเลคเคขาภาษาบ้านๆ นะ
2: ก่อนที่จะหยุดพี่ก็สุด
1: อยากกินอะไรก็กินวันนี้ฉันอยากกินส้มตำเคยนะอยากกินส้มตำกินไปได้ยังไงเนี่ยสามมื้อในเวลาเดียวกันในวันเดียวกันอ่ะอยากกินมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นทำมาแล้วค่ะอยากกินอะไรกินเมื่อก่อน
2: อ
1: ่ะอยากกินอะไรกินพอมาจุดหนึ่งที่คนในครอบครัวเนี่ยจากไปด้วยปัญหาเรื่องสโตรกนี่แหละก็เลยหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นมาออกกำลังกายจากคนไม่เคยออกกำลังกายก็แต่ก่อนนั้นก็ออกมาบ้างแต่ตอนนี้ก็นิ่งไปแล้วนะเรื่องการออกกำลังกายอ่ะแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นก็คืออะไรที่รู้แล้วว่ากินไปแล้วเนี่ยมันไม่ดีกับสุขภาพเราก็พยายามเลี่ยง
2: คือ
1: มันตัดได้ไม่ 100% ก็พยายามที่จะตัดค่อยๆทำไปอ่ะ20% 30% 50% 60% 70% จนสุดท้ายอ่ะถ้าคุณมาถึง 70-80% ยังไงคุณก็ตัดแบบ 100% ได
2: ้
1: อันนี้กรณีที่อาหารที่มันเป็นแบบจังก์ฟู้ดนะจังก์ฟู้ดหรือว่าไอ้ที่มันบั่นทอนสุขภาพพวกแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้
2: อันนี้ตัด 100%
1: ใช่
2: ตอนนี้แอลกอฮอล์ 100%
1: คุณจะพึ่ง 100% วันดีคืนดีคุณแต่งงานมาเขาต้องให้ยกแก้วแบบฉลองแชมเปญ
2: อันนี้ต้องยก
1: ตัด
2: ไม่ได้อันนี้ยกจอกน้ำชาเท่านั้น
1: อ๋อเหรออ
2: ันนี้ไปใส่
1: อ
2: ๋
1: อใส่เชื้อจีน
2: ถูกต้อง
1: เชื้อจีนใช่นะส่วนของฉันก็ใช้คาราเมลสายอีสานก็ไม่มีปัญหา
2: ใช่จริงๆไม่มีปัญหาแต่แค่จะบอกว่าการดูแลสุขภาพอะค่ะมันเหมือนการออมเงินพี่กบ
1: อ
2: ันเนี้ยอันนี้คือเหมือนกับว่ามาตระหนักรู้
1: สุขภาพ
2: ใช่
1: เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
2: ถูกต้องคือบางคนเนี่ยมาบางคนเนี่ยมาเพิ่งมาดูแลสุขภาพตอนอายุ60มันไม่ทัน70ไม่ทันเหมือนออมเงินน่ะกว่าจะมารู้ตัวว่าจะต้องออมเงินตอนอายุ60 70อ่ะไม่ทันแล้วนะไม่มีเงินให้ใช้
1: ก็มันเหมือนกับว่ามาถึงสุดท้ายปล
2: ายชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นก็ตอนเนี้ยคิดในใจแค่อย่างเดียวเลยว่าโอเคใครจะยังไงช่างแต่ตอนนี้เอาแบบสุขภาพเอาชีวิตของตัวเองก่อนให้รอดอย่างเดียวเลย
1: สุขภาพ
2: สำคัญมากจริงๆ
1: ก่อนที่เรามีภารกิจทุกคนมีภาระที่จะต้องดูแลคนในครอบครัวแล้วก็บางคนอยากจะให้คนในครอบครัวดีอย่างนู้นอย่างนี้แต่ตัวเองเนี่ยไม่ดูแลสุขภาพเลยจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปทำงานแล้วหาเงินมาดูแลครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่เราสุขภาพแข็งแรงคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะมองเห็นเองแหละว่าเออคนนี้นะทำแบบนี้เขาดีเนาะเขาดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะคะสุขเมื่อไหร่อ่ะสุขภาพกายดีอ่ะกบเชื่อว่าสุขภาพใจมันต้องดีมาด้วย
2: มันตามมา
1: แพ็กเกจกัน
2: มันคู่กัน
1: แพ็กเกจเหมือนกัน
2: แล้วก็พอพูดถึงเรื่องแพ็กเกจนะคะพี่กบจุดเริ่มต้นของการที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคความดันสูงหรือว่าเป็นไขมันเนี่ยเพราะว่าไปตรวจสุขภาพนี่แหละคืออยู่ดีๆก็คือโอเคมีแพ็กเกจตรวจสุขภาพ
1: ดิฉันก็ตรวจสุขภาพ
2: พอเราไปตรวจเสร็จปุ๊บมันรู้ทีนี้หลายๆคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยล่ะแล้วไปตรวจแล้วยังไงยิ่งไม่มีสัญญาณเตือนอ่ะยิ่งเราต้องไปตรวจเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องไป observe เราต้องไปสังเกตการร่างกายสังเกตการชีวิตก่อนว่าณปัจจุบันเนี้ยอายุเท่านี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นอะไรไหมและป้องกันหรือถ้าตอนนี้เป็นแล้วก็รักษาแต่ถ้าต้องรอให้เกิดอาการรอให้มีสัญญาณเตือนนั่นหมายความว่า 100% เป็นแล้ว
1: เป็นแล้ว
2: ถูกไหม
1: แต่ว่าถ้าเป็นแล้วเราไปเจอในช่วงแรกๆอย่างมะเร็งเจอในช่วงแรกๆรักษาหายได้นะคะหรือบางทีเนี่ยเป็นแล้วบางทีคนไปหาหมอเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าไม่ได้บอกว่าหายขาดแต่คุณหมอบอกว่าเป็นช่วงที่โรคเขาซาโรคเขานิ่งโรคเขานิ่งก็คือไม่มีการขยับเคลื่อนไม่มีการเจริญพันธุ์อะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณดูแลตัวเองแบบนี้บางคนไปหาปี2ปี3ปี5ปีผ่านไปคุณหมอก็จะบอกแบบนี
2: ้
1: ก็แสดงว่าคุณดูแลสุขภาพตัวเองดีบางคนเนี่ยก็จะเลี่ยงไปเลยอาหารแปรรูป
2: อ
1: ันนี้ก็คือเป็น อาหารหลักที่เสี่ยงที่สุดสำหรับคนที่จะทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งด้วย
2: ค่ะ
1: มันก็ไม่ใช่แค่อันนี้อย่างเดียวนะ
2: อุ้ยมีอย่างอื่นด้วย
1: แอลกอฮอล
2: ์แอลกอฮอล์
1: มะเร็ง
2: ความ
1: เครียดหลายอย่าง
2: ค่ะก็ต้องดูกันไปแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฟังรายการของเราในทุกวันก็สามารถอัปเดตเรื่องของสุขภาพได้และมีอีกเรื่องนึงค่ะที่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าเนี่ยไม่มีสัญญาณแน่ๆแหละ
1: อะไรคะสัญญาณ
2: พี่กบ
1: อ๋อสัญญาณจ
2: บไม่มีสัญญาณแน่ๆ
1: ส
2: ั
1: ญญาณเตือนใช่ไหม
2: สัญญาณเตือน
1: เข้าใจผิดแล้วว่าสัญญาณ
2: เคยได้ยินโรคไหลตายไหมคะ
1: เคยได้ยิน
2: โรคไหลตาย
1: คนอีสานก็จะพูดแบบว่าบางคนนอนหลับแล้วก็หลับเสียชีวิตไปเลยเขาจะได้ว่าโรคไหลตาย
2: แล้วก็มักจะไม่มีสัญญาณเตือนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ต่อให้ไปตรวจร่างกายแล้วบางทีก็ไม่รู้ด้วยซ้ำโรคไหลตายเป็นภัยเงียบนะคะที่ทำให้ชีวิตของคนแข็งแรงเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าไปได
1: ้ค่ะ
2: กลับสู่บ้านเก่าได้ในขณะหลับนะอ่ะเรามาลองเช็คสัญญาณเสี่ยงกันบ้างนะคะคือโรคไหลตายเนี่ยคือกลุ่มอาการบลูคาดาเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมค่ะทำให้หัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะแล้วก็เสี่ยงเสียชีวิตกระทันหันขณะนอนหลับนะคะโดยเฉพาะผู้ชายวัย 25-45 ปีคนที่มีประวัติคนในครอบครัวเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเนี่ยแน่นอนควรที่จะไปคัดกรองโรคหัวใจนะคะแล้วก็จะต้องไปดูด้วยว่าเรามีสารพันธุกรรมที่มีความเสี่ยงหรือเปล่าซึ่งโรคนี้นะคะหลายๆคนก็คงได้ยินกันมานานแล้วแหละแล้วก็ความผิดปกติที่ทำให้คนที่แข็งแรงดีเนี่ยเสียชีวิตแบบด่วนทันเขาเรียกว่ากระทันหัน
1: กระทันหันค่ะ
2: คือบางทีวันดีคืนดีเราไม่รู้หรอกนอนหลับไปเลยก็คือไปเลยอ่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้ามีอาการผิดปกติที่เราสามารถสังเกตได้ก็คือชักเกร็งกระตุกน้ำลายฟูมปากแล้วก็เสียชีวิตซึ่งจริงๆแล้วโรคเนี้ยอาจจะเป็นหนึ่งในภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอย่างไม่มีสาเหตุก็ได
1: ้ค่ะ
2: ก็เราอ่ะเรียกกันนะว่าเป็นไหลตายแต่จริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในภาวะของโรคหัวใจนะคะพี่กบเราสามารถเช็คได้นะและที่สำคัญก็คือมันไม่มีสัญญาณเตือนแล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะรู
1: ้
2: ตรวจสุขภาพค่ะ
1: ค่ะ
2: ไปเช็คเลยสองก็คือดูค่ะว่าในครอบครัวของเรามีใครที่เป็นโรคนี้ไห
1: ม
2: มีความเสี่ยงต่อพันธุกรรมไหมคนที่มีความเสี่ยงเนี่ยคือหนึ่งผู้ที่มีญาติใกล้ชิดสายตรงไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตจากโรคนี้นะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะเป็นประชากรเชื้อสายอีสานนะซึ่งจะมีความเชื่อเรื่องผีแม่ไม
1: ้
2: กับไหลตายจำได้ไหมยังไงนะคะคุณพ
1: ี่ผีแม่ไม้ก็คือสมมติว่าถ้าข่าวลือมาปุ๊บมันมีผีแม่ไม้นะในหมู่บ้านเขาก็จะบอกว่าอ้าวผู้ชายใครมีลูกผู้ชายทาเล็บแดงนุ่งกระโปรงแดงนุ่งผ้าสิ้นสีแดงส่วนใครมีลูกสาวไปนั่งตำส้มตำตรงสี่แยก
2: หรอ
1: ปรากฏว่ามีจริงๆนะคุณก็คือความเชื่อเมื่อก่อนเนี่ย

0: การไปนั่งตำส้มตำกัน
1: โดยเฉพาะวัยรุ่นด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่ามันเป็น25ถึง45ปีที่มีโอกาสไหลตายมากที่สุดแล้วก็โดยเฉพาะเพศชายเพราะว่าเขาบอกว่าทางถิ่นภาคอีสานเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันเป็นเรื่องของพันธุกรรมคือเวลามันจะมีโรคเฉพาะถิ่นพี่กบใช่ไหมคะแล้วก็จะมียีนเฉพาะถิ่น
1: คนอีสานก็จะเป็นโรคเลือดจางเมื่อก่อนนะค่อนข้างเยอะเพราะว่าหนึ่งชอบทานส้มตำเพราะในตัวมะละกอเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่มันทานมากมันก็ไม่ดี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าเป็นการไปตรวจร่างกายตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะการวิ่งสายพานเนี่ยก็สามารถตรวจได้แล้วก็ตรวจยีนที่มาจากพันธุกรรมด้วยนะคะใครก็ตามที่ฟังนะต่อไปนี้มีความเสี่ยงสูงต้องรีบไปเพราะว่าเป็นโรคที่ทำนายไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่โรคเวรโรคกรรมด้วยซึ่งปัจจุบันนี้วิทยาการทางการแพทย์เนี่ยล้ำหน้าไปไกลแล้วค่ะไปตรวจซะนะคะมันมีความแม่นยำแล้วก็มีวิธีการป้องกันที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องสูญเสียคนที่เรารักไปก่อนวัยอันควรนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะคะจริงๆแล้วความเชื่อบางทีอ่ะมันก็ทำให้เราเนี่ยสบายใจขึ้นแต่นอกจากความเชื่อแล้วเราก็ต้องอิงทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะในหลักการปัจจุบันก็คือการตรวจสุขภาพต้องตรวจเป็นประจำทุกปีค่ะพอพูดถึงเรื่องของการไหลตายแล้วนะคะก็หยิบเรื่องนี้มาคุยกันหน่อยค่ะเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งประเทศไทยเราก็มีผู้ป่วยโรคนี้เยอะเหมือนกันนะคะปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ใช่โรคเดี่ยวแต่ว่าเป็นกลุ่มอาการทางคลินิกที่ซับซ้อนเป็นปลายทางร่วมของโรคหัวใจและหลอดเลือดหลายชนิดซึ่งมันมีการแบ่งแยกด้วยนะภาวะแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญระดับโลกเลยส่งผลต่ออัตราการเจ็บป่วยการเสียชีวิตคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยรวมไปถึงสร้างภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลต่อระบบสาธารณสุขของทุกประเทศค่ะโดยมีอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยซ้ำๆนะภายใน30วันหลังจากที่มีการจำหน่ายประมาณ 20-25% แล้วก็อัตราการรอดชีวิตเนี่ย5ปีประมาณ 50%
0: ค่ะ
1: ก็คือ 50-50 ในการที่จะรอดและเสียชีวิตค่ะทีนี้มาดูสาเหตุกันหน่อยค่ะสาเหตุของภาวะหัวใจล้มเหลวอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวนะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะเป็นภาวะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีโยงไปอีกนะคะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังว่าโยงไปเนี่ยมันจะมีโรคอะไรบ้างภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างหรือว่าการทำงานของหัวใจคนเรานี่แหละอย่างเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงโรคลิ้นหัวใจผิดปกติซึ่งทำให้หัวใจเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสูบฉีดเลือดได้อย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นสาเหตุสำคัญที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่เราจะเจอกันบ่อยสุดก็คือวูบไปเลยนะคะโรคหัวใจหลอดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยเป็นหลอดเลือดหัวใจอุดตันแล้วเขาจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยขาดเลือดนะคะต่อมาคือโรคที่ร่วมด้วยก็คือโรคความดันโลหิตสูงคุณคะ
0: ดิฉันเอง
1: โรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นความดันโลหิตสูงที่ทำให้หัวใจนั้นต้องทำงานหนักนะคะแล้วก็โรคลิ้นหัวใจโรคลิ้นหัวใจตีบหรือว่ารั่วเนี่ยทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นในระยะยาวส่วนอีกโรคหนึ่งคือกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โรคนี้เนี่ยผนังหัวใจเนี่ยเขาจะขยายตัวหรือว่าหนาผิดปกตินั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยซึ่งหัวใจเต้นพลิ้วหัวใจเต้นเร็วช้าผิดปกติอันนี้จะส่งผลต่อการสูบฉีดเลือดเพราะฉะนั้นจังหวะของหัวใจเขาจะมีจังหวะเนา
0: ะ
1: จังหวะในการเต้นต้องสม่ำเสมอสมมติว่าถ้าใครไปตรวจแล้วเจอเนี่ยตุบเนี่ยมันเร็วเกินไปมันก็ไม่ดีกับสุขภาพแต่ถ้ามันตึบแผ่วแล้วแผ่วอีก
0: ให้มันเป็นจังหวะของธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะนะคะทีนี้อาการของภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันมีอาการเตือนไหมหรือว่ามันเป็นแบบไหนเขาบอกว่าอาการของภาวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยมันอาจจะต่างกันนะในแต่ละคนซึ่งอันนี้จะขึ้นอยู่กับโรคความรุนแรงของโรคของแต่ละคนด้วยบางคนอย่างเราอ่ะร่างกายคือถ้าไปเทียบกับผู้สูงอายุมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะคะทีนี้อาการที่พบบ่อยๆเนี่ยคือให้สังเกตตัวเองนะเหนื่อยง่ายไหมเหนื่อยง่ายผิดปกติหรือเปล่าเดินปกติเคยเดินขึ้นลงตึก2ชั้น3ชั้นทุกวันทำงานไม่ค่อยเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยพอประมาณแต่ว่ามันถึงขั้นเหนื่อยจนหายใจไม่ออก
0: มันไม่ถึงขั้นหอบ
1: เหนื่อยปกติแต่ถ้าบางคนเนี่ยเหนื่อยถึงขั้นหอบแล้วเนี่ยอันตราย

0: ขึ้นบันไดต้องสังเกตนะคะหรือว่าเหนื่อยเวลานอนราบนอนราบเนี่ยยังเหนื่อยก็แสดงว่าผิดปกติแล้วนะนอนราบเหนื่อยหรือเปล่าอาจจะตื่นกลางดึกด้วยอาการหายใจติดขัดอ่ะอันนี้ต้องคอยเช็คหรือว่าคนที่นอนกรนด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อาการบวมตามร่างกายให้สังเกตแบบนี้เวลาเรานอนตื่นมามีอาการบวมที่ข้อขาไหมข้อเท้าขาหน้าท้องจากการคั่งของเหลวซึ่งเมื่อวานเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับแพทย์แผนจีน
1: ค
0: ่ะคุณหมอเด่นนะคะก็บอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยให้สังเกตดูนะถ้ามันมีอาการบวมของน้ำร่างกายมันผิดปกติแล้วเพราะฉะนั้นต้องเช็คให้ดีทีนี้มาดูในเรื่องของน้ำหนักกันบ้างเข้ามาสู่ตัวเองแล้วค่ะน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1-2 กิโลกรัมภายใน 1-2 วันเราไม่ถึงขั้นนั้นอันนี้คืออาการผิดปกติไงนะคะขึ้นเร็ว 1-2 ก็เท่ากับว่าขึ้นวันละกิโลอ่ะวันหนึ่ง1กิโลกรัมเนี่ยมันเกิดจากการสะสมของเหลวในร่างกายมากเกินไป
1: อ
0: ันนี้มีผลเสียแน่นอนหรือแม้แต่การอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวมีแรงจะทำอะไรก็โอ้เหนื่อยเพลียชวนไปเดินห้างก็ไม่ไปชวนไปช้อปปิ้งก็ไม่ไหวฉันเหนื่อยฉันอยากพักผ่อนฉันว่าร่างกายฉันต้องการหลับพักผ่อนไม่ใช่ละอันนั้นคุณต้องคิดใหม่อันนั้นอาจจะไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่าอ่อนเพลียไม่มีแรงเนื่องจากว่าเลือดหรือว่าออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่เพียงพอเหมือนเขาเรียกว่าร่างกายขาดออกซิเจนใช่ไหมแล้วก็ใจสั่นไหมมีเคยมีไหมเคยมีภาวะใจสั่น
1: ไม่ค่ะไม่ใจสั่น
0: ถ้าใจสั่นใจสั่นรู้สึกใจหัวใจเต้นเร็วแรงผิดปกติแบบนี้ต้องรีบไปเช็คหรือแม้แต่ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยเนี่ยก็ต้องละเอียดถี่ถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงคุยกันเสมอนะในรายการชั่วโมงสุขภาพเนี่ยว่าเราอยากให้ทุกคนนั้นสุขภาพดีด้วยการไปหมั่นตรวจร่างกายใครที่มีความเสี่ยงเยอะก็อาจจะตรวจเยอะกว่าคนอื่นก็อาจจะทุก6เดือนอันนี้ตามที่คุณหมอ
1: แนะนำ
0: มานะคะการตรวจร่างกายแล้วก็การทดสอบเพิ่มเติมเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยให้เราเนี่ยได้รู้ตัวเร็วรู้เร็วรักษาเร็วโอกาสหายก็อาจจะมีหรือว่าไม่ต้องสูญเสีย
1: อ
0: ันนี้จะดีที่สุดนะคะการซักประวัติการตรวจร่างกายเนี่ยคุณหมอจะคอยสอบถามเลยอย่างเช่นหมอจะถามเราว่าเหนื่อยง่ายไห
1: ม
0: หายใจเหนื่อยไหมขาบวมตรวจแล้วฟังเสียงหัวใจเพื่อดูสัญญาณที่ผิดปกติด้วยนะคะ
1: ของหนูเนี่ยตอนที่ไปตรวจร่างกายเนี่ยพอคุณหมอเห็นความเสี่ยงเนี่ยคุณหมอให้ไปตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกเลยนะเป็นคลื่นหัวใจใช่เป็นคลื่นหัวใจไฟฟ้าคือต้องขออภัยแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ถอดหมดเลยแล้วก็เอาตัวว ั
0: ด
1: เป็นเขาเรียกตัวจุ๊บ
0: ไม่ใช่
1: วาง
0: เป็นสายนะคะสายที่วาง
1: แล้วก็เป็นสายไฟอะไรไม่รู้ระยงระยางหมดเลยอ
0: ันนั้นคือเขาตรวจแบบหัวใจเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องไฟฟ้าดิฉันตรวจมา1รอบตอนก่อนผ่าตัดก่อนผ่าตัดมันต้องตรวจสุขภาพ
1: ชุดใหญ่
0: ผ่านทุกอย่าง
1: อันนี้ก็ผ่านเหมือนกันเพราะว่าคุณหมอก็เลยแบบมีนิชัยว่าโอเคงั้นคุณเป็นแค่ความดันสูงที่เป็นทางพันธุกรรมนั่นแหละโรคหัวใจไม่เป็นเบาหวานไม่เป็นอะไรไม่เป็นงั้นก็ควบคุมแค่ตรงนี้ละกันซึ่งคุณหมอให้ลดอะไรรู้ไหมคะลดขนม
0: ก็โซเดียมสูง
1: ใช่
0: เนี่ยแหละ
1: เราเป็นคนกินขนมเยอะมากกินขนมแทนข้าวเลยพี่กบ
0: ใช่
1: แล้วอันนี้นิสัยเสียมากเลย
0: เมื่อก่อนเนี่ยเราคิดไม่ถึงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: คิดไม่ถึง
0: การกินขนมเนี่ยเรารู้แค่ว่ามันมีโซเดีย
1: ม
0: โซเดียมเนี่ยมันอาจจะทำให้เราบวมน้ำหรือว่าอาจจะทำให้เราเนี่ยอ้วนได้
1: ใช่
0: หรือเป็นไต
1: เซลลูไลท์รู้แค่นั้น
0: แค่นี้เนาะแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเอ้ามันไปส่งผลให้เกิดภาวะ
1: ความดันด้วย
0: แล้วความดันเนี่ยมันก็ส่งผลไปอีกคือมันเป็นสเต็ปแบบนี
1: ้มันเป็นแพ็กเกจเลยนะ
0: เดี๋ยวให้คุณเล่าให้ฟัง
1: การตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยเพื่อตรวจหาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้ที่ฉันรอด หนูรอดการตรวจขึ้นเสียงสะท้อนหัวใจนะคะเพื่อเป็นการประเมินการทำงานหัวใจแล้วก็การไหลเวียนของเลือดการตรวจเลือดอันนี้ก็ต้องตรวจนะซึ่งการตรวจเลือดเนี่ยบ่งบอกได้หลายอย่างไขมันก็ได้เบาหวานก็ได้หมดเลยตรวจปัสสาวะเวลาไปตรวจปัสสาวะเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงไปตรวจเหมือนกันลืมว่าจะต้องตรวจไปปัสสาวะก่อนแล้วพอคุณหมอให้ตรวจปุ๊บโอ้โหไปนั่งแบบ
0: ต้องรอ
1: นานมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่าจะต้องตรวจปัสสาวะเนี่ยก็สามารถดื่มน้ำไปได้แล้วก็ไปเอาขวดแปลกระปุกของคุณหมอเนี่ยมาตรวจยาฉี่ก่อนนะ อย่าพึ่งนะ
0: แต่จริงๆอ่ะเวลาที่เราไปรองปัสสาวะเนี่ยเราต้องปล่อยปัสสาวะให้ทิ้งเอาไปก่อน
1: สักหนึ่งช็อต
0: แต่ ปล่อยออกไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยลองมาแต่ไม่ต้องเอาเต็มเปี่ยมนะ
1: จริงๆเขาให้เป็นปัสสาวะเขาให้เป็นปัสสาวะแรกของวันด้วยแต่เผอิญว่าวันนั้นน่ะลืม
0: มันเป็นไปไม่ได้หรอกปัสสาวะแรกเพราะคนเราตื่นมา
1: ต้องปัสสาวะเลยใช่ค่ะทีนี้การรักษาเนี่ยภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสาเหตุแล้วก็ความรุนแรงของโรคเป็นหลักนะมีการใช้ยาด้วยถ้าเกิดว่าเราจะต้องใช้ยาก็คือเป็นยาขับปัสสาวะเพื่อลดน้ำข้างในร่างกายนะ
0: คะ
1: การรักษาด้วยเครื่องมือหรือการผ่าตัดอันนี้คุณยายรักษาละใส่เป็นคล้ายๆเป็นชิปอะค่ะฝังเข้าไปแล้วก็การปลูกถ่ายหัวใจซึ่งหลังจากที่ดูแลรักษาเนี่ยการดูแลสุขภาพก็จะแตกต่างกันถ้าแค่การใช้ยาการดูแลสุขภาพก็ต้องควบคุมอาหารการกินพฤติกรร
0: ม
1: แต่ถ้าต้องมีการผ่าตัดหรือว่าปลูกหัวใจร่วมด้วยการดูแลหลังจากนั้นก็ต้องต่างจากอย่างอื่น มันก็ต้องละเอียดละออมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องมีญาตินะคะหรือว่าพี่น้องๆคอยดูแลเรื่องการคุมไขมันเนี่ยที่เราเพิ่งพูดกันไปการคุมอาหารลดการบริโภคเกลือและมีอาหารไขมันสูงหนูเลยค่ะออกกำลังกายอย่างเหมาะสมนะคะเลิกสูบบุหรี่ลดการดื่มแอลกอฮอล์ชั่งน้ำหนักเป็นประจำอันนี้ชั่งทุกวันนะการพบแพทย์ตามนัดนะคะคุณหมอบอกว่า4เดือนครั้งนี่ก็ต้องเตรียมตัวไปอีกละการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยจัดรายการคุยกับน้องฝนเนาะคุณหมอมาพูดเนี่ยหันมามองหน้ากันตลอดเลยว่าฝนนี่มันคือโรคพฤติกรรมชัดๆ
0: ใช่คือวันนี้ส่วนใหญ
1: ่เป็นโรคพฤติกรรม
0: จากเมื่อก่อนเราอ่ะยกตัวอย่างนะคุณโรคเบาหวานเราจะรู้อยู่แล้วว่าเบาหวานคือกรรมพันธุ์แต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วนะ
1: ไม่ใช่แล้ว
0: เบาหวานเนี่ยมาจากพฤติกรรมด้วยแล้วหลายคนเนี่ยโหเยอะมากเลยคุณหมอบอกว่ามันมีสถิติออกมาว่ากลายเป็นว่าคนที่เป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นโรคเบาหวานมากกว่ากรรมพันธุ์ซะอีก
1: ใช่แล้วเดี๋ยวเรื่องนี้เราก็ต้องมาคุยกับคุณหมอคณัฐในช่วงหน้านะคะในชั่วโมงหน้าแต่ช่วงนี้เดี๋ยวขอไปพักเบรกกันสักครู่ก่
0: อ
1: นนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ยังมีอีกเต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะพี่ฝนค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
6: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
8: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
9: ์สื่อสารมวลชัวตอนภูมิคุ้มกันสื่อสร้างได้ทุกช่วงวัยปัจจุบันต้องยอมรับว่าเด็กๆ เติบโตมากับมือถือแท็บเล็ตและโซเชียลมีเดียสื่ออยู่รอบตัวทั้งความรู้และความเสี่ยงเด็กบางคนเสพข่าวปลอมบางคนติดเกมติดคลิปสั้นบางคนถูกชักจูงด้วยคอนเทนต์รุนแรงหรือเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนในโลกออนไลน์พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มกังวลว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้ลูกได้อย่างไรและควรเริ่มแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีปาติผู้มารับแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน ที่จะมาให้คำแนะนำแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้พ่อแม่ดูแลลูกได้อย่างปลอดภัยในโลกดิจิทัลค่ะ
10: ค่ะหลักการแรกเลยเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ 2-6 ปีกรุณาใช้เพียงเพื่อจำเป็นและให้ใช้เป็นสะพานเชื่อมโดยที่ตัวหลักก็คือพ่อแม่หรือถ้าไปอยู่ที่เดย์แคร์ก็คือครูและเพื่อนครับตัวเป็นๆ นะไม่ใช่เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมโปรดขีดเส้นใต้คำว่าสะพานเชื่อมความหมายง่ายๆก็คือเช่นอาจจะมีเสียงบรรเลงในขณะที่พ่อกำลังเล่านิทานพวกนี้อาจจะต้องใช้ AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่ตัวคุณพ่อก็ยังอยู่และเป็นผู้เล่านิทานด้วยตัวของเขาเองกรุณาลิมิตให้มันเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมแต่ของจริงชีวิตจริงๆบูรณาการประสาทสัมผัสมันเป็นโอกาสของช่วงชีวิตของเด็กปฐมวัยถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยเวลาตรงนี้เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วยทั้งชีวิตของเด็กเลยครับเพราะเซลล์สมองกำลังพัฒนาเซลล์ที่เลี้ยงกำลังพัฒนาในช่วงของเด็กปฐมวัยพอขึ้นไปสู่ระดับวัยเรียนก็คือ 6-12 ปีใช้อย่างมีจังหวะจากคนและรู้จักเท่าทันกับมิติของสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือมีวินัยในการเล่นเพื่อเหลือเวลามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมจะต้องเจอกับสังคมด้วยไม่มีคำว่า introvert เร็วเกินไปนะไม่ต้องไปเที่ยววางวินิจฉัยว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ตก็ให้เขาเล่นเกมไปอย่างเดียวมันไม่ใช่เข้าใจผิดก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเขาต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเขาต้องเรียนรู้อยู่ในละแวกบ้านเขาต้องเรียนรู้อยู่กับคนที่ต่างวัยซึ่งกันและกันเขาต้องมีกิจกรรมร่วมกับธรรมชาติบ้านไม่ใช่ห่างไกลจากธรรมชาติซะเลยเขาต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับการออกกำลังกายศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเรื่องราวจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโลก AI จะต้องเหลือเวลาไปจัดการกับไอ้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไปไม่ใช่มีแต่ AI เพียงอย่างเดียวครับ
9: ในการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้เด็กๆไม่ใช่การห้ามใช้มือถือแต่คือการสอนให้เด็กรู้เท่าทันคิดเป็นและควบคุมตัวเองได้เด็กเล็กต้องเน้นการดูแลใกล้ชิดและกิจกรรมพัฒนาการวัยประถมต้องฝึกวินัยและการแยกแยะสื่อและวัยรุ่นต้องเน้นความปลอดภัยความเข้าใจและการสื่อสารในครอบครัวเพราะในโลกที่สื่ออยู่รอบตัวสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกได้ดีที่สุดไม่ใช่การปิดกันแต่คือเกราะป้องกันที่ทำให้ลูกอยู่กับสื่อได้อย่างปลอดภัยค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 10:40 นะคะสำหรับรายการชั่วโมงสุขภาพก็ยังอยู่กับไอนะคะแล้วก็พี่กบอบอบ
0: ค่ะ
1: นะซึ่งตอนนี้ก็ยังไลฟ์ตอบ้านดำอยู่นะพูดคุยกันโดยตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางตอส่วนตัวนะคะทาง Facebook ที่ก็ไลฟ์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะอ่านคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวขอมาอ่านเรื่องของข่าวสุขภาพกันก่อนดีกว่าเม
0: ื่
1: อสักครู่นี้พูดคุยหูพูดคุยกันไปหลายเรื่องมากนะพี่กบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพของส่วนตัวเองนะคะ
0: ค่ะ
1: ความดันเอ่ยนะแล้วก็เบาหวานเอ่ยนะคะหลายๆอย่างเลยรวมถึงโรคไหลตายด้วยที่หลายๆคนจริงๆหลังไมค์มาถามว่าอยากเอาเรื่องของโรคไหลตายมาให้ความรู้บ้างเพราะว่าหลายๆคนก็สงสัย
0: ส่วนใหญ่จะมาจากเรื่องของพอพูดเรื่องโรคไหลตายอ่ะคนก็จะอ๋อความเชื่อ
1: เป็นความเชื่อ
0: เรื่องผี
1: แต่จริงม
0: ัน
1: ก็เป็นเรื่องของโรคหัวใจ
0: เป็นโรคหัวใจ
1: ค่ะแล้วก็หลายๆคนนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจหรอกแต่มันเป็นกระทบกระเทือนจิตใจนั่นก็คือความเศร้
0: า
1: พี่กบค่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วงที่เราหยุดยาวไปเนี่ยพี่กบรู้สึกไม่อยากมาทำงานนะ
0: ไม่เคยรู้สึกเลยค่ะ
1: รักงานเหรอ
0: เพราะว่ารักงานเหลือเกินทำทุกวันเลย
1: ตอนนี้นายฟังอยู่หรือเปล่าคะ
0: ทำทุกวันก็ทำทุกวันจริง
1: ทำทุกวันหนูเห็นพี่กบทำงานทุกวัน
0: ไม่พอดีเราอ่ะเราก็จะวางแผนว่าเวลาที่วันหยุดยาวเราจะกลับบ้านแต่เผอิญ
1: หยุดยาวนี้
0: เพื่อนก็อยากจะกลับบ้านเหมือนกันแต่ว่าเพื่อนเนี่ยต้องเห็นใจเขาเพราะว่าบ้านเขาไกลกว่าและโอกาสที่เขาจะกลับ มันนานมากอะปี2ปีเขาได้กลับครั้งหนึ่งอะก
1: ็
0: ให้เขากลับไปก่อน
1: แล้วเราก็ค่อยกลับในช่วงท้าย
0: เราก็มากลับเดือนสิงหา
1: ทีนี้เนี่ยคนที่หยุดยาวกันต่อกันเนี่ยเวลาที่หยุดยาวเนี่ยเรารู้สึกว่าเศร้าจังเลยไม่อยากกลับมาทำงานเขาเรียกว่า post vacation blues
0: ไม่ใช่ภาวะหมดไฟใช่ไหมคนละอย่างกัน
1: คนละอย่างค่ะภาวะหมดไฟเนี่ยคือเหมือนเป็นการทำงานหนักซ้ำๆย้ำๆไม่ได้พัก
0: แล้วก็ไม่อยาก
1: แล้วก็ไม่อยากทำแต่อันเนี้ยหยุดยาวไปนานมากพอกลับมาก็เลยรู้สึกเศร้าเขาเรียกว่า post vacation
0: เศร้าเลยเหรออ
1: าการเศร้าอาการเศร้าเพราะว่าอยากหยุดยาวต
0: ่ออ๋อขี้เกียจไหมจะได้ขี้เกียจได้เศร้ากับขี้เกียจเนี่ยมัน
1: เส้นบางๆแต่ว่าเขามีเป็นเรื่องของอันนี้มาเลยนะเป็นเรื่องของทางการแพทย์บอกมาเขาบอกว่า post vacation blues เนี่ยมันเป็นอาการคล้ายๆกับความเศร้าหลังจากที่หยุดยาวไปนานๆก็คือการพอกลับสู่ชีวิตประจำวันหลังที่จะไปเที่ยวพักผ่อนเนี่ยคือบางคนเขาเรียกว่าเป็นภาวะซึมเศร้าหลังเที่ยวเลยนะพี่กบเป็นภาวะเลยนะซึ่งเป็นอารมณ์ที่เกิดจากเมื่อที่เราเนี่ยต้องเปลี่ยนจากบรรยากาศที่สนุกสนานบรรยากาศผ่อนคลายบรรยากาศที่มีความสุขกลับมาสู่ในชีวิตประจำวันที่เรียกได้ว่าปัจจุบันมีความเครียดมากขึ้นโดยเฉพาะคนเมืองอย่างพวกเราใครที่ต้องเดินทางไปกลับทำงานเนี่ยด้วยระยะทางที่ไกลๆรถติดหรือว่าต้องฝ่าฟันอะไรในแต่ละวันเนี่ยมันมีความเครียดนะบางคนเนี่ยหนูเห็นนะขับรถจากอยุธยามาทำงานที่สาทร
0: ค่ะ
1: คุณพี่คะมันไกล
0: อยุธยาจากอยุธยามาทำงานสาทร
1: ใช่
0: มันข้ามจังหวัด
1: ไปกลับเลย
0: ข้ามจังหวัดไปกลับ
1: เลย
0: ดิฉันก็เคยขับข้ามจังหวัดบ้านอยู่บางพูนปทุมธานีก
1: ็
0: ขับเข้ามากรุงเทพแต่ถ้าเราขับเองอ่ะความเครียดมันอาจจะน้อยกว่าคนที่ต้องเดินทางต่อรถโดยสารนะอันนี้เห็นใจนะคุณ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในตอนเนี่ยมีช่วงนึงที่เขาแชร์กันมากว่าวันนึงต้องขึ้นวันนึงอ่ะเดินทางกี่ด้วยการโดยสารกี่ชนิดมีน้องคนหนึ่งเขามาแชร์นะคะพี่กบจากบ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยนั่งรถเขาเรียกว่านั่งรถไฟรถไฟมันจะไวแล้วก็มันจะตรงเวลาแล้วก็ราคาถูกนั่งรถไฟเสร็จปุ๊บต่อวินเพื่อไปนั่ง MRT นั่งมอเตอร์ไซค์แล้วเพื่อไปนั่ง MRT จากนั้นก็นั่งเรือต่อ
0: โอ้โห
1: คุณพี่ก็จะถึงที่ทำงานรถรางเรือ
0: ครบเลย
1: แล้วเขาก็กลับบ้านไปถึงบ้านอีกทีนึง2ทุ่มแล้วเป็นอย่างนี้ทุกวัน
0: แต่ถ้าเทียบกันนะคุณเขาอะระยะเวลาในการต่อหลายต่อก็จริงแต่ว่าเขาใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยมันร่นระยะเวลาเพราะว่าเขาใช้ระบบแบบความเร็วสูงอ
1: ่ะใช่ค่ะ
0: รถไฟฟ้าก็ไว
1: เรือก็ไว
0: ไม่ติดแล้วก็รถไฟมาก็ไว
1: ตรงเวลาด้วย
0: มอเตอร์ไซค์ก็ไว
1: ใช่
0: น้องเดินทางประมาณชั่วโมงได้ไหมชั่วโมง
1: ประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงสองชั่วโมง
0: ตัดภาพมาที่ดิฉันเมื่อวันจันทร์นะคะไม่มีเวรข่าวยามเช้าดิฉันออกจากบ้านมา6โมงครึ่งดิฉันมาถึงนี้8โมงกว่าๆค่ะ
1: อุ้ยระยะเวลาพอๆกับน้องเขาเลยนะ
0: ต้องขับรถไงอันนี้คือ
1: แต่ว่ารถมันติด
0: รถมันติดแล้วเทียบกับความเครียดต่างกันเลยนะน้องได้นั่งแต่อันนี้คือความสะดวกแต่ว่ามันล้านะคุณการที่ลงจากรถลงจากรถไฟต้องเดินต้องทำเวลาทุกอย่างต้องทำเวลาแต่ถ้าเขาสามารถที่จะแบบว่ามีความสุขเอนจอยกับการเดินทางการอยู่ในสังคมแบบนี้ได้ก็ถือว่าโอเค
1: ถือว่าก็ถือว่า
0: เก่งด้วย
1: เพราะเขาบอกว่าจำเป็นเพราะว่าที่บ้านอ่ะเป็นคนเขาต้องมีคนที่เขาต้องดูแลที่บ้านแล้วเขาต้องทำงานใช่ต้องทำงานในเมืองอันนี้ก็น่าเห็นใจแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องมาฝ่าฟันชีวิตในเมืองก็เลยมีความเครียดนะคะก็อาจจะทำให้มีการจัดการอารมณ์แบบเนี้ยไม่คือจัดการอารมณ์ได้ไม่ดีเพราะว่าพอหลังจากพักผ่อนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดแต่จำเป็นจะต้องมาหาเงินน่ะจำเป็นจะต้องมาทำงานเพราะฉะนั้นก็เลยมีความรู้สึกเศร้าแล้วก็หดหู
0: ่
1: นี่ในนี้เขาใช้คำว่าหดหู่เลยนะเพราะว่าวันหยุดน่ะมันเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ประสบการณ์ที่น่าจดจำถ้าเกิดว่าใครนะคะหลังจากที่พักผ่อนมาเป็นเวลานานแล้วมีอาการแบบนี้นะอาการเหนื่อยล้าสะสมแม้ว่าจะได้พักผ่อนแล้วนะคะอาการวิตกกังวลคือเราจะรู้ได้ไงว่าเราวิตกกังวลถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรามีความแสดงออกที่แบบเบื่อไม่อยากทำงานไม่อยากกลับเรียนหนังสือเรารู้สึกวิตกตลอดเวลาเราจะต้องไปเผชิญอะไรอันนี้เรียกว่าอาการวิตกกังวลอาการหงุดหงิดง่ายหรือการแสดงความไม่พอใจในสิ่งเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทั้งที่โดยปกติแล้วเนี่ยเราไม่เคยหงุดหงิดกับสิ่งนี้มาก่อนเลยหรืออาการคิดวนเวียนถึงวันหยุด เมื่อไหร่จะหยุดอีกนะ
0: หลายคนก็จะเป็นแบบนี้
1: เมื่อไหร่จะหยุดอีกหรือว่าวันหยุดที่แล้วมีความสุขจังอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะคือย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเขาเรียกว่า post vacation blue นั่นก็คือภาวะซึมเศร้าหลังเที่ยวหมดเลยค่ะทีนี้มาดูวิธีจัดการกันดีกว่าว่าเราจะจัดการกับภาวะซึมเศร้าหลังหยุดยาวยังไงเขาบอกว่า1ให้ยอมรับความรู้สึกว่าเราอะกำลังเกิดภาวะนี้ขึ้นในสภาพจิตใจของเรายอมรับแล้วว่าเราเป็นภาวะซึมเศร้าภาวะซึมเศร้ากับโรคซึมเศร้าไม่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ภาวะซึมเศร้ามันเป็นความเป็นชั่วคราวนะคะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเกิดขึ้นจากความรู้สึกไม่ได้เกิดจากสารเคมีในสมองนะ
0: ค่ะ
1: เรายอมรับความรู้สึกก่อนว่าเราเกิดภาวะซึมเศร้าแบบนี
0: ้
1: จากนั้นปลดปล่อยมันออกมาเศร้าก็ร้องไห้บ่นตะโกนกับต
0: ุ
1: ๊กตาหมีนะตุ๊กตาหมีกับกำแพงที่บ้านกับกระจกได้หมดเลยนะคะแต่ว่าอย่าไปทำกับคนอื่นหรือว่าอะไรแบบนี้นะคือมันก็จะช่วยให้เราจัดการกับอารมณ์มากขึ้นสองก็คือทำกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่ต้องไปวนเวียนถึงกิจกรรมเดิมที่มันมีความสุขไงนะคะหากิจกรรมใหม่ที่ทำไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาเพิ่มเติมการไปเข้าคอร์สแต่งหน้าก็ได
0: ้
1: หรือว่าใช่หรือว่าไปออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุด3แชร์ประสบการณ์ค่ะการได้พูดคุยการได้แบ่งปันการได้ระบายเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าลดความซึมเศร้าแล้วก็ลดความเหงาลงได้นะหรือลองสร้างอัลบั้มภาพวันหยุดของเราที่เราไปเที่ยวแล้วก็แบ่งปันกับเพื่อน
0: ๆ
1: หรือเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำลองฝึก mindfulness ก็คือฝึกทำสมาธิอันนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยลดภาวะซึมเศร้าหลังพักผ่อนได้แล้วเนี่ยก็จะช่วยลดภาวะเศร้าอย่างอื่นได้ด้วยลดภาวะเครียดได้ด้วยนะคะลดภาวะวิตกกังวลได้และปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันสำหรับการฝึกสมาธิแล้วนะลองเข้าไปโหลดดูเขาก็จะมีเสียงมีตั้งเวลาอะไรของเขาได้แล้วก็5วางแผนทริปใหม่ไปเลยไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปอะไรอาวรณ์ถึงทริปเก่าที่ผ่านมาละตั้งทริปใหม่ไปเลยต่อไปเดี๋ยวจะไปไหนดีนะแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดให้มีความสุขเพื่อที่จะไปมีความสุขในอีกทริปต่อๆไปเพราะฉะนั้น post vacation blue หรือว่าอาการซึมเศร้าหลังเที่ยวเนี่ยเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนค่ะหลังจากที่กลับจากวันหยุดพักผ่อนแต่อย่างที่บอกว่าเราจะต้องเข้าใจสาเหตุแล้วก็จะต้องมาปรับ ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้แต่ถ้าเกิดว่าผ่านไปนานแล้วอาการยังอยู่ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตซึ่งตอนนี้การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องผิดปกติอีกต่อไปแล้วนะคะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีภาวะที่เรียกว่าแบบเหมือนซึมเศร้าหลังจากที่เราหยุดยาวๆไม่อยากมาทำงานมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนนะคะแต่ว่าเราต้องเขาเรียกว่าสลัดออกไปให้ได้แต
1: ่
0: ทีนี้ในกลุ่มผู้ฟังของเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายเจนอย่างเช่นเจนล่าสุดเนี่ยจะเป็นเจนที่ผู้สูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำงานแล้วแต่ว่าถามว่ามีภาวะซึมเศร้าไหมอาจจะมีแต่ไม่ได้มาจากเรื่องการหยุดยาวเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะอยู่บ้านอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะมาจากความเหงาความเหงาที่ลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็หลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่างคนในครอบครัวจากไปหรือปัจจัยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยลองลุกขึ้นมาแล้วก็ลองฝึกสมาธิอันนี้จะช่วยได้จริงๆนะคะเพราะว่าคุณหมอหลายท่านเนี่ยเคยคุยให้ฟังว่าการที่เราฝึกสมาธิด้วยการอาจจะทำบุญตักบาตรไปวัดนั่งสมาธิฝึกให้เป็นนิสัยทุกๆวันอันนี้จะช่วยได้นะคะเพราะว่าเราอ่ะจะไปโฟกัสเรื่องของการนั่งสมาธิมากกว่าแต่ถ้าทำแล้วมันยังไม่ดีขึ้นดูซิว่าในบ้านมีสัตว์เลี้ยงไหมมีหมาไห
1: ม
0: เนี่ยอย่างพ่อดิฉันนะยกตัวอย่างก็ไม่เหงาเลยเพราะว่าวันนึงเนี่ยวุ่นวายอยู่กับการให้ข้าวห่านข
1: ้
0: าวน้องหมา
1: เหรอ
0: มีห่าน
1: คือห่านเนี่ย
0: ค
1: ือ
0: เพื่อนบ้านบ้านไกลๆเนี่ยแหละอีกหมู่บ้านหนึ่งคือเขาอะไปเอาห่านมาจากไหนไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียปรากฏว่าเอามาอยู่เขาเอามาเลี้ยงเขาก็ไม่รู้ว่าเลี้ยงแล้วมันจะออกไข่ได้ไวแล้วมันจะฟักไวกลายเป็นว่าโอ้มันโตมาไอ้ตอนเล็กๆมันก็น่ารักน้องก็เลยสงสารเพราะว่าเขาไม่รู้เขาเลี้ยงไม่ไหวแล้วหนึ่งมันเสียงดังคุณห่านเสียงดังมากๆ
1: ห
0: ่
1: านเขาร้องตลอดเวลาเลยนะ
0: ร้องตลอดเวลาแล้วทีนี้ เอาทำยังไงดีเอามาเลี้ยงพ่อก็รักด้วยความที่ห่วงก็แล้งทำเป็นกรงใหญ่เท่าบ้านมินิน้อยๆ
1: อ่
0: ะเป็นกรงให้เขาอยู่ปรากฏว่าวันดีคืนดีตัวเมียตัวผู้ตายตัวผู้จากไปเสร็จเหลือแต่ตัวเมียเขา ก่อนนั้นออกไข่อู้ออกไข่แบบบ่อยมากอาทิตย์หนึ่งได้2ฟอง3ฟองแต่พอไม่มีตัวผู้เขาก็ฟักไข่ไม่ได้ดิฉันก็เพิ่งรู้นะว่า การฟักไข่เนี่ยไม่ได้ฟักจากตัวเมียนะตัวเมียออกมาแล้วตัวผู้เขาคอยฟักให้อ่ะเราเพิ่งรู้นะ
1: คลอดแล้วก็ตัวผู้เป็นคนคอยแบบ
0: ออกไข่มาแล้วไข่เขาลูกขนาดนี้แล้วทีนี้ปรากฏว่าพ่อน่ะจะมีความสุขผู้สูงอายุจะมีความสุขบ้านข้างๆก็มีผู้สูงอายุระแวกนั้นผู้สูงอายุเขาก็จะมีความสุขกับการที่ได้เห็นสัตว์เลี้ยงเล
1: ี้
0: ยงหมาเลี้ยงแมวก็จะช่วยได้แต่ว่าต้องอาจจะเซฟเขาหน่อยว่าอ่ะถ้าอยู่ใกล้สุนัขอยู่ใกล้แมวอาจจะต้องป้องกันใส่หน้ากากอนามัยหน่อยนะนะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่บ้านนำไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเพราะไม่ฉะนั้นต่อให้เราเลี้ยงในที่ปิดก็ตามเราไม่รู้หรอกเนาะเผื่อน้องหลุดออกไปเล่นกับตัวอื่นติดมาจบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเซฟไว้ให้เยอะๆค่ะ
1: แล้วก็เมื่อขอแชร์ประสบการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่หยุดยาวนี่แหละค่ะมีความสุขมากแฮปปี้มากแล้วเป็นคนชอบกินถั่วแล้วเป็นคนชอบกินถั่ว
0: คุณดิฉันชอบมาก
1: ถั่วชอบกินมากแล้วคือแล้วถั่วที่น้องกินเนี่ยน่าจะเป็นถั่วที่เป็นธัญพืชแล้วนะคะจะเป็นถั่วโซเดียมอีกละเป็นถั่วในร้านสะดวกซื้อ
0: ก็มันจะอร่อยเพราะโซเดียมนี่แหละ
1: ถั่วในร้านสะดวกซื้อจะมีหลายยี่ห้อและหลายรสชาติมากจะเป็นคนชอบเอาถั่วหลายๆชนิดเนี่ย
0: มารวมกัน
1: แล้วก็กินเพลินแบบเพลินมาก
0: ดูแบบว่าดู
1: ซีรีส์ไปด้วยแล้วก็กินเพลินเลยกับคุณแม
0: ่
1: ปรากฏว่ากินไปกินมาเอ๊ะทำไมปวดหัวกินแล้วรู้สึกปวดหัวทั้งที่กินธัญพืชถั่วธัญพืชนะไม่เป็นแต่กินถั่วพวกเนี้ยถั่วเนี่ยที่มันที่เราคละคละกันเองเนี่ยเป็นก็เลยไปหางานวิจัยไปหาคำตอบมาอยากรู้ด้วยแหละเพราะเราก็จะได้ปฏิบัติตัวถูกเขาบอกว่าการกินถั่วแล้วปวดหัวในหลายคนอาจจะเป็นเหมือนกันนะกินถั่วแล้วปวดหัวอาจเกิดจากสารเคมีในถั่วกระตุ้นไมเกรนหรือคนที่แพ้อาหารได้นี่ไม่เป็นไมเกรนนะคะแต่อาจจะแพ้ถั่วหรือสารปนเปื้อนเชื้อราหรือคนที่อันนี้แหละของหนูเลยคนที่เป็นความดันสูงสารไทรามีนและกรดอะมิโนจะไปกระตุ้นคนที่เป็นความดันสูงค่ะอันนี้เพิ่งรู
0: ้
1: พอรู้เสร็จปุ๊บโอ้โหกินถั่วเยอะขนาดนั้นไม่ได้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้น
0: แต่ว่าแค่พอประมาณ
1: ต้องพอประมาณคือสาเหตุที่ทำให้ปวดหัวหลังกินถั่วเนี่ยสารไทรามีนแล้วก็ฟีนิลอะลามีนเนี่ยเป็นถั่วบางชนิดที่กรดอะมิโนแบบนี้สูงซึ่งมีผลต่อการขยายหรือหดตัวของหลอดเลือดในสมองกระตุ้นการปวดหัวได้สำหรับคนที่เป็นไมเกรนก็จะปวดหัวหนักสำหรับคนที่เป็นความดันสูงอย่างดิฉันเองเนี่ยก็จะกระตุ้นทำให้สมองหรือว่าหัวใจเนี่ยทำงานหนักขึ้นนะคะหรือใครก็ตามที่มีอาการแพ้ถั่วซึ่งภูมิคุ้มกันในร่างกายจะตอบสนองต่อโปรตีนในถั่วผิดปกติทำให้มีอาการอื่นๆร่วมด้วยนอกจากปวดหัวก็คือมีอาการคันผื่นขึ้นเวียนหัวหรือว่าแน่นคออันนี้ต้องสังเกตหรือสารอะฟลาท็อกซินจากเชื้อราถั่วที่เก็บไว้นานเนี่ยจะมีความชื้นหรือว่ามีเชื้อราเปื้อนนะคะก็จะทำให้ส่งผลต่อร่างกายแล้วก็ระบบประสาทอีกอันนึงก็คือเกลือหรือว่าสารปรุงแต่งถั่วอบเกลือหรือว่าถั่วเคลือบต่างๆจะมีโซเดียมสูงหรือผงชูรสที่ทำให้กระตุ้นการปวดศีรษะได
0: ้ค่ะ
1: พี่กบแล้วมาดูเรื่องของการแพ้ถั่วกันบ้างหลายๆคนเนี่ยแพ้ถั่วแล้วก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันคือใครก็ตามที่มีอาการแพ้ถั่วนะคะแพ้ถั่วอะไรได้บ้างถั่วเปลือกแข็งอย่างเช่นอัลมอนด์เฮซนัทวอลนัทมะม่วงหิมพานต์พิสตาชิโอเพราะว่าเนื่องจากว่ามีโปรตีนสูงมันใครก็ตามที่แพ้โปรตีนก็อาจจะแพ้ถั่วที่มีโปรตีนสูงได้ถั่วลิสงเนี่ยเป็นถั่วที่มีคนแพ้มากที่สุดเพราะมีสารที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ถั่วเหลืองก็แพ้ได้นะแต่ว่าจริงๆผู้หญิงเย็นถั่วเหลืองก็ดี
0: แต่ว่า
1: ต้องไม่ให้กินเยอะ
0: ไม่ได้ดีกับทุกๆคนนะต้องดูสุขภาพด้วย
1: ต้องดูด้วยนะคะ
0: คนที่เป็นเนื้องอกอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ต้องเพราะว่าจะเป็นกระตุ้นในเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิง
0: ใช่ค่ะ
1: ถั่วเหลืองเนี่ยเป็นส่วนประกอบของสารอาหารหลายชนิดนะสำหรับคนที่กินมังสวิรัติหรือว่ากินเจเดี๋ยวก็จะถึงอีกแล้วนะกินเจนะคะคนแพ้ถั่วเหลืองเนี่ยพบได้ทุกคนเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กแล้วก็อาการเนี่ยมักจะหายไปเมื่อโตขึ้นส่วนระดับของการแพ้ถั่วใครที่รู้สึกปากชาหรือว่าลำคอชาหลังจากกินถั่วหรือริมฝีปากบวมมีการผื่นคันแดงลมพิษคัดจมูกน้ำมูกไหลคลื่นไส้อาเจียนอันนี
0: ้
1: ต้องเช็คตัวเองให้ดีส่วนอาการแพ้อย่างรุนแรงก็คือผิวหนังแดงหายใจลำบากลมหายใจมีเสียงวีดวีดลำคอบวมโอ้โ
0: หอันนี้หนักเลยนะ
1: ความดันโลหิตลดนะคะอาจถึงขั้นช็อกหมดสติหรือเสียชีวิตได
0: ้
1: อุ้ย อันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะ
0: ค่ะ
1: นะคะใครก็ตามนะที่อาจจะแพ้ถั่วหรือเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแพ้โปรตีนหรือแพ้อะไรก็ตามเนี่ยเช็คดูให้ดีว่าถั่วที่คุณกินเนี่ยมีสารที่คุณแพ้หรือเปล่าแล้วถ้ายิ่งแพ้อันดับแรกเลยคือต้องเลี่ยงอ
0: ัน
1: ดับที่สองถ้าเผลอกินไปก็ตามเนี่ยรีบไปพบแพทย์เป็นการด่วน
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: แล้วก็อย่าลืมนะเจ็บป่วยฉุกเฉินยูเซฟช่วยได้ค่ะ
1: แล้ว1
0: ภายใน72ชั่วโมงนะคะส่วนใครที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถไปได้เลยนะคะอย่ารอให้ถึงขั้นสุดท้ายมันอาจจะสายเกินไปก็ได้ค่ะ10:57 น.นะคะเข้าสู่ช่วงของเราจะเตรียมให้คุณผู้ฟังไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงค่ะแล้วก็กลับมาในชั่วโมงที่2กับชั่วโมงสุขภาพกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพกับสมองสุขภาพค่ะ
1: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
6: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
7: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
11: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
12: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
11: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
12: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
11: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
13: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
15: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
18: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
19: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค
20: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซีย Thailand Business Forum ภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจฮารานว่าไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักได้แก่ความมั่นคงทางอาหารและฮารานพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮารานครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมโยงระบบชำระเงินพร้อมเพย์กับคริสพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวและร่วมกันพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตเช่น EV AI และ Data Center และเห็นว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่ตัวเลขทางการค้าเพียงอย่างเดียวกนิกาแก้วใสรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
15: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ของประเทศจากอิทธิพลร่องมรสุมจึงขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
21: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั้งประเทศยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำตลอดจนถึงสิ้นสุดหน้าแล้งปี2569/2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
15: กาตาร์อียิปต์และตุรกีประนามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประนามกรณีที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย20รายและส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างโจ่งแจ้งนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกียังเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอย่างเต็มที่สำหรับเหตุโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาประกาศที่จะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่นำไปสู่การยุติสงครามในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
22: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอปากชมอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นอำเภอนาดูนอำเภอพยัคฆพูมพิสัยอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามอำเภอลำสักจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเริงนกทานจังหวัดยโสธรอำเภอโพธิ์ศรีสวรรค์อำเภอเมืองจันทน์อำเภอห้วยทับทันอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอวังหินอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอรัตนบุรีอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองยางอำเภอชุมพวงอำเภอลำไทเมียนชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมจังหวัดอุดรธานีจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมุกดาหารมีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 30.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 71% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอระโนดอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงการเคลื่อนตัวของที่การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: Metro Lifestyle.
1: Metro Lifestyle.
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: 11นาฬิกา9นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ชั่วโมงสุขภาพกับชั่วโมงที่2นี้นะคะเกือบ1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะเราจะเสิร์ฟเรื่องของสุขภาพล้วนๆค่ะแล้วก็ยังมีข่าวดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานคนที่รักสุขภาพนะคะต้องไม่พลาดเพราะว่าวันนี้คุณหมอคณะจะมาคุยกับเราด้วย
4: ค่ะเดี๋ยวเริ่มจากเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เลยละกันนะคะเรื่องของถั่วที่ว่ากินถั่วแล้วก็รู้สึกปวดหัวเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะมีสารหลายๆชนิดเลยที่ไปกระตุ้นในเรื่องของความดันแล้วก็การสูบฉีดเลือด นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยดิฉันก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจากถั่วนั่นก็คืออีกหนึ่งอย่างก็คือเชื้อรา
3: เนี่ยสำคัญมากเลย
4: เชื้อราสำคัญ
3: มองไม่เห็น
4: ถูกต้องพี่กบและประเด็นก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้องไปอยุธยามาค่ะ
3: โอ้ดิฉันเห็นค่ะ ไปกับคุณแม่
4: ใช่และอยุธยาของฝากจากอยุธยาคืออะไรคะ
3: สายไหมจ้า
4: ใช่ค่ะขนมสายไหม
3: แต่แป้งมาสิ
4: ใช่และที่สำคัญคือสายไหมเขาทำสดแล้วหนูไม่รู้ว่าสายไหมทำสายไหมเนี่ยมีระยะเวลาอยู่ได้ไม่นานมีน้ำจิตน้ำจิตน้ำใจจะมาฝากเพื่อนร่วมงานค่ะรวมถึงตัวของทางด้านสองสจน.ด้วยแล้วก็ทางด้านของฝั่งแผนด้วยสรุปก็คือไม่ได้ทานกันเลยนะคะว่าแป้งขึ้นราค่ะ
3: ใช่
4: แล้วก็เกือบที่จะกินแล้วพี่โกบ
3: ค่ะ
4: คือไม่แนะนำเกือบห่อแล้ว
3: ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าการจะใครจะกินสายไหมอุ้ยเดี๋ยวจะเกิดดราม่าสำหรับคนขายสายไหมคือมาตรฐานอาจจะมีอยู่แล้วแหละ
4: มี
3: อยู่แล้วเพียงแต่ว่าระหว่างการขนส่งมาบัญชีเนี่ยเราไว้ในรถแล้วก็เราไปจอดรถนานความร้อนน่ะมันอบอยู่ในนั้นทั้งร้อนทั้งชื้นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนมันก็เป็นไปได้ที่โอกาสที่จะขึ้นรามีแล้วข้ามคืนเนา
4: ะ
3: เราก็ไม่รู้ว่าเก็บได้กี่วัน
4: วันศุกร
3: ์
4: ของหนูไปวันพฤหัสก็อยู่ไปเลย4วันเต็มๆโดยที
3: ่มันไม่ถึง
4: ไม่ถึงใช่คือมันเป็นความผิดของเราเองที่จริงๆพี่ขายสายไหมในน่ารักมากเพราะเขาทำสดเลยไม่มีวัตถุการเสียหรืออะไรแน่นอนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอยู่ได้ 3-4 วันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าเราอยู่แต่ในห้องแอร์เนา
3: ะ
4: แต่เราลืมไปว่ามันมีความชื้น
3: ความชื้น
4: แล้วก็ความชื้นด้วย
3: อายุของการรับประทานเนี่ยม
4: ัน
3: ถ้ามันเป็นอะไรที่ปรุงสดใหม่เขาไม่ได้ใส่สารกันบูดเพราะฉะนั้นน่ะส่วนใหญ่เขาให้กินแค่วัน2วันวัน2วันไม่เป็นไร
4: เสียดาย
3: เดี๋ยวคุณไป
4: แล้วเกือบที่จะได้กินแป้งขึ้นราแล้ว
3: เพราะว่าทริปหน้าทริปหน้า
4: แกะออกมาแล้วม้วนแล้วไปเห็นข้างหลังพี่กบ
3: มันจะซ้อนอยู่ข้างใน
4: ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเราเผลอกินอาหารที่ขึ้นราไปรวมถึงถั่วเมื่อสักครู่นี้ด้วยน่ะและเผลอกินไปแล้วจะทำยังไงดีหลายๆคนน่ะเรื่องใกล้ตัวนะเรื่องแบบนี้นะคะการที่เราเห็นจะเป็นไม่ว่าขนมปังแป้งนะหรือว่าถั่วเนี่ยบางทีเผลอกินไปแล้วอะขนมปังครึ่งก้อน
3: อ
4: ะแล้วเพิ่งเห็นว่ามีเชื้อราคือเอาแน่ๆแหละเชื้อราไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนนะแล้วถ้าเราเผลอกินไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงคืออาหารปนเปื้อนเชื้อราที่เรากินไปเนี่ยจะเป็นอันตรายหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเชื้อรานะคะถ้าเกิดว่าเป็นราที่ไม่มีพิษเนี่ยอาจจะไม่เกิดอาการอะไรเลยหรือถ้าเป็นหรือถ้าเป็นราที่เป็นพิษเนี่ยแน่นอนว่ามันมีผลต่อร่างกายอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเผลอที่จะกินราที่มีพิษเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบไตประสาทกล้ามเนื้อแล้วก็ภูมิคุ้มกันสังเกตได้จาก1ถ้าเป็นสารพิษที่ไม่รุนแรงนะและมีปริมาณน้อยนะอาจทำให้ปวดท้องท้องร่วงคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแล้วก็อ่อนเพลียหรือถ้าเราได้สารอัลฟาท็อกซินจากเชื้อราอาจทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันถ้าไม่ได้รักษาเนี่ยก็อาจเป็นมะเร็งตับได
3: ้ค่ะ
4: หรือเกิดการอักเสบที่ผิวหนังก็คือเยื่อเมือกในทางเดินอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการแสบร้อนในปากนะคอหลอดอาหารแล้วก็ลิ้นพองโตนะคะส่วนอีกสารนึงนะที่เป็นสารพิษที่ดูดซึมได้ทั้งลำไส้แล้วก็การหายใจทำให้เกิดจุดเลือดออกที่ผิวหนังได
3: ้
4: สมมุติว่าทานถั่วหรือว่าทานขนมปังที่มีราไปเนี่ยกินไปแล้วว่าทำยังไงได้ล่ะก็ต้องรอถ่ายอย่างเดียวเท่านั้นเลยแต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นอะมีอาการจุดแดงๆๆๆเกิดขึ้นตามร่างกายมีการหายใจไม่ออกหรือมีอาการความดันต่ำปวดศีรษะรุนแรงแขนขาชาไปจนถึงชักเกร็งกระตุกเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะ
3: ค่ะ
4: อย่างที่พี่กบบอกเลยว่าฉุกเฉินยูเซฟ72 ชั่วโมงเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ได้และเรียก1669ได้เลยทีนี้ถ้า าเรารู้ตัวตึงเราจะทำยังไงดีอุ้ยรีบเวียนหัวแล้วทำยังไงดี
3: มีอาการเบื้องต้น
4: มีอาการเบื้องต้นละดื่มน้ำค่ะดื่มน้ำเยอะๆระหว่างที่ดื่มน้ำเนี่ยนะพาตัวเองไปพบแพทย์ด้วย
3: น้ำอุณหภูมิปกติใช่ไหม
4: ปกติเลยดื่มน้ำแล้วพาตัวเองไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดหรือถ้ามีโรคประจำตัวทานยาอะไรที่เกี่ยวกับโรคประจำตัวเอาไปด้วยนะคะเอาญาติพี่น้องหรือคนที่มีสติไปด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าไม่มีญาติพี่น้องเลยระหว่างที่เรากำลังมีสติอยู่เนี่ย1669เขาจะกลายเป็นญาติที่ดีที่สุดสำหรับเราเลยนะคะเขาจะรีบมาเลยทีนี้การหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นเชื้อราอันดับแรกเลยคือสังเกตต้องสังเกตก่อนทานอาหารทุกครั้งอย่างเช่นขนมปังเนี่ยบางทีเนี่ยภายนอกเนี่ยมันเรียบเลยมันไม่มีอะไรแต่ข้างในเป็นเชื้อราบางทีเราบีออกมาเนี่ยเราดูสักนิด
3: ใช่ยิ่งขนมปังอาจจะสังเกตยากอย่างขนมปังที่มันมีส่วนผสมของพวกธัญพืชต่างๆมันจะมีงามีอะไรแล้วมันก็ดำ
4: ดำ
3: แล้วโควิดเนี้ยยิ่งดูยากเข้าไปใหญ
4: ่นะคะแต่ก็ต้องสังเกตดูให้ดีๆถ้ามีอาหารที่มีเชื้อรามีราขึ้นเนี่ยนะคะ1ห้ามสูดดมนะเพราะว่ารามันเป็นฝุ่นมันสามารถเข้าได้แต่ให้เก็บใส่ถุงแล้วก็มัดให้มิดชิดแล้วก็ทิ้ง
3: ค่ะ
4: ค่ะส่วนอาหารปรุงสุกที่จะขึ้นราได้ก็อย่างเช่นขนมปังเนื้อสัตว์ก็ขึ้นได้นะโยเกิร์ตขึ้นได้ผักผลไม้เนื้ออ่อนได้ต่อให้เราพบเชื้อราแม้แต่เพียงเล็กน้อยบางคนตัดทิ้ง
3: โอ้ไม่ได้นะ
4: อุ๊ยรามีที่ใบตัดใบทิ้งแล้วกินกันไม่ได้
3: เขาชอนชัยเป็น
4: ถ
3: ู
4: กต้องค่ะพี่กบพูดไม่ถูกเลย
3: ค่ะ
4: ไม่ใช่ว่าเจอเพียงเล็กน้อยแล้วตัดทิ้งแล้วกินต่อได้นะไม่ใช่นะคะทิ้งทั้งก้านทิ้งทั้งอันทิ้งให้หมดหรือถ้าไม่มั่นใจอะไรว่าตรงเนี้ยเป็นราหรือเปล่า50-50ทิ้งค่ะอย่าเสียดายเอาเงินไปซื้อผัก5 บาท 10 บาทเสียดายเงิน5 ผักค่าผัก5 บาท 10 บาทแต่ต้องมาเสียเงินค่ารักษาตัวเองเนี่ยมันไม่คุ้มนะ
3: มี
4: กบมันมากกว่ากันเยอะเลย
3: มันจะเป็นเรื่องใหญ่
4: ใช่และเราควรเก็บอาหารที่ขึ้นราได้ง่ายเช่นหอมกระเทียมหนูสังเกตนะคนสม
3: ั
4: ยก่อนอ่ะเขาเอาไปแขวนตรงหน้าต่าง
3: ตรงขื่อบ้านเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยลมจะโกรกแล้วก็แสงจากแสงแดด
4: อ่
3: อนมาแล้วก็จะมีลมโกรกอยู่ตลอดเวลา มันทำให้หอมกับกระเทียมเนี่ยมีความแห้งไม่ชื้นแล้วเขาจะอยู่ได้นานแล้วบางคนเข้าใจผิดทุกวันนี้เนี่ยบางคนมีหลายบ้านที่ซื้อหอมกับกระเทียมมาคิดว่าให้อยู่นานๆแช่ตู้เย็นเลยจ้ะไม
4: ่
3: ได้ค่ะ
4: หนูเอง
3: ไม่ได้นะคะชื่อขึ้นราได้เลยนะคะ
4: แช่จนแช่ตู้เย็นจนรากงอก
3: อันนั้นก็ดีก็คือเอาไปปลูกได้เลย
4: ปลูกต่อได้หรอ
3: ไปปลูกเลยถ้ารากงอกไปปลูกลงดินได้เลย
4: หนูกลัวหนูทิ้งหนูคิดว่ามันกินไม่ได้แล้วทิ้งเลย
3: มันกินไม่ได้ไงแต่ไปปลูกได
4: ้
3: เพราะว่าเวลาที่เขาเพาะพวกคนที่ปลูกต้นไม้อาจจะทราบพวกเมล็ดอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขาชุบน้ำแล้วก็ห่อที่ชุบห่อกระดาษและไปไว้ในช่องแช่ผักเพื่อที่จะให้ความเย็นความชื้นกระตุ้นให้เกิดรากออกมาแล้วเอาไปปลูกแต่ถ้ามันเป็นหอมกระเทียมที่มันบางคนเนี่ยออกมาเป็นต้นเลยนะ จริงๆ ออกมาเป็นต้นก็เอาไปปลูกลงดินได้เลย
4: อ๋อแล้วมันก็เป็นต้นกระเทียม
3: ใช่เป็นต้นหอมต้นกระเทียมไปกินใบไปนะคะ
4: ก็ต้องเป็นแบบนั้นไปแต่ถ้าเป็นขึ้นราเนี่ยไม่ต้องตัดส่วนราทิ้งแล้วก็มากินต่อนะไม่เอานะไม่ได้นะ
3: อย่างทุกวันนี้ใครที่ไปตลาดตามตลาดเนาะไปจ่ายตลาดแล้วชอบกินขนมจีนสังเกตไหมเขาจะมีเข่งขนมจีนเล็กๆอ่ะ
4: ค่ะค่ะค่ะ
3: อันนั้นน่ะเอามา DIY ก็ได้มาใส่พวกหอมกระเทียมล้างทำความสะอาดผึ่งแห้งใส่หอมกระเทียมที่เราเอามาจากตลาดแล้วก็เก็บไว้ในที่แห้งที่ลมกรูเขาอยู่ได้นานนะคะแต่ว่ามันก็มีอายุของมันแหละบางทีจากตลาดเนี่ยไม่รู้ว่าความชื้นแค่ไหน
4: แล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่นานแค่ไหนแล้วสำหรับตลาดใช่ไหม
3: เวลาเราไปซื้อเนี่ยแนะนำว่าซื้อเป็นแบบพวงๆแห้งๆดีกว่าที่เขาแกะออกมาแล้วใส่ในถุง
4: อ๋อแล้วพอจะใช้ก็คือตัดขั้วมาใช้
3: ใช่ตัดขั้วตัดแค่เฉพาะตรง
4: ขั้วมาใช้
3: อันนั้นจะดี
4: ค่ะโอ้อันนี้เป็นแบบความรู้เขาเรียกว่าอะไร
3: คือถ้าเด็กรุ่นใหม่เขาอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพนะยิ่งทุกวันนี้อาจจะไม่เห็นก็ได
4: ้เพราะว่าเห็นเป็นกระเทียมปั่นไปแล้วกระเทียมสับไปแล้ว
3: แต่จริงๆถ้าเราทำเองเนาะอาหารทุกอย่างอะปรุงจากตัวเองมันจะได้กรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารเยอะด้วยนะคะอ
4: ีกอันนึงก็คือถั่วลิสงป่นอันนี้เราแทบไม่เห็นเลยว่าเป็นรายยังไง
3: คือทุกวันนี้ไม่กินถั่วลิสงป่นเลยเนื่องจากว่าเราเคยไปกินก๋วยเตี๋ยวกับผัดไทยพอใส่ไปมันเหม็นหืน
4: อ
3: ะแต่เรากำลังเอะใจนะก็ถามว่ามันเหม็นหืนอะเธอดมซิบอกว่าเออจริงด้วยอ้าวแล้วแม่ค้าเขาไม่ได้ดมหรอ เขาก็ยังกินเขาก็ยังลูกค้าคนอื่นก็ยังกินเอ๊ะหรือว่าจมูกเราไม่ดีแต่เราแนะนำนะว่าสำหรับผู้ประกอบการเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยอาจจะใส่ใจนิดนึงเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยจากคุณที่คุณเสียเล็กน้อยกับคุณเสียเยอะบางทีถ้าเกิดว่ามีการฟ้องร้องแล้วเขาคนนั้นเนี่ยอาหารเป็นพิษขึ้นมานู่นนั่นนี่มันก็เสียชื่อร้านเราด้วยลองอาจจะดูนิดนึงแต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าก๋วยเตี๋ยวนะถ้าตามร้านที่แบบขึ้นชื่อหน่อยต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะคั่วเอง
4: คั่วเองตำเอง
3: เขาประหยัดคือคั่วเองคือถั่วลิสงก็ไปซื้อตามตลาดมาอยู่แล้วแล้วก็เอามาล้างน้ำผึ่งให้แห้งเขาก็เอาไปคั่วไป
4: ก็เราต้องตำให้มันละเอียด
3: คั่วเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีวิธีการขยี้เอาเปลือกเยื่อออกเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เอาไปตำแต่ทุกวันนี้เขาก็ไม่ตำละเขาเครื่องปั่นก็ได้แล้วปั่นหยาบๆหน่อยอันนี้เขาได้ความสดใหม่ไม่จำเป็นต้องไปแบบว่าไปทำเก็บไว้ถ้าเกิดแม้ร้านเราไม่ได้ขายดีขนาดนั้นหรือว่าเราทำกินเองเนี่ยก็เฉพาะครั้งคั่วจะหอมกว่าไม่ต้องเอาไปทอด
4: แล้วพอเวลาเป็นถั่วลิสงที่มีกลิ่นหืนเนี่ยแล้วสมมติว่าใส่ผัดไทยเนี่ยผัดไทยจานนั้นหนูแบบ
3: มันจบข่าวไปเลยนะ
4: จบไปเลยนะคะ
3: จบไปเลยแล้วเป็นคนที่แบบพอเจอกลิ่นเหม็นหืนเนี่ยมันเป็นอะไรกับชีวิตก็ไม่รู้นะตั้งแต่เด็กแล้วได้กลิ่นเหม็นหืนไม่ได้มันมีภาวะจิตตกแล้วก็อารมณ์เสียแบบทำไมฉันต้อง
4: แล้วยิ่งถ้าเราหิวนะโอ้โหมาเจอ
3: แต่ว่าเขายังกองอยู่ทุกวันนี้นะถ้ากองมาปุ๊บตักออกเลยบางทีต้องบอกเขาก่อนว่าไม่ใส่
4: ยังไม่ใส่ถั่วลิสงอีกอันนึงที่หนูชอบกินมากก็คือกุ้งแห้งเคยกินเปล่าๆได้เลยเคยกินแบบเป็นขนมเลยกุ้งแห้ง
3: แต่หารู้ไหม
4: โซเดียมเยอะมากทั้งโซเดียมทั้งสีแล้วก็ราด้วยนะคะอันนี้ต้องเลี่ยงทุกอย่างที่พูดมาใช้เทคนิคของพี่กบได้เลยก็คือผึ่งให้แห้งอยู่ในที่แห้งล
3: ้
4: างถั่วกุ้งแห้งก็ล้างเหรอ
3: ก่อนทำอาหารต้องล้างนะค
4: ุณกุ้งแห้งหมายถึงว่าล้างแล้วก็ไปผึ่ง
3: ก่อนทำอาหารน่ะสมมติว่าก่อนทำอาหารทำอะไรก็แล้วแต่กุ้งแห้งต้องล้างน่ะ
4: หรอคะ
3: ใช่
4: คุณไม่ดิฉัน
3: หนูไม่ทำมาสากกระเบืออย่าเรือลบค่ะคือทำกับเขาตากมาคุณนึกภาพออกไหมตากที่ตากมา
4: เ
3: ราก็ไม่รู้ฝุ่นแค่ไหน
4: แล้
3: วกว่าจะมาถึงร้านค้ากว่าเขาจะกอกจับมือจับไปจับอันนู้นนั้นนี่มามันก็ผ่านทุกอย่างมาล้างสักนิดนึงแต่ต้องทำใจนะไปตามร้านค้าเขาไม่ล้างอยู่แล้วแต่ถ้าทำเอง
4: เราต้องล้าง
3: สักหน่อยนะหนึ่งมื้อสองมื้อเพื่อสุขภาพของเราแบบอาหารที่สะอาดของเรา
4: แล้วอย่าง
3: ไ
4: รเราล้างความเค็มได้ด้วยเน
3: า
4: ะ
3: ล้างความเค็มได้มากๆแล้วกุ้งแห้งมันจะมีหลายสายพันธุ์เนาะมีหลายราคาหลายเกรดยิ่งกุ้งแห้งแข็งๆก็ต้องแช่น้ำ
4: มันจะได
3: ้แช่น้ำนาน
4: ๆกุ้งแห้งปลาเค็มเนี่ยโอ้โหของโปรดหนูเลยแต่ละอย่างโซเดียม
3: เหมือนบางคนชอบทานเล่นน่ะแบบเหมือนเอาไปทำเป็นพวกน้ำปลาหวานน
4: ้
3: ำปลาหวานเนี่ยกุ้งแห้งต้องผ่านการแช่น้ำกันดิฉันไม่ผ่านการแช่น้ำธรรมดาล้างเสร็จปุ๊บดิฉันลงไปต้มให้เดือดเลยแล้วพอต้มให้เดือดปุ๊บเอามาผึ่งนิดหนึ่งให้มันแห้งเสด็จน้ำปุ๊บเอามาตำเนื้อของกุ้งเขาจะฟูออกมาลักษณะคือฟูการตำเนี่ยจะทำให้เนื้อฟูแล้วเวลาทำน้ำปลาหวานเนี่ย
4: มันจะเข้าเนื้อใช่ไหมคะ
3: แล้วมันเหมือนเราใส่กุ้งแห้งไปแค่กิโลเดียวเหมือนใส่ประมาณ20กิโล
4: เพราะมันฟูใช่ไหม
3: ฟู
4: มันจะได้เคล็ดลับละ
3: มันจะได้เท็กเจอร์แบบฟินเวลารับประทานเข้าไปเราบอกโอ้มันมีเนื้อกุ้งนะอะไรเงี้ย
4: ค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ดีเลยนะคะ
3: เหมือนจะทำกับข้าวเก่งเนาะ ทำไม่เก่งแต่ว่าทำ

0: อะไรนะใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินถ้าเป็นสมมติหัวแครอทมันขึ้นราถ
1: ือ
0: ขึ้นราตรงหัวอันนี้เขาบอกว่ามันสามารถที่จะตัดครึ่งนึงแล้วก็เอาส่วนท้ายเนี่ยไปทำให้สุกได้อันนี้ได้นะเพราะมันเป็นหัวแข็งแต่ถ้าเป็นพวกผักชนิดที่มันอ่อนอ
1: ่
0: ะ
1: นุ่มๆเหมือนมันเทศเนี่ยก็ไม่ควร
0: ใช่มัน
1: เทศเนี่ยมันไปไวเพราะมันนิ่ม
0: ใช่ค่ะก็ต้องดูนะ
1: ต้องดู
0: แต่ทางที่ดีก็คือทิ้งไปเถอะอย่าเสียดายเลยนะคะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดของการที่ทานอาหารเชื้อราเข้าไปแล้วเผลอกินเข้าไปแล้วจะทำยังไงดีนะคะแล้วก็สังเกตสังกาด้วยว่าอาหารที่เรามีอยู่ในตู้เย็นตอนนี้มันขึ้นราบ้างไหมมันมีความเสี่ยงบ้างไหมนะคะก็เอาไปทำกรรมวิธีที่มันถูกต้องนะ
1: นะคะพูดถึงเรื่องอาหารแล้วนะคะอ่ะมาคุยกันเรื่องนี้หน่อยค่ะมีงานวิจัยอาหารผู้สูงอายุของไทยค่ะออกมาแล้วนะคะก็ไปดูทิศทางกันหน่อยว่าเอ๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยทิศทางเข้าไปทางไหนกันบ้างนะคะปรากฏว่าไทยเราเนี่ยกำลังเข้าสู่เขาเรียกว่าซูเปอร์เอจโซไซตี
0: ้
1: ทำให้อาหารผู้สูงอายุเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในหัวข้อวิจัยไปแล้วซ
0: ึ่
1: งเติบโตเร็วที่สุดของวงการวิทยาศาสตร์อาหารไทยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาทบทวนเรื่องงานวิจัยของไทยซึ่งในช่วงปลายปีหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นเขาบอกว่างานวิจัยกำลังมุ่งไปใน5ทิศทางที่สำคัญนะคะนั่นก็คือทิศทางแรกจะเป็นเรื่องอาหารที่เคี้ยวง่ายกลืนปลอดภัยอันนี้สำหรับผู้สูงอายุเนาะเพราะบางทีเนี่ยผู้สูงอายุการกินการอะไรเนี่ยต้องระวังเรื่องของการติดค
0: อ
1: การกินอาหารหรือว่าการรับประทานอาหารต้องเป็นอะไรที่แบบนุ่มไม่เหนียวเกินไปไม่แข็งเกินไปไม่กระด้างเกินไปคือต้องย่อยง่ายรับประทานง่ายหรือว่ากลืนง่ายไม่ลำบากในการกลืนมีงานวิจัยค่ะบอกว่าหลายครั้งที่วิจัยออกมาเนี่ยจำนวนมากเนี่ยพัฒนาอาหารเนื้อนุ่มค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวการกลืนอย่างเช่นพวกโจ๊กมีการทำโจ๊กข้าวต้มปลาเนื้อนุ่มลูกชิ้นนิ่มหรือแม้แต่อาหารเจลพร้อมอ้างอิงมาตรฐาน IDDSI ค่ะเพื่อที่จะปลอดภัยต่อหลักการบริโภคนั่นเองค่ะต่อมานะคะงานวิจัยอีกตัวหนึ่งนะคะทิศทางที่น่าสนใจก็คือการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการเข้าไป อันนี้เป้าหมายก็คือไม่ใช่แค่ทำให้ผู้สูงอายุนั้นกินอิ่มเท่านั้นนะแต่ว่ากินอิ่มแล้วนะคะต้องกินแล้วแข็งแรงด้วยมันต้องเสริมกำลังให้ดีนะคะแล้วก็มีการเสริมโปรตีนเข้าไปมีโปรตีนมีใยอาหารที่สมบูรณ์แบบมีแคลเซียมมีวิตามินแล้วก็สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อที่จะลดภาวะกล้ามเนื้อพร่องแล้วก็ภาวะทุพพโภชนาการค่ะส่วนทิศทางที่3จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้วัตถุดิบไทยก็มีนักวิจัยนะคะหลายท่านที่นำวัตถุดิบไทยอย่างเช่นพวกข้าวไทยนะข้าวไทยไทยข้าวไทยเนี่ยขึ้นชื่อระดับโลกอยู่แล้วมีข้าวไทยมีถั่วเราพูดไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีสมุนไพรผลไม้แล้วก็ผักพื้นบ้านนะคะมาพัฒนาเป็นอาหารผู้สูงอายุสร้างคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจของไทยด้วยค่ะทิศทางที่4เป็นเรื่องของอาหารฟังก์ชันกำลังมาแรงนะคุณฟิวชั่นฟังก์ชันเนี่ยงานวิจัยเขาเริ่มมองแบบนี้ค่ะบอกว่าโภชนาการพื้นฐานอย่างเช่นอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สมองภูมิคุ้มกันหรือว่าช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายเนี่ยเขาจะนำมาวิจัยค่ะเพื่อมองไกลถึงโภชนาการพื้นฐานหรือแม้แต่สุดท้ายค่ะการออกแบบอาหารโดยเริ่มจากผู้บริโภคซึ่งปัจจุบันเนี่ยนักวิจัยให้ความสำคัญกับเรื่องของรสชาติอาหารหรือแม้แต่สีกลิ่นเนื้อสัมผัสความสะดวกสบายความที่รูปลักษณ์ที่น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาหารที่ดีต้องเป็นอาหารที่ผู้สูงอายุนั้นอยากกินไม่ใช่เป็นเพียงแค่ว่าควรกินเพราะว่าทุกวันนี้เราก็จะถูกป้อนมาหรือว่าเราอาจจะไปป้อนต่อคนในครอบครัวให้รักสุขภาพด้วยอันนี้อาหารเพื่อสุขภาพนะต้องกินนะ มันดีเสียงตอบกลับมาก็มันไม่อร่อยอ่ะมันไม่อร่อยมันก็ต้องกินเพื่อสุขภาพแต่นักวิจัยเนี่ยมองขาดมากกว่านั้นคืออาหารที่ผู้สูงอายุจะกินเนี่ยต้องเป็นอาหารที่น่ากินนะคะคือมองแล้วผู้สูงอายุอุ๊ยอยากกินอันนี
0: ้
1: แล้วกินแล้วต้องอร่อยแล้วก็ไม่ใช่แค่กินแล้วอร่อยหรือว่าควรที่จะไม่ใช่แค่คำพูดแค่ว่าควรกินหรือว่าต้องกิน คือต้องรักในการกินด้วย
0: อยากกินสิ่งนั้นจริง
1: ๆโอ้แล้วดูแล้วแบบโอ้ยพอกินไปแล้วโอ้ยมันอร่อยอ่ะอาหารเพื่อสุขภาพสามารถที่จะทำให้ดูน่าอร่อยได้มากขึ้นคือถ้าย้อนกลับไปเนาะสมัยแรกๆที่มีการคิดค้นกระบวนการการกินอาหารเพื่อสุ

0: สุขภาพขึ้นมาโปรเขาเรียกว่าเมนูเพื่อสุขภาพมักจะไม่อร่อยเคยได้ยินคำนี้ไหม
1: มักจะเป็นอาหารที่หนึ่งรสชาติค่อนข้างจืดสำหรับคนสำหรับคนกินแซ่บอย่างพวกเราจะไม่ทานเลยอาหารเพื่อสุขภาพแต่พอมานะ
0: อย่างข้าวก็เป็นข้าวกล้องซึ่งถ้าเทียบกับข้าวหอมมะลิหลายคนก็จะมองว่าก็ข้าวกล้องมันไม่อร่อยอ่ะมันแข็งแต่ทุกวันนี้วิวัฒนาการเปลี่ยนไปแล้วเขามีการวิจัยข้าวกล้องหอมมะลินี่Number one, the best มากอร่อยมากมีข้าวสามสีข้าวสามสีมีข้าวกล้อง
1: ข้าวมันปู
0: ข้าวมันปูแล้วข้าวอะไรอ่ะข้าวไรซ์เบอร์รี
1: ่ค่ะ
0: โอ้มีหลากหลายนะข้าวเขาเรียกข้าวจมูกข้าวอีก
1: ตอนนี้ใครที่อยากที่จะดูแลสุขภาพตัวเองอย่างจริงจังๆไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อด้วยเพราะว่าอุ้ยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งถูกทั้งแพงเนี่ยมีให้เราเลือกสรรกันหมดเลยนะคะแล้วแต่เราจะเลือกเลยพี่กบ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วนะคะอาหารผู้สูงอายุเนี่ยต้องควรไม่ควรเป็นเพียงแค่ว่าอาหารที่กินง่ายหรือว่าจำเป็นต้องกินแต่ควรเป็นอาหารที่คือผู้สูงอายุเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าเวลาที่เราไปซื้ออาหารเนี่ยหลายคนก็อาจจะดูแค่ราคาเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นไหม
1: ราคาถูกป้ายเหลือง
0: ป้ายเหลืองตอนแรกดิฉันก็งงอะไรคือป้ายเหลืองอ่ะไม่เข้าใจคุณเข้าไปดูสิร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งอ่ะเขาจะติดป้ายเหลืองป้ายเหลืองเนี่ยก็จะมีตอนเย็นนะแล้วราคาจะถูกเพราะว่าใกล้หมดอายุแล้วนะคะ
1: ตามห้างก็มีตามห้างใหญ่ๆก็มี
0: นะคะทีนี้หลายคนอาจจะมักดูแบบนั้นวันหมดอายุราคาแต่รู้ไหมว่าอาหารบางชนิดเนี่ยอาจจะถูกปลอมปนหรือว่าหลอกลวงเพ
1: ื
0: ่อที่จะหวังกำไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาอาหารที่ดีและมีประโยชน์มารองรับสำหรับสังคมผู้สูงอายุซึ่งอนาคตข้างหน้าเนี่ยอีกไม่กี่ปีเราก็เข้าสู่วัยนั้นแล้วปูพื้นตั้งแต่วันนี้หัดทำอาหารที่เป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าอย่างเช่นตัวอย่างการช่อโกงนะที่เจอกันบ่อยๆเลยพบกันเห็นบ่อยๆเลยก็คือการผสมน้ำลงไปในนมหรือว่าผลิตภัณฑ์น
1: ม
0: ที่เขาไปจับเจอแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมที
1: ่
0: เขามาขายตามตลาดนัดตามอะไรที่ว่าเฮ้ยทำไมราคามันถูกจังจากที่เราเคยซื้อสมมติว่านมกล่องนี้ขวดนะเป็นขวดแบบพัชไลท์นะขวดนี้สักประมาณขวดหนึ่งอ่ะ50 บาทอ้าวทำไมมันถูกจังอ่ะลด 50% เลยเหร
1: อ
0: เออนะคะแล้วก็น้ำผึ้งปลอมน้ำผึ้งปลอมเนี่ยเจอบ่อยหรือผสมน้ำเชื่อมสังเกตไหมว่าทำไมน้ำผึ้งบางท้องตลาดมันถูกแต่บางทีเนี่ยเขาก็ทำแบบไม่ให้เหมือนถูกนะเอาเหมือนแบบราคาจริงเลยแต่ว่ามันปลอมเข้าไปคือผสมน้ำเชื่อมเข้าไปแล้วก็น้ำมันมะกอกปลอมก็
1: ม
0: ีผสมน้ำมันพืชราคาถูกเข้าไปอีกนะใจร้ายจังเลยอ่ะแล้วก็นำเนื้อสัตว์ราคาถูกเนี่ยมาติดฉลากเป็นเนื้อคุณภาพสูงมีการแอบอ้างอีกนะอย่างกรณีที่เคยเจอเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นสินค้าออร์แกนิกหลายคนก็อาจจะเจอมาแล้วนะคะบอกว่าเป็นอาหารออร์แกนิกสินค้าออร์แกนิกที่ไม่ได้รับรองการรับรองด้วยนะแล้วก็ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เจอในโลกสื่อโซเชียลแล้วก็ทางสคบ.ก็ไปตามจับมาด้วยนะคะอย.ก็ออกมาย้ำเตือนบ่อยๆว่าเวลาที่เราซื้อสินค้าดูดีๆที่มาที่ไปเนี่ยแหล่งซื้อเนี่ยมันถูกต้องไหมไลฟ์สดเนี่ยเราจับไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเอาที่มันคงก็คือเห็นกับตาจับต้องได
1: ้แล้วก็ไปดูเองกับตาดีกว่านะคะ
0: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีการพูดคุยกันเรื่องของเบาหวานด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอคณัฐนะคะขอเบรกกันแป๊บหนึ่งค่ะ
0: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: อาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: พียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
3: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
6: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
3: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
10: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
11: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
12: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
11: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
13: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
14: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
13: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
14: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
13: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
14: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
13: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
10: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 11:37 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงท้ายรายการกับชั่วโมงสุขภาพค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะพูดคุยกับคุณหมอคณัฐนายแพทย์คณัฐครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพเรื่องของโรคเบาหวานนี่แหละค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับคุณหมอคณัฐนะคะคุณไอ มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังอีกแล้ว
1: มีอีกแล้วค่ะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานนี่แหละ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณหมอเขาจะมา
0: ไม่หายเบาสักที
1: ไม่หายหวาน
0: ไม่หายเบาไม่หายหวาน
1: ใช่ก็เป็นอย่างอยู่อย่างเงี้ยทั้งเบาทั้งหวานเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยชอบทานแตงโมหนูก็ชอบทานเหมือนกัน
0: ฉันชอบ
1: แตงโมเนี่ยทั้งให้ความสดชื่นนะน้ำแตงโมก็เย็นฉ่ำ
0: ใช่แล้วที่สำคัญคุณหมอบอกว่าใครที่อยากจะลดน้ำหนักแตงโมก็ถือว่าเป็นตัวช่วยได้เพราะว่าน้ำเขาเยอะ
1: ถูกต้องค่ะแต่สำหรับคนที่เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตเนี่ย 3ถามว่ากินแตงโมได้ไหมนะคะกินได้แต่ว่าควรที่จะจำกัดปริมาณทานคือแตงโมเนี่ยเป็นผลไม้ยอดนิยมในช่วงหน้าร้อนอยู่แล้วจริงๆหนูว่าทุกหน้า
0: เพราะว่าใช่
1: คือมันมีน้ำเป็นส่วนประกอบประมาณ 90% เลยนะทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารอนุมูลอิสระหลายชิ้นเลยคือเราอะรู้อยู่แล้วว่าแตงโมเนี่ยดีต่อสุขภาพแต่ว่าสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตแล้วก็เบาหวานเนี่ยทานได้ไหมทานได้แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของปริมาณเป็นพิเศษ
0: ค
1: ่ะมาดูกันบ้างประโยชน์ของแตงโมเอาประโยชน์ก่อนนะประโยชน์ก่อนแตงโมช่วยเติมน้ำให้กับร่างกายเพราะแตงโมเนี่ยมีปริมาณน้ำมากกว่า 90% จะช่วยลดภาวะขาดน้ำเหมาะกับช่วงหน้าร้อนหรือว่าหลังออกกำลังกาย
0: ค่ะ
1: 2ก็คืออุดมไปด้วยวิตามินซีมีส่วนช่วยในการสร้างคอลลาเจนเสริมสร้างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายของอนุมูลอิสระ3ก็คือมีวิตามิน A แล้วก็เบต้าแคโรทีนด้วยซึ่งอาหารเหล่านี้ช่วยบำรุงสายตาส่งเสริมสุขภาพผิวแล้วก็มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมีไลโคปีนซึ่งสารนี้มีเหมือนกันในมะเขือเทศเลยนะคะซึ่งไลโคปีนเนี่ยแตงโมก็เป็นแหล่งไลโคปีนเหมือนกันไลโคปีนก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็มีส่วนช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายเช่นเดียวกัน5ให้พลังงานไม่สูงถึงแม้ว่ารสชาติจะหวานแต่ถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสมจะเป็นแตงโมจะเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับขนมหวานหลายชนิดแต่ถ้าอยากได้ความหวานก็กินแตงโมแทนขนมหวานละกันนะซึ่งก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีนะสำหรับการทานผลไม้ในมือว่างๆได้นะคะซึ่งเนี่ยชอบกินแตงโมมากเลยนะแต่คนที่เป็นโรคไตทำไมจะต้องจำกัดปริมาณแตงโมล่ะเพราะว่าแตงโมมีโพแทสเซียมเยอะผู้ป่วยโรคไตบางรายเนี่ยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีการทำงานของไตลดลงเนี่ยจะได้รับให้จะคือคุณหมอเนี่ยจะแนะนำให้จำกัดโพแทสเซียมซึ่งโพแทสเซียมเนี่ยมีอยู่ในแตงโมแล้วก็มีอยู่ในมะพร้าว
0: เพราะฉะนั้นก็คนที่เป็นโรคไตต้องระวัง
1: ในเรื่องของโพแทสเซียม
0: ต
1: ้องควบคุมปริมาณการรับประทานถ้าเกิดว่าระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงเกินไปจะส่งผลต่อการทำงานของหัวใจแล้วก็กล้ามเนื้อได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผู้ป่วยโรคไตทุกคนไม่จำเป็นต้องงดแตงโมนะคือมันขึ้นอยู่กับระยะของโรคแล้วก็ผลของการตรวจเลือดด้วยแล้วก็สอบถามคุณหมอได้เลยว่าระยะเนี้ยที่เป็นโรคไตเนี่ยกินแตงโมได้ไหมกินได้ปริมาณเท่าไหร
0: ่
1: แล้วผู้ป่วยเบาหวานล่ะกินแตงโมได้ไหมคำตอบคือกินได้แต่ควบคุมปริมาณนะคือถึงแม้ว่าแตงโม
0: ชิ้นเดียว
1: อุ้ยคุณยังไม่ทันนะคะ
0: ไม่หมายถึงเลยหมายถึงชิ้นเดียวแบบนี
1: ้ใช่ค่ะกินได้อย่างงั้น
0: ชิ้นยาวๆที่เวลาเราจะซื้อตามรถเข็นน่ะแบบ
1: 20บาทใช่ไหมกินได้แต่ว่าไม่ควรกินเป็นลูกเห็นไหมคนสมัยก่อนเขาชอบกินเป็นลูกผ่าครึ่งนึงแล้วก็ช้อนตัก
0: แตงโมหนึ่งลูกผ
1: ่
0: าครึ่งตรงกลาง
1: แล้วก็ช้อนต
0: ัก
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้เย็นๆก่อนนะช้อนมันฟิน
1: มาก
0: คือ
1: แตงโมเนี่ยถึงแม้มันจะมีปริมาณน้ำมากนะแต่ก็มีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลธรรมชาติสูงซึ่งอาจจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นได้อันนี้สำหรับเบาหวานนะคะสำหรับคนที่เบาหวานนะคือถ้าเกิดว่าบางคนชอบกินแตงโมจริงๆให้แบ่งทานเป็นมื้อๆไม่ใช่กิน1ลูกต่อ1มื้อ
0: มันก็ไม่ไหวนะ
1: ใช่
0: ไม่ได้ลูกเล็กๆก็ได
1: ้ต้องจำกัดคือการรับประทานเนี่ยทานครั้งเดียวแล้วเป็นกิโลเลยนะอุ้ยนี่ไม่ไหวน้ำตาลในเลือดมันก็จะสูงขึ้นไปนะซึ่งคำแนะนำโดยทั่วไปนะคะก็คือ1รับประทานให้พอเหมาะและอันนี้เรารู้อยู่แล้ว2กระจายการรับประทานผลไม้ในแต่ละวันในแต่ละมื้อด้วยห้ามกินครั้งละเยอะๆนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของปริมาณคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหารไปเลยอย่างเช่นเรากินข้าวแล้วจะกินแตงโมตามคนสมัยก่อนชอบกินข้าวกับแตงโม
0: เพราะว่ามันเด่นชื่นใจ
1: คาร์โบไฮเดรตกับคาร์โบไฮเดรตอันนี้ต้องระวังนะคะ
0: ซ้อนกันเลย
1: ซ้อนกันเลยนะปรึกษาแพทย์หรือว่านักโภชนาการด้วยนะคะถ้าเกิดว่าจะต้องควบคุมน้ำตาลอย่างใกล้ชิดแล้วกินแตงโมยังไงให้ได้ประโยชน์กินแบบสดค่ะห้ามกินแบบปั่นเพราะแบบปั่นทานได้นะแต่ต้องไม่ผสมน้ำตาลแต่ส่วนใหญ่ปั่นต้อง
0: ใส่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเสร็จไม่พอนม
1: ใช่
0: มีนมสด
1: บางร้านหนูแอบเห็นเขาใส่น้ำ
0: เฮบูบอย
1: เพื่อให้มันมี
0: สี
1: แดง
0: สีสันแล้วก็คือแล้วแต่สูตรแต่ถ้าให้เพื่อสุขภาพจริงก็กินสดเลยผ่ามาแล้วก็ทานแต่ว่าแบ่งทานให้แค่พอประมาณเนี่ยคือบางทีเรากินข้าวอิ่มอยู่แล้วอ่ะมันไม่จำเป็นต้องไปกินแบบแตงโมเยอะ
1: ขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: 3-4ชิ้นก็เต็มที่แล้วนะ
1: แค่พอล้างปาก
0: ล้างปาก
1: ค่ะแล้วก็ไม่ควรกินครั้งละมาก แล้วก็ต้องรับประทานร่วมกับอาหารที่มีโปรตีนหรือว่าไขมันดีด้วยเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ดูดซึมน้ำตาลได้มากกว่าการกินแตงโมเพียวๆอย่างเดียวนะคะแล้วก็เลือกรับประทานผลไม้ให้หลากหลายเพื่อให้ได้รับอาหารที่สมดุลคือจริงๆแล้วเนี่ยแตงโมเนี่ยมีประโยชน์ที่บอกช่วยเติมน้ำให้วิตามินซีวิตามินเอไลโคปีนดีสุขภาพโดยรวมอยู่แล้วแต่ย้ำอีกนิดนึงสำหรับผู้ป่วยโรคไตบางรายต้องจำกัดโพแทสเซียมแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานต้องควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ำตาลเพราะฉะนั้นลดแต่ว่าไม่ต้องตัดออกจากสิ้นเชิงแล้วก็ให้ปรึกษาคุณหมอด้วยว่าช่วงนี้เนี่ยกินแตงโมประมาณนี้ได้ไหมนะคะแบบนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับความสุขจากการกินแตงโมได้ประโยชน์จากการกินแตงโมแล้วก็ไม่ได้ทำให้สุขภาพเนี่ยเสื่อมโทรมลงแต่อย่างใดด้วยนะคะ
15: ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยอาหารต้องดูด้วยนะว่าคุณเป็นเบาหวานคุณหมอจำกัดไหมว่าจะต้องคุมอาหารแล้วนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคนเป็นโรคเบาหวานก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วส่วนคนเป็นโรคไตจะมีไตตั้งแต่ระยะ1 2 3 4แล้วแต่นะถ้าคุณอยู่ที่ระยะ2ระยะ3ส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเขาบอกว่าอาจทานอาหารได้ปกติแต่ว่าอาจจะต้องควบคุมเพื่อไม่ให้ไตเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาสู่ในความเสี่ยงที่อยู่ในระยะถัดไปก็คือจากคนที่อยู่ระยะ2ไม่ใช่ไปตรวจปีหน้าดิฉันเพิ่มเลเวลตัวเองมาเป็นระดับ3ระยะ3แล้วแบบนี้มันก็ถือว่ามันไปไวเกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพโรคไตกินอะไรได้บ้างอะไรไม่ควรกินนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหสื่อพวกคลังความรู้มีเยอะมากคุณเล่นโซเชียลอยู่แล้วคุณใช้โซเชียลเป็นประโยชน์บ้างนะคะเข้าไปดูข้อมูลได้ค่ะจากกระทรวงสาธารณสุขเองก็ตามนะคะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมากมายเลยนะคะเอาละค่ะ10:45 นช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอคณัฐค่ะนายแพทย์คณัฐครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพนะคะกับประเด็นเรื่องของเบาหวานนี่แหละค่ะการกินอาหารต่างๆการดูแลสุขภาพซึ่งตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ค่ะ
16: ครับสวัสดีครับผม
15: ค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องประเด็นเบาหวานนะคะซึ่งต้องบอกว่าคนไทยหลายคนเนี่ยหลายๆครอบครัวก็มีปัญหาเรื่องของคนที่เป็นโรคเบาหวานด้วยค่ะคุณหมอคะ
16: ครับผม
15: ค่ะ
16: ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่เจอได้บ่อยนะครับโดยเฉพาะสังคมที่เรียกว่าแบบนั่งกินนอนกินนะครับก็คือมีกิจวัตรประจำวันน้อยแล้วก็ทานอาหารเยอะแล้วปัจจุบันรูปแบบอาหารเราก็เห็นนะฮะกินเยอะมากเป็นบุฟเฟ
15: ่
16: กินอาหารต่างๆพวกนี้มันก็มีแนวโน้มทำให้คนไทยเนี่ยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วโรคเบาหวานก็สำคัญกับโรคอ้วนด้วยนะครับเป็นสาเหตุที่เราเจอได้บ่อยครับผม
15: คือมันเป็นเหมือนเป็นห่วงโซ่นะในเรื่องของการกินเนี่ยมันพัวพันกันไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยควรเริ่มต้นที่จะรับประทานอาหารหรือว่าจับอาหารในแต่ละมื้อยังไงคะเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคะ
16: ก็คนเป็นเบาหวานนะครับผมก็ต้องเรียกว่าต้องควบคุมเรื่องอาหารหลักการเนี่ยของเบาหวานเนี่ยคือภาวะความผิดปกติของเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตนะครับก็คือได้รับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเยอะเกิดแล้วร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนน้ำตาลนะครับกลับเข้ามาได้ก็คือทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาโดยตรงของเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตนะครับเพราะฉะนั้นอาหารหลักๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คืออาหารที่เป็นพวกแป้งมากแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับเบาหวานเนี่ยมันมี2ชนิดหลักๆนะครับก็คือเบาหวานชนิดที่1เป็นจากการขาดอินซูลินนะครับซึ่งอาจจะเป็นเนื่องจากตับอ่อนทำงานผิดปกติแต่เบาหวานชนิดที่2เนี่ยเป็นเนื่องจากเมตาบอลิซึมโดยตรงนะครับเป็นจากภาวะการดื้อต่ออินซูลินนะครับทำให้อินซูลินที่สร้างออกมาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติได้ซึ่งเบาหวานชนิดที่2เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและก็เป็นปัญหามากซึ่งเบาหวานชนิดที่2เนี่ยก็สัมพันธ์โดยตรงกับการบริโภคคาร์โบไฮเดรตนะครับผมแล้วก็สัมพันธ์โดยตรงกับน้ำหนักตัวครับผม
1: ค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยกันในเรื่องของคาร์โบไฮเดรตแหละค่ะคุณหมอก็คือข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยทีนี้ผู้ป่วยเบาหวานนะคะควรที่จะเลือกข้าวทานยังไงคะให้ถูกต้อง
16: คือผู้ป่วยเบาหวานนะครับก็ควรจะต้องเน้นอาหารที่เรียกว่าจำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลง
1: ค
16: ่
1: ะ
16: นะครับแล้วก็เน้นเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นเรียกว่าคอมเพล็กซ์ก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตที่มีค่าไกลซึมิกอินเด็กซ์เนี่ยต่ำซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับข้าวเนี่ยเราก็พบว่าข้าวกล้องเนี่ยมีค่าดัชนีน้ำตาลเนี่ยน้อยกว่า ข้าวขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่แปรรูปเนี่ยก็ทำให้แป้งหรือข้าวที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันย่อยยากนะครับก็จะไม่ค่อยๆปล่อยระดับน้ำตาลออกมาทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้สูงมากขึ้นเพราะฉะนั้นกล้องนะครับการบริโภคผักซึ่งมีกากใยอาหารเนี่ยก็ช่วยในการชะลอการดูดซึมของน้ำตาลนะครับการบริโภคพวกโปรตีนที่มีคุณภาพเนี่ยครับพวกปลาพวกไข่เต้าหู้พวกนี้ก็มีส่วนช่วยทำให้การดูดซึมของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่เราพูดถึงเนี่ยก็อย่างพูดส่วนใหญ่ก็พวกข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับผมพวกมันถั่วต่างๆพวกนี้มักจะมีปริมาณของดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าพวกข้าวขาวนะครับพวกอาหารที่เรียกว่ามีการขัดสีพวกขนมปังนะครับที่มีเรียกว่าขนมปังขาวพวกนี้ครับผม
0: ค่ะคุณหมอคะนอกจากอาหารอันนี้เราพูดถึงความอาหารคาวเนาะพวกแป้งพวกอะไรต่างๆทีนี้มามุมของผลไม้ของหวานบ้างถ้าผลไม้เนี่ยถ้าคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยผลไม้ประเภทไหนที่รับประทานไม่ได้แล้วก็รับประทานได้บ้างคะ
16: คือผลไม้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือผลไม้ที่เรียกว่าไม่หวานจนเกินไปนะครับผมก็คือรสชาติไม่หวานแล้วก็มีกากใยอาหารค่อนข้างสูงนะครับผม
0: ค่ะ
16: นะครับผลไม้จริงๆเขาแนะนำเนี่ยทุกคนนึกไม่ถึงอย่างเช่นแตงโมแตงโมโอ้มันหวานทำไมแนะนำจริงๆเขาบอกว่าแตงโมเนี่ยมันมีน้ำเยอะเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นในเทียบปริมาณที่เท่ากันเนี่ยมันจะทำให้ได้รับปริมาณน้ำตาลน้อยกว่านะครับผมแล้วก็อาหารพวกกากใยเช่นพวกฝรั่งพวกแอปเปิ้ลพวกส้มชมพู่พวกนี้นะครับแต่เราก็ไม่แนะนำผลไม้ที่หวานหวานรสจัดนะครับโดยเฉพาะสังเกตถ้าผลไม้ยิ่งลูกเล็กๆเนี่ยมันจะหวานหวานนะครับ
0: ลำไย
16: นะครับหรือไม่แต่ลำไยพวกนี้นะครับผมลิ้นจี่หรือไม่ก็ทานพวกผลไม้พวกทุเรียนอย่างนี้นะครับผมหรือแม้แต่ผลไม้ที
0: ่พวกอบแห้ง
16: พวกอบแห้งพวกนี้ด้วยพวกมะม่วงนะครับพวกนี้เป็นผลไม้ที่หวานเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงหรือกินให้น้อยลงไม่ใช่ว่ากินไม่ได้ทานได้แต่ปริมาณต้องลดลงครับผม
0: ค่ะมีคำถามนะคะที่ฝากถามมาว่าอย่างเราสมมติว่าในครอบครัวมีคนเป็นโรคเบาหวานแล้วจะเลือกผลไม้ทีนี้ไปซื้อพวกผลไม้อบแห้งมาไว้เพราะว่าเข้าใจผิดว่าผลไม้ที่อบแห้งเนี่ยมันน่าจะไม่มีน้ำตาลสูงแต่ในความที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสูงไหมคะถ้าเทียบกับผลไม้สด
16: ผลไม้อบแห้งเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าความที่มันแห้งเนี่ยก็คือในปริมาณที่เท่ากันมันได้รับความคือมันมีความเข้มข้นของคาร์โบไฮเดรตสูงกว่าได้ออกไหมครับแล้วน้ำตาลเนี่ยมันสูงกว่านะครับผมนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทเราไม่ควรแนะนำบริโภคพวกผลไม้อบแห้งมากทานได้แต่ปริมาณต้องน้อยลง มันเหมือนกับเราคิดถึงหมูอ่ะหมูหยองเนี่ยก็คือต้อง 2-3 กิโลเนี่ยมาถึงได้หมูหยองส่วนหนึ่งมันผลไม้เหมือนกันผลไม้อบแห้งก็คือแทนที่จะกิโลนึงมันอาจจะเหลือแค่ประมาณสักครึ่งกิโลนะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราอย่างเงี้ยไม่ค่อยแนะนำแล้วก็ผลไม้บางชนิดเนี่ยมันหวานมากนะผลไม้อบแห้งเช่นลูกเกดนะครับลำไยอบแห้งมะม่วงอบแห้ง
0: ชอบ
16: ท
0: าน
16: ลำกล้วยตากพวกนี้นะครับผมอันนี้ต้องระมัดระวังแต่ผลไม้บางประเภทผลไม้แห้งเนี่ยที่ไม่ได้เติมน้ำตาลเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบมีน้ำตาลมากอย่างเช่นพวกลูกพรุนนะครับพวกนี้นะครับก็อาจจะพอทานได้แต่ยังไงก็ตามก็ต้องลดปริมาณมากกว่าผลไม้สดลงครับผม
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นมะเขือเทศอบแห้งล่ะคะคุณหมอ
16: ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับลูกพรุนนะครับผมมะเขือเทศอบแห้งเนี่ยยังทานได้นะครับผมปัญหาใหญ่ที่สำคัญอีกอันนึงคือผลไม้อบแห้งบางประเภทใส่น้ำตาลแล้วเอาไปทำให้แห้งก็คือไปแช่อิ่มก่อนแล้วก็ไปอบ
0: อัน
16: นี้ก็ทำให้เราได้รับน้ำตาลเนี่ยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ค่อยแนะนำนะครับผม
0: ค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของอาหารที่มีพวกไขมันกันหน่อยค่ะถ้าอาหารไขมันพวกโซเดียมสูงอะไรแบบนี้คนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะต้องเลี่ยงแค่ไหนคะมีประเภทไหนบ้าง
16: อาหารที่เป็นไขมันนะครับต้องบอกว่าพวกนี้มันสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเราพบว่าไขมันเนี่ยถ้าเป็นไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงมากส่วนใหญ่เราก็แนะนำพวกไขมันที่อิ่มตัวพวกไขมันดีจากพวกปลานะครับพวกโอเมก้าเนี่ยอันนี้จะช่วยในการป้องกันเรื่องของโรคหัวใจได้แล้วก็พวกไขมันจากพวกถั่วต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นไขมันที่ดีพวกอะโวคาโดนะครับแล้วก็พวกนี้ต้องเรียกว่าเป็นไขมันที่ดีแต่ไขมันที่อิ่มตัวมากๆนะครับไม่แนะนำนะครับถ้าปริมาณสูงเกินไปเช่นไขมันจากสัตว์ไขมันจากในเรื่องของเต น้ำมันปาล์มแต่ไอ้ไขมันอิ่มตัวเนี่ยมันก็มีข้อดีในการทอดนะครับมันทำให้เรียกว่าอาหารไม่ติดไม่อบน้ำมันมากแล้วก็อาหารทอดกรอบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกดูปริมาณแล้วก็ดูวิธีการเตรียมอาหารด้วยว่าอาหารเราใช้ประเภทไหนถึงจะเลือกน้ำมันได้อย่างเหมาะสมครับผม
1: ค่ะมาถึงในเรื่องของน้ำกันบ้างค่ะคุณหมอคะน้ำผักผลไม้หรือแม้แต่กระทั่งกาแฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทานกาแฟสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานตามท้องตลาดเนี่ยมีกาแฟสำหรับโรคเบาหวานแล้วนะคะอันนี้อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วมันมีผลไหมมันเป็นประโยชน์ไหมหรือว่าหลีกเลี่ยงไปทานอย่างอื่นดีกว่า
16: จริงๆแล้วต้องบอกว่ากาแฟสำหรับโรคเบาหวานหรือแม้แต่อ้วนเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อมูลมันเป็นการโฆษณานะคะและจริงๆอย.ก็ไม่ได้อนุญาตให้มีการโฆษณากาแฟในลักษณะรูปแบบนี้นะครับเป็นแต่แน่นอนมันก็มีกาแฟบางชนิดเติมสารนู่นสารนี่ไปแล้วก็อาจจะไปเคลมว่าเติมตัวนี้ทำให้เกิดผลดีอย่างนี้อย่างนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีตัวไหนเลยที่มีข้อมูลอย่างชัดเจนที่จะช่วยลดรักษาน้ำเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียกว่าหากาแฟประเภทนี้มาดื่มนะครับจริงๆกาแฟก็คือทานได้บริโภคได้แต่เราก็เราปกติก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากกาแฟที่โฆษณาเหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าไม่ได้มีหลักฐานหรือข้อมูลอะไรเลยว่าสามารถช่วยรักษาโรคเบาหวานได้ครับเพราะฉะนั้นกินกาแฟปกตินี่แหละนะครับที่เราซื้อธรรมดาเนี่ยชอบรสชาติไหนกาแฟไหนยังไงซื้อตัวนั้นดีที่สุดครับ
15: หรือว่าก็ดื่มเป็นกาแฟดำไปเพื่อดูแลสุขภาพได้นะคะแต่ว่าก็อย่าดื่มมากเลยไม่ดื่มได้ดีที่สุดคุณหมอคะอยากให้คุณหมอแนะนำหน่อยว่าเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับที่เราจะควบคุมอาหารโดยเฉพาะคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือแม้แต่ว่าคนที่ยังไม่เป็นก็ตามเนี่ยจะต้องมีการดูแลตัวเองยังไงดีคะ
16: คือเคล็ดลับนะครับในการที่ดูแลโรคเบาหวานเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือเรื่องอาหารนะครับแล้วก็ดีที่สุดเลยคือป้องกันอย่างที่ผมบอกเบาหวานมี2ประเภทเราคงจะเน้นไปที่ประเภทที่2ที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตโดยตรงหลักการก็คือต้องกินพวกอาหารที่มีกากใยอาหารสตูนะครับเช่นพวกผักพวกผลไม้แต่ผลไม้เนี่ยกินบ้างแต่อย่าเยอะเพราะผลไม้ส่วนใหญ่มันมีน้ำตาลค่อนข้างมากนะครับแล้วก็กินอาหารให้สมดุลระหว่างทั้งไขมันทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งโปรตีนเกลือแร่วิตามินนะครับแล้วก็เน้นอาหารที่เรียกว่ามีดัชนีน้ำตาล
1: ค่ะ
16: นะครับผมแล้วก็พยายามเรียกว่าลำดับของอาหารเนี่ยเราพบว่านะครับผมการที่ทานอาหารที่มีลำดับการทานอาหารเนี่ยนะครับอย่างถูกต้องเนี่ยจะทำให้เรียกว่าระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยคุมได้ดีกว่านะครับผมนะถามว่าลำดับยังไงก็คือลำดับในการกินก็คือหนึ่งมีการวิจัยว่าพบว่าการกินอาหารตามลำดับสามารถช่วยลดการพุ่งของระดับน้ำตาลได้นะครับคือกินผักก่อนตามด้วยโปรตีนตามด้วยแป้งหรือข้าวเป็นสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าอะไรพอกินพวกผักพวกอะไรมันทำให้เหมือนมันมีกากใยลดการดูดซึมพอเรากินแป้งมันก็ลดการดูดซึมลงนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าจริงๆอาหารโต๊ะจีนนี่อาจจะดีจะได้ข้าวผัดไว้สุดท้ายสุดนะครับผม
1: ใช่ก็คือจะต้องเลือกทานผักก่อนใช่ไหมคุณหมอผักก่อนแล้วก็โปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะอันนี้คือตามลำดับ
16: ใช่ก็จริงๆก็กินผักกับน้ำพริกอะไรเนี่ยก่อนแล้วก็ค่อยทานข้าวกับกับอะไรพวกนี้ตามนะครับเป็นหลักๆก็คือพยายามเน้นกินพวกผักก่
1: อ
16: นจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดได้ดีกว่านะครับผม
15: ก็เหมือนกับว่าเวลาเราไปร้านอาหารก็เขาจะมีสลัดมาเสิร์ฟอย่างนี้เราก็ไปทานสลัดก่อน
1: ถ้าเป็นร้านอาหารร้านอาหารยุโรปอะค่ะส่วนเขาจะเสิร์ฟสลัดก่อน
15: ใช่ค่ะ
1: สลัดก่อนเลยแล้วก็เป็นโปรตีน
15: แต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะกลับกันนะคุณหมอคนไทยก็มาตักข้าวก่อนเลย
16: แล้วคนไทยจริงๆถ้าเดิมก็จะกินน้ำพริกกับผักไม่ออกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
16: แล้วต้องกินผักกับน้ำพริกอะไรพวกนี้เสริมเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับผม
1: เพราะฉะนั้นการเรียงลำดับแบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผู้ป่วยเบาหวานทานเราได้ประโยชน์เท่านั้น
15: คนทั่วไป
1: ทานก็คือสามารถป้องกันในเรื่องของการเกิดเบาหวานที่เป็นในเรื่องของโรคของพฤติกรรมได้หรือว่าพันธุกรรมได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะคุณหมอ
16: ใช่ครับผมแล้วก็หลังจากกินแล้วเสร็จแล้วก็แนะนำว่าพยายามเดินให้ย
1: ่
16: อยไปก่อนแล้วก็กลัวว่าอย่าไปออกกำลังกายอันนั้นก็คือถ้าเราออกกำลังกายหนักนะครับมันอาจจะทำให้เราเรียกว่าคลื่นไส้ตื่นตัวจากอาหารที่มันเขย่าแต่ถ้าเรากินอาหารเสร็จพยายามไปเดินม
1: ัน
16: จะช่วยให้เมตาบอลิซึมค่อยๆมีเมตาบอลิซึมทำให้อาหารที่เรากินเข้าไปมันดูดซึมแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นนะครับก็ป้องกันการเกิดเบาหวานได
1: ้
16: เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารเนี่ยก่อนกินอาหารเนี่ยพยายามดื่มน้ำแล้วก็กินพวกผัก ก่อนนะครับสักนิดนึงแล้วค่อยกินอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตหรือว่าพวกโปรตีนเนี่ยตามมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกกำลังกายอันนี้จะทำให้เรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานลดลงครับผม
1: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้คุณหมอฝากหนึ่งเทคนิคง่ายๆในการดูแลเบาหวานแล้วก็ช่องทางการติดต่อคุณหมอด้วยค
16: ่
1: ะ
16: ได้ครับผมเบาหวานเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นโรคมันเป็นภาว
1: ะ
16: ซึ่งเมตาบอลิซึมของร่างกายน้ำตาลผิดปกติเพราะฉะนั้นจริงๆตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เราสมมุติขึ้นมาเป็นเกณฑ์แต่หลักๆก็คือทุกคนเนี่ยถ้าเราคุมเรื่องอาหารได้ดีก็จะเป็นการป้องกันเรื่องของเบาหวานได้นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเลยคือการป้องกันเนี่ยสำคัญกว่าการรักษาอาหารจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันนะครับการออกกำลังกายนะครับแล้วก็ทั้งนี้ถ้าเกิดมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามคำถามมาได้ที่เพจคุยกับหมอคณัฐหรือทิ้งคำถามไว้ที่เบอร์0982656000นะครับผม
1: ค่ะคราวนี้ก็ต้องค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะในแพทย์คณัฐคุชกุลค่ะอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการกีฬาและสุขภาพเป็นอย่างสูงเลยค่ะ
15: ขอบคุณค่ะ
1: ลาไปพร้อมกับคุณผู้ฟังด้วยเลยนะคะ
15: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอค่ะ
16: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
15: ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซียกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมที่กำลังแรงขึ้นผู้นำยูเครนมีคำสั่งปลดเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐหลังดำรงตำแหน่งได้ไม่ถึง1ปีทีมชาติไทยพบฟิลิปปินส์วันนี้ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและอินโดนีเซียยกระดับความร่วมมือแลกเปลี่ยน MOU 4ฉบับพร้อมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อ PT Bank กสิกรอินโดนีเซีย
2: ภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงาน Business Forum นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจจำนวน4ฉบับระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียครอบกลุ่มความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ2ประเทศได้แก่ความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกับบริษัท PT Tandusa Travel Indo ความร่วมมือด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์และการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับบริษัท PT Tandusa Aviation Mandigree ความร่วมมือตลาดคาร์บอนระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียจากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนชื่อของ Maspion Bank เป็น PT Bank กสิกรอินโดนีเซียทางการซึ่งได้รับการอนุมัติและมติคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลภาคการเงินอินโดนีเซียเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569โดยการลงทุนของธนาคารไทยในอินโดนีเซียสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทยต่อศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียและเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคกนิกาแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: กองทัพไทยและมาเลเซียประชุมคณะกรรมการระดับสูงเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงในบริเวณชายแดนอย่างรอบด้านและยั่งยืน
3: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลเอกตันสรีดาโตเซรีฮาจีมาเลกราซักบินสุไลมานผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียเป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูงหรือ HLC ไทยมาเลเซียครั้งที่39ณโรงแรมเพนินซูล่ากรุงเทพมหานครโดยมีผู้ร่วมประชุมทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซียจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและพัฒนาการจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอย่างรอบด้านโดยประธานร่วม HLC ไทยมาเลเซียได้มอบหมายภารกิจให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยมาเลเซียเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันเช่นพัฒนากลไกความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวกรองระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงร่วมอย่างยั่งยืนเสริมสร้างความร่วมมือด้านการปฏิบัติการร่วมโดยเฉพาะการลาดตระเวนร่วมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและให้ RBC พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันที่รอบด้านและครอบคลุมในมิติของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวและความมั่นคงอาทิการสัมมนาระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลหรือ Biometric Workshop และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการสร้างรั้วเดี่ยวชายแดนเพื่อมุ่งเน้นการร่วมการบริหารจัดการชายแดนที่มีความสมดุลและมีความยั่งยืนของทั้ง2ประเทศเป็นต้นพร้อมกันนี้จะมีการประชุมหารือแบบทวิภาคีระหว่างผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพมาเลเซียโดยมีประเด็นสำคัญเช่นการบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวการยกระดับการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นต้นนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้แสดงความขอบคุณมาเลเซียสำหรับบทบาทในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงานไทยแลนด์เมียนมาบิสเนสฟอรัม2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ได้เข้าตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาช่วงเช้าวานนี้ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจเพิ่มความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที
3: ่ความคืบหน้ากรณีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมเก็บรวบรวมพยานวัตถุโดยพบหลักฐานสำคัญเป็นกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมถึงชิ้นส่วนลูกกระสุนปืนกระจายอยู่ในหลายจุดในพื้นที่ประกอบไปด้วยปลอกกระสุนปืนเล็กกลขนาดจุด223 5.56 มม.รวมทั้งสิ้น95ปลอกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานได้นำพยานหลักฐานทั้งหมดส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบเกลียวลำกล้องและวิเคราะห์หาร่องรอยความเชื่อมโยงกับอาวุธปืนที่เคยใช้ก่อคดีในพื้นที่พร้อมทั้งเร่งการแกะรอยติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนทางด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการยกระดับรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ระบุว่าผลการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นจากการตรวจสอบพบกระสุนปืนมุ่งเข้าสู่ตัวอาคารเป็นหลักโดยไม่ได้มีเป้าหมายประสงค์ต่อชีวิตหรือตัวบุคคลโดยตรงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เปิดฉากยิงตอบโต้จนคนร้ายต้องล่าถอยไปพร้อมทั้งจัดกำลังพลส่วนที่กำลังออกติดตามและปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อเร่งแกะรอยและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้หลายพื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณประเทศจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าปริมาณฝนหลายพื้นที่จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนกระจายตัวได้ดีเนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุบริเวณจีนตอนใต้จะดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากกาญจนบุรี มุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีนครนายกรวมถึงบริเวณพื้นที่แถบเขาใหญ่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้จะมีปริมาณฝนลดลงแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจยังมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรขอให้ชาวเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
6: สำหรับอิทธิพลตัวร่องจะแรงขึ้นเมื่อไหร่ก็กรมได้มีประกาศนะครับฉบับวันนี้นะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักหรือหนักมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้นะครับพื้นที่ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นก็คือภาคเหนือตอนบนนะครับภาคอีสานบนก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมีกำลังแรงขึ้น
5: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถือเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบปีของประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ทุกภาคส่วนเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าและขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดเชียงรายพร้อมผู้นำชุมชนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงหลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักจนทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่โป่งเข้าท่วมพื้นที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
7: เมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่4สิงหาคม2569จังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำจากลำห้วยน้ำงามและห้วยขุนแม่ปงเข้าท่วมพื้นที่บ้านดอยงามหมู่ที่4และบ้านใหม่ดอยงามหมู่ที่11ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บางส่วนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ลำน้ำหลังเกิดเหตุหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายติดตามสถานการณ์ระดับน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ลำน้ำหรือทางน้ำหลากควรเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพรพรินทร์คุณมาโสทเชียงรายรายงาน
1: จังหวัดสตูลแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7สิงหาคม
8: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูลได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้สำหรับจังหวัดสตูลให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณฝนและระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนสะสมที่อาจเกิดอุทกภัยรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวเช่นถ้ำน้ำตกหากมีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง24ชั่วโมงส่วนกรณีพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วให้ตัดกระแสไฟฟ้าป้องกันอันตรายนอกจากนี้ให้แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งห้ามลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงพร้อมแจ้งเตือนการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้หากประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรแจ้งได้ที่สายด่วนปพ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาขับในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านย้ำหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
9: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงากล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาให้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหากรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่อพ.1เกาะละไว้ใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยได้รับการร้องเรียนจากประมงพื้นบ้านและชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีทุกแห่งงดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากมีการฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
10: กรณีประชาชนตำบลคลองเคียนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับจากผู้ประกอบการเจ็ตสกีนะครับได้เข้ามาในจังหวัดพังงาซึ่งจังหวัดพังงาเราเนี่ยมีประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการห้ามให้ใช้เครื่องเล่นซึ่งมีเจ็ตสกีอยู่ในกฎหมายของเจ้าท่านะครับผิดตามมาตรา9แห่งพรบเดินเรือในน้ำไทยนะครับในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตใช้เรือนะครับ
9: สำหรับจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านติเตะตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบ้านโดยชาวประมงพื้นบ้านระบุว่าเรือเจ็ตสกีขับขี่ด้วยความเร็วส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำประมงอีกทั้งคลื่นที่เกิดขึ้นอาจทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำสร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งจังหวัดพังงายืนยันว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการลาดตระเวนและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องหากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
0: ระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยระดมทีมศัลยแพทย์กระดูกจิตอาสา128โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศบริการผ่าตัดพิเศษในวันที่12สิงหาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในการแถลงข่าวโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยนายพัฒนากล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วและได้มาตรฐานซึ่งโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยเตรียมจัดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการนำความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการลดระยะเวลารอคอยในการผ่าตัดที่มีความจำเป็นซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดที่ยืดเยื้อและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับผู้ป่วยและครอบครัวโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการผ่าตัดเร็วขึ้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการรวมพลังของบุคลากรทางการแพทย์ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นต้นแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กรวิชาชีพและภาครัฐในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าหัวใจของระบบสาธารณสุขไทยคือบุคลากรทุกคนที่พร้อมเสียสละเพื่อประชาชนซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ทุกวิชาชีพเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ดีที่สุด
13: การที่ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจัดทำโครงการนี้ขึ้นไม่เพียงเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือความเสียสละและความมุ่งมั่นของบุคลากรทางการแพทย์ ที่พร้อมทุกที่ความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างของการบูรณาการองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ปัญหาและยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
12: การศาสตราจารย์นายแพทย์กีรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกอาสาผ่าตัดถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของแพทย์ออร์โธปิดิก880คนและบุคลากรวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องอาทิวิสัญญีแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกว่า1,000คนอาสาทำงานวันหยุดเพื่อทำการผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกในคิวที่รอคอยการผ่าตัดในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการทั้ง128แห่งทั้งหมดจะทำงานภายใต้แนวคิด One Team FOPH บูรณาการทรัพยากรร่วมทุกภาคส่วนโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้การเข้าถึงบริการผ่าตัดในส่วนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีเป้าหมายช่วยลดระยะเวลารอคอยให้กับผู้ป่วยครั้งนี้ประมาณ500คนนารุมนอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้านำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยกระดับระบบสาธารณสุขไทยเปิดตัวระบบ AI Psoriasis ช่วยคัดกรองโรคสะเก็ดเงินผ่านภาพถ่ายแม่นยำสูงถึง95%ช่วยประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง
14: นางสาวพทเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบบริการสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามนโยบาย MOPH Plus ของกระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์ได้พัฒนาระบบ AI Psoriasis นวัตกรรมวิเคราะห์ความหนาความแดงและขุยของรอยโรคสะเก็ดเงินจากภาพถ่ายเพื่อช่วยให้การประเมินโรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นจากการทดสอบในชุดข้อมูลวิจัยพบว่าระบบมีความแม่นยำสูงถึง95%ของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ผิวหนังในพื้นที่ห่างไกลโดยระยะแรกจะเริ่มนำร่องในหน่วยบริการและเครือข่ายสุขภาพที่มีความพร้อมก่อนจะขยายผลต่อไปรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและยังมีความสัมพันธ์กับโรคร่วมสำคัญเช่นโรคหัวใจและเบาหวานการนำ AI เข้ามาช่วยคัดกรองระดับพื้นที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับการรักษาและส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างทันท่วงทีลดภาระการเดินทางและถือเป็นต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมดูแลโรคผิวหนังอื่นๆในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าการเสนอของงบประมาณโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยึดความจำเป็นคุ้มค่าโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิการทั่วประเทศ
15: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนา

0: อาทิเบี้ยความพิการเงินสงเคราะห์เงินกู้ประกอบอาชีพผู้ช่วยคนพิการและการจ้างงานคนพิการรวมถึงเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งสำหรับปีงบประมาณ2570กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเสนอของงบประมาณ 27,680,000 บาทเพื่อจัดซื้อซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลคนพิการโดยคณะอนุกรรมการปรับลดงบประมาณลง 52,000 บาทโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากระบบเดิมใช้งานมาตั้งแต่ปี2552อุปกรณ์เริ่มเสื่อมสภาพพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอและไม่รองรับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัลในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีโครงการก่อสร้างห้อง Data Center วงเงิน 17,990,000 บาทหลังถูกพิจารณาปรับลดงบประมาณลง1ล้านบาทโดยโครงการก่อสร้างนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการรองรับระบบฐานข้อมูลใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยพร้อมติดตั้งระบบสำรองไฟระบบควบคุมอุณหภูมิระบบป้องกันอัคคีภัยระบบควบคุมการเข้าออกและระบบเครือข่ายรวมถึงประตูนิรภัยทนไฟวงเงิน 200,000 บาทซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ช่วยป้องกันการลุกลามของเพลิงและควันรองรับการทำงานร่วมกับระบบควบคุมการเข้าออกและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมถึงค่าติดตั้งและทดสอบระบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของห้อง Data Center ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยืนยันว่าทั้ง2โครงการเป็นการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานข้อมูลคนพิการและลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้สิทธิสวัสดิการในอนาคตโดยยึดหลักความจำเป็นความคุ้มค่าความโปร่งใสและตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย
2: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านหนังสือณสุเหร่าบ้านดอนเขตวัฒนาเพื่อติดตามการดำเนินงานของพื้นที่การเรียนรู้ในระดับชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนเป็นจุดศูนย์รวมและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่โดยเปิดเผยว่าบ้านหนังสือถือเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และทรัพยากรการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ใกล้บ้านช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้เข้าพบปะพูดคุยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบ้านหนังสือพร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆโดยปัจจุบันบ้านหนังสือสุเหร่าบ้านดอนมีเยาวชนและคนในชุมชนเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ15คนภายในจัดให้มีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่านมีการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นห้องปรับอากาศมีมุมนั่งอ่านหนังสือที่สะดวกสบายสะอาดและมีความปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนรู้ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมเดินหน้าสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยชนันชิดาสังทองรายงาน
1: วิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสวเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสวภาคพิเศษนำเสนอหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับพยานบุคคลและนักวิชาการ
3: นางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากระบวนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. 2569และการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567กล่าวเปิดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านณชั้น6อาคารรัฐสภาโดยระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลหลักฐานและข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นภาคพิเศษมุ่งเน้นการตรวจสอบและนำเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้ต่อสาธารณชนรวมทั้งสื่อสารไปยังกกต.นอกจากนี้ยังมุ่งชี้ให้เห็นประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่ควรได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชนและเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่น

0: การดำเนินงานของกกต.
1: ครั้งนี้พิเศษหน่อยค่ะเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากที่จะต้องนำเสนอข้อมูลหลักฐานสู่สาธารณะประกอบการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนและเพื่อสื่อสารไปยังกกต.เช่นเดียวกันวันนี้นะคะทางวิทย์ฝ่ายค้านของเรานะคะจัดเป็นภาคพิเศษที่จะสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวกับข้อผิดปกติในการดำเนินการของกกต.โดยตรงนอกเหนือจากความพยายามที่จะให้ประโยชน์ที่จะมีการโกงการเลือกวุฒิสภาแล้วเนี่ยกระบวนการโดยรัฐเองมีความผิดปกติอย่างไรบ้างที่เราจะสามารถตั้งข้อสังเกตได้ที่เราจะสามารถชี้ให้ทุกท่านเห็นได้ว่าณวันนี้เรายังไม่ไว้วางใจการตัดสินใจของกกต.
0: สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการนำเสนอข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมไว้รับฟังข้อมูลจากพยานบุคคลรวมถึงการอภิปรายจากนักวิชาการด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของกกต.ในมิติของหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนหารือข้อเสนอเชิงนโยบายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของกกต.ชวิษาประทุมมารายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 12:31 น.กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ลงนามคำสั่งปลดนางสาวโอกาสเตฟานิชิน่าพ้นจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ไม่ถึง1ปีขณะที่นางสาวสเตฟานิชิน่าเปิดเผยว่าการออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นการตัดสินใจของเธอเองซึ่งมาจากเหตุผลส่วนตัวพร้อมย้ำว่าเธอทำสิ่งต่างๆมากมายระหว่างดำรงตำแหน่งดังกล่าวอาทิการเพิ่มปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐและรักษาการการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองในสหรัฐทั้งนี้การปลดนางสาวสเตฟานิชิน่าออกจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตยูเครนประจำสหรัฐเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายคาดการไว้ล่วงหน้าและเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
2: คณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพเข้าพบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลโดยยืนยันว่าการถอนกำลังอิสราเอลออกจากพื้นที่แนวเส้นสีเหลืองในฉนวนกาซาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มฮามาสปกครองอยู่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์แล้วตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนกลางไกลเกลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสมาชิกคณะรัฐมนตรีความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูแสดงความกังวลและเรียกร้องให้การยกเลิกข้อตกลงฉบับล่าสุดที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะทำให้อิสราเอลเริ่มกระบวนการถอนกำลังทหารออกจากฉนวนกาซา
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสเปนควรคาดการถึงผลที่ตามมาจากคำตัดสินของศาลฎีกาสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกับประเทศทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งคำตัดสินดังกล่าวทำให้มาตรการป้องปรามการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอ่อนลงและมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองสเวตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้สเปนประเมินว่าผู้อพยพราว 69,500 คนเดินทางออกจากเมืองสเวตาและกลับไปยังโมร็อกโกแล้วอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นเมืองสเวตายังคงต้องรับมือกับผู้อพยพผิดกฎหมายอีกหลายพันคนที่ยังคงอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ในจำนวนนี้หลายร้อยคนปักหลักอยู่บริเวณชายหาดของเมืองสเวตา
2: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐและเกาหลีใต้และพันธมิตรอีก9ประเทศกล่าวหาเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของเกาหลีเหนือโดยไม่มีมูลความจริงและเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลที่สหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่ดำเนินการทันไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะพูดถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จากประเทศอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและพันธมิตรออกแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเกาหลีเหนือแอบอ้างใช้ตัวตนปลอมโดยใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามหรืออาจมีการโจรกรรมข้อมูลและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันแรกประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม C แมตช์แรกพิชยาภักดิ์ศรีมุกนักเทนนิสไทยประเดิมผลงานรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะแพนจือเย่จากจีนได้2เซตรวด6-1และ7-5พิชยาภักดิ์เก็บชัยชนะแมตช์แรกไว้ในมือได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตทินันเผือกคำชนะลาราลาวติจากฮ่องกง2-0เซต6-2และ6-4ด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะไตรศรีเสนไป2-1เซตด้วยสกอร์6-3 2-6และซูเปอร์ไทเบรก10-8คว้าแชมป์แมตช์แรกไปครองได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์ที่ห้องแถลงข่าวสนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอธเลติกเมืองคาปาสประเทศฟิลิปปินส์โดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าฟิลิปปินส์เป็นทีมที่มีความอันตรายและมีเฮดโค้ชที่มีฝีมือทำให้ยากสำหรับการต่อกรแต่สถานการณ์ของทีมชาติไทยอยู่ในช่วงที่ดีในระดับหนึ่งขณะที่สถิติการพบกับฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้มีผลกับเกมนี้เพราะทุกคนทำงานกันอย่างหนักโดยทีมงานมีการวิเคราะห์นักเตะของฟิลิปปินส์เป็นรายบุคคลและนักเตะไทยในทีมมีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ได้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอธเลติกถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมจัดแข่งกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทยครั้งที่31มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุไทยติดตามได้จากรายงาน
6: นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31 มกราคม 2570มุ่งเป้าหมายสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุและนักกีฬากรีฑาสูงอายุไทยแบ่งการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์นายวิวัฒน์วิกรานตโนรสกล่าวว่าในครั้งนี้จัดแข่งขันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ซ้ำซ้อนกับรายการอื่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเชื่อว่าจะมีนักกีฬามาแข่งขันกันได้อย่างเต็มที่แน่นอน
7: ปีที่แล้วอาจจะมีข้อจำกัดหลายๆเรื่องจะเป็นเรื่องของการซ้ำซ้อนของรายการก็ดีนะที่มีจำนวนรายการมากไปก็ดีแต่ว่าในการแข่งขันที่เพชรบูรณ์เนี่ยเราจัดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็คิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่นักกีฬาเข้าไปแข่งขันเป็นจำนวนมากขึ้นกว่าแต่ครั้งที่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยซึ่งมีความพร้อมด้านกายภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม
6: สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนจากชมรมกรีฑาสูงอายุในประเทศไทย60ชมรมและจากต่างประเทศจำนวน15ประเทศมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่า สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งและกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้แข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จ
8: ก็อย่างที่ทราบนะครับว่าอันดับต้นนะครับของโลกเลยนะครับที่1ที่2เนี่ยก็คือญี่ปุ่นจริงไม่ใช่แค่เอเชียนะครับเขาเป็นระดับโลกซึ่งเราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากครับเราอยู่ในน้อง ST เนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกนะครับก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในส่วนสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันเพิ่งไปแข่งขันที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้ายแต่คนสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้ง2คนจะได้เข้าในรอบชิงเหมือนกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้ติดท็อป3ด้วยหรือเปล่า
5: ทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปทีมนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองแล้วหลังจากโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ศึก CV Cup 2026สนามแรกได้สำเร็จโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรเปิดเผยว่ามีเวลาเตรียมตัวจาก VNL สู่ชิงแชมป์เอเชียประมาณ30วันและ CV Cup 2026ก็เป็นสัปดาห์แรกทำให้ต้องตัดสินใจจะใช้ทั้งนักกีฬาเลือดใหม่และรุ่นพี่พร้อมวางแผนการแข่งขันทั้ง3แมตช์ที่ผ่านมาโดยใช้ผู้เล่นไม่เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เรียนรู้และพัฒนานักกีฬาต่อไปทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง131แอสตันวิลล่าสโมสรฟุตบอลระดับโลกจากพรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลล่าสุดรวมกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกจัดกิจกรรมแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ฟุตบอลคลินิกฝึกทักษะลูกหนังให้กับเยาวชนอายุ 9-12 ปีรวม100คนที่ BG Training Center 3นำโดยเจมส์เชสเตอร์และอาเมดเอลมูฮามาดี2ตำนานนักเตะของแอสตันวิลล่าร่วมกับ2สตาร์ดังเจชนาธิปสงกระสินกับลูคัสอันเดอร์เซนจาก BG ปทุมยูไนเต็ดผ่านการเรียนรู้5ฐานย่อยประกอบด้วยการผ่านบอลการเลี้ยงบอลการยิงประตูการดวลตัวต่อตัวและแบ่งข้างเล่นกันในกลุ่มนอกจากกิจกรรมในครั้งนี้แอสตันวิลล่ายังเตรียมดวลแข่งกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องระดับโลกนัดพิเศษแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ในวันนี้เวลา 19:30 นที่สนาม True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีผานิชคาดนาครายงาน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมด ของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ขณะนี้เวลา 12:44 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครนายกและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.54 เซนติเมตรและเวลา 9:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 3:38 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
4: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่1740197132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Cloud Engineer AI Engineer Product Development Quality Assurance Engineer Web DeveloperAI Developer, Data Engineer, Security Engineer, IT Security และ IT Planning รวมทั้งหมด39อัตราเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ career.app.ntplc.co.th/job ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่5สิงหาคม2569กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอีบุ๊ครถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุด
12: ลอยแพราคาดิ่งท่านผู้ฟังคะรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่ต้องการมีรถยนต์คันใหม่ตอบสนองความต้องการด้านการประหยัดพลังงานและความทันสมัยแต่บางครั้งผู้ซื้อก็ต้องแลกกับความกังวลเช่นสมรรถนะในการขับขี่การให้บริการหลังการขายหรือแม้กระทั่งราคาที่ผันผวนนั่นเองค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสภาองค์กรของผู้บริโภคสะท้อนเสียงร้องเรียนของผู้ใช้รถ EV ทั่วประเทศพุ่งสูงกว่า 1,300 รายโดยปัญหาหลักที่สร้างความกังวลใจให้ผู้บริโภคมากที่สุด3ประเด็นได้แก่รถชำรุดบกพร่องถูกลอยแพหลังศูนย์บริการปิดตัวและราคาจำหน่ายที่ผันผวนลดลงอย่างรวดเร็วจึงได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้รถจัดทำเป็นคู่มือหรืออีบุ๊กฉลากรถยนต์และรถ EV ครบวงจรทั้งรถป้ายแดงและรถมือสองเพื่อเป็นแนวทางให้คนซื้อรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสป้องกันการถูกเอาเปรียบจากตลาดรถยนต์ยุคใหม่ภายในคู่มือดังกล่าวแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น3หัวข้อหลักได้แก่ 1. ศูนย์รวมฉลากรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ EV Hubยกขบวนข้อมูลรถ EV ป้ายแดงทุกค่ายมาไว้ในจุดเดียวให้คนอยากซื้อรถได้นอนดูเปรียบเทียบสเปคสมรรถนะและคุณสมบัติเด่นๆแบบชัดเจนไม่ต้องกลัวโดนเซลล์ขายฝัน 2. มาตรฐานฉลากรถยนต์และรถ EV ป้ายแดงรวบรวมประกาศสคบบังคับให้ผู้ประกอบการต้องแสดงรายละเอียดทางเทคนิคเช่นข้อมูลแบตเตอรี่ระยะทางวิ่งต่อการชาร์จต้องระบุมาตรฐานการทดสอบชัดเจนเช่น WLTP หรือ NEDC เพื่อป้องกันการโฆษณาเกินจริงราคาและเงื่อนไขการรับประกัน 3. ทางรอดตลาดรถมือ2รถยนต์และรถ EV ใช้แล้วปลดล็อกความกังวลใจของคนอยากซื้อรถมือ2ให้มีข้อมูลประวัติรถที่ชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้ลดความเสี่ยงโดนย้อมแมวและช่วยให้ผู้ประกอบการต้องทำฉลากแสดงข้อมูลตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้สคบ.ยังกำชับข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช 2522ให้รถ EV และรถยนต์ทุกประเภทเป็นสินค้าควบคุมฉลากหากโชว์รูมหรือค่ายรถไหนไม่ติดฉลากไม่แสดงข้อมูลให้ชัดเจนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประชาชนสามารถศึกษาและดาวน์โหลดอีบุ๊กข้อมูลการซื้อรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า EV ได้จากเว็บไซต์สคบ. www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนสคม1166จบบทความประจำวันเรื่องอีบุ๊กรถยนต์ปิดช่องโหว่ชำรุดลอยแพราคาดิ่งเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
14: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
13: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
14: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
13: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
15: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
16: ้งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์
4: เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจัญญาอ่าน

คุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภชรินโพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงศ์เช่นเคยค่ะ
1: พบกันวันที่2ของสัปดาห์นะครับวันนี้วันอังคารก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้อัปเดตข่าวสารและก็เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองนะครับคือ1ชั่วโมงที่จะอยู่ด้วยกันนะครับกับเรา2คนแล้วก็ทีมงานที่วันนี้มาครบครันเลยนะครับคุณสวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงวันนี้คุณกนกนวลภัทรมังคลานนท์ประสานงานและทีมนิวมีเดียก็ดูแลเรื่องของ Facebook Live ซ
0: ึ่
1: งตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับฉากหลังที่ท่านเห็นก็จะเป็นหาดขนอมมองอยู่ไกลๆแบบ Bird Eye View ก็จะเห็นว่านี่คือหาดที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงภูมิประเทศของจังหวัดนครราชสีมาขออภัยครับนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่โดดเด่นด้านท้องทะเลนะครับแล้วก็ภูเขาป่าไม้สวยเขียวขจีทีเดียวนะครับหาดขนอมนี่ก็เป็นหาดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เข้าถึงง่ายไปท่องเที่ยวกันได้ไม่ยากเลยนะครับถ้าหากใครไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: พี่จะบอกว่าวันอังคารสีชมพูให้ไปนครศรีธรรมราชก็ให้ไปดูโลมาสีชมพู
1: นี่ไงโอ้โหนี่เขาเด่นด้านโลมาสีชมพูใช่ไหมม
0: ัน
1: เป็นยังไงสีชมพูเลยไหมครับพี่พัด
0: สวยค่ะสีชมพู
1: โลมาสีชมพูสวยทีเดียวแล้วสีชมพูนี่เป็นสีโปรดของสุภาพสตรีคนไทยหลายคนเลย
0: หาดขนอมมีโลมาสีชมพูด้วยนะคะ
1: ครับก็ไปที่นี่
0: อุดมสมบูรณ
1: ์สะท้อนให้เห็นถึงระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็หาดทรายจริงๆแล้วก็ขาวสะอาดนะน้ำทะเลใสเล่นน้ำทะเลนี
0: ่
1: เป็นสิ่งที่ต้องทำเลยนะครับแล้วก็ใครที่ไปหาดขนอมก็อย่างที่พี่พัดบอกนะโลมาสีชมพูนี่จะมาหาอาหารแล้วก็ไปสอดส่องดูได้นะครับที่ชวนไปนครศรีธรรมราชนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยมีงานนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมซึ่งจัดขึ้นเพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ของนครศรีธรรมราชเขางานด้านศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมรวมถึงนิทรรศการพระเครื่องและวัตถุมงคลเมืองนครตลอดจนสตรีทอาร์ตและเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตจากศิลปินในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นเยาวชนก็นักท่องเที่ยวเนี่ยไปงานนี้จะได้เห็นเสน่ห์หรือว่าเมืองครของเราหรือว่านครศรีธรรมราชนั้นมีของดีที่เป็นในเชิงภูมิปัญญาวัฒนธรรมและศิลปะรวมถึงประวัติศาสตร์อย่างไรนะครับก
0: ็
1: จะได้เข้าถึงความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เราต้องช่วยกันโปรโมทหน่อยเพราะว่านี่คือวาระแห่งชาติเลยที
0: ่
1: เราจะส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดได้แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์อันโดดเด่น
0: ทำไมพูดถึงไม่ได้เพราะว่าพึ่งล่าสุดเลยนะคะมรดกโลกของเราวันที่25กรกฎาคม2569ที่ผ่านมายูเนสโกได้ประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมงานนี้ถือว่าเป็นงานเฉลิมฉลองของจังหวัดเลยทีเดียว
1: เหมือนร่วมกันฉลองด้วยความภาคภูมิใจว่าเนี่ยเมืองนี้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วก็เป็นการจุดประกายด้วยนะ
0: ไ
1: ปในตัวได้ว่าเมืองอื่นของไทยก็อาจจะเจริญรอยตามได้นะครับ
0: ถึงได้ใช้ชื่องานว่านครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมน
1: ั
0: ่นเองนะคะไปเที่ยวกันได้นะคะนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้มีมติคณะรัฐมนตรีที่จะแถลงไหมครับพี่พัด
0: วันนี้ไม่มีนะคะมาการประชุมคณะรัฐมนตรียังเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้เพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเดินทางไปอินโดนีเซียท่านไปวันที่3-4สิงหาคมในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่กระชับความสัมพันธ์

0: ซึ่งเป็นเรื่องราวของการไปปรึกษาหารือเรื่องหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะในการเดินทางอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกของนายรัฐมนตรีของไทยค่ะซึ่งในช่วงเวลาที่การสานสัมพันธไมตรีนี้นะคะประเทศอินโดนีเซียนั้นถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยที่สำคัญค่ะเป็นการเปิดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอุตสาหกรรมฮารานซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกนะคะแล้วก็มีการเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ด้านความมั่นคงก็ยกระดับความร่วมมือในการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกระบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์แล้วก็การลักลอบค้ายาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการทำงานร่วมกันแล้วก็หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวการลงนามความบันทึกความตกลงความเข้าใจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสายการบินที่จะเปิดเส้นทางการบินตรงกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ภูเก็ตบาหลีเพื่อความสะดวกในการเดินทางแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวนะคะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนค่ะท่านประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็ย้ำว่าการหารือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะเชื่อมั่นว่าความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างไทยอินโดนีเซียจะสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในระยะยาวค่ะผู้นำของทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับนั่นก็คือแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้ที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยและอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายรัฐมนตรีในช่วง2วันนี้ค่ะ
1: รายงานนี้นะครับก็ชักชวนทีมเศรษฐกิจนะแล้วก็นักธุรกิจจำนวนมากเลยโดยอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสซิเนสฟอรัมก็เป็นงานที่จัดขึ้นภายใต้การเยือนครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้ในการทำมาหากินน่ะก็คือต้องบอกว่าชวนคนอินโดนีเซียเนี่ยมาค้ามาขายกับคนไทยซึ่งหากจะรวมกันแล้วเนี่ยประชากรจำนวน350ล้านนะถ้ารวมเป็น2ประเทศใหญ่ที่สุดในอาเซียน2อันดับแรกเนี่ยก็จะทำให้ตลาดนั้นขยายใหญ่ยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างหุ้นส่วนที่จะได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายอย่างเราเนี่ยท่ามกลางสมัยนี้เนี่ยที่มีวิกฤตสงครามการค้าขายกันไม่ค่อยสะดวกราบรื่นเท่าไหร
0: ่
1: หากเราเปิดตลาดกันและกันเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มทางออกนะครับทำให้เราเนี่ยมีช่องทางในการระบายสินค้าเข้าถึงตลาดต่างๆที่มีศักยภาพได้ง่ายทั้งสองฝ่ายก็จะได้ประโยชน์นะงานนี้เดี๋ยวคงได้ดูในรายละเอียดว่านักธุรกิจไทยภาคส่วนอะไรอาชีพไหนที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย
0: อืมใช่ค่ะอ่ะเรามาเข้าสู่ช่วงของที่จะมีการพูดคุยกันเรื่องของประกันสังคมนะคะเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ประกันตนทั้งหลายควรจะรับรู้รับทราบกันนะคะในช่วงนี้เราไปพูดคุยกันในช่วงของ
1: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
0: คุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้เราจะไปพูดถึงกรณีของผู้ประสบการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะคะจะมีเรื่องราวของกฎหมายความรับผิดชอบดูแลเนื่องจากการทำงานยังไงบ้างนะคะเราไปพูดคุยกับนางสาวคุณาไทยอ่อนน้อมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สวัสด
1: ี
0: ค่ะ
1: ครับผมวันนี้ก็คุยกันเรื่องของกรณีการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานในก่อนอื่นนะครับก่อนจะคุยถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเงื่อนไขแบบใดหรือว่าสภาพแบบไหนที่หมายถึงการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานครับ
3: จริงแล้วหลักๆในวันนี้ก็อยากจะเป็นการอธิบายในเรื่องของการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องแจ้งว่าการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานก็จะเป็นในส่วนของกองทุนเงินทดแทนนะคะที่จะเป็นกองทุนที่นายจ้างเขาจะจ่ายเงินสมทบเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายก็หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานก็คือมาดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนั่นเองค่ะแต่ว่าทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่า การประสบอันตรายเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานหรือไม่เนื่องจากการทำงานอันนี้ค่ะมันก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่ก็ถ้าพูดถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณานะคะก็เริ่มจากการที่ลูกจ้างทำงานในช่วงเวลาการทำงานหรือเปล่าหรือทำงานในสถานที่ทำงานหรือไม่หรือการปฏิบัติงานหรือการทำกิจธุระต่างๆของลูกจ้างเนี่ยค่ะเป็นการทำตามคำสั่งของนายจ้างหรือเป็นการทำเพื่อป้องกันรักษาผลประโยชน์ให้กับนายจ้างหรือเปล่าค่ะมันก็จะกลายเป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆที่พอจะทำให้เราสามารถแยกการประสบอันตรายที่เกิดจากการทำงานแล้วก็ไม่เกิดจากการทำงานได
0: ้ค่ะทีนี้ตัวพระราชบัญญัติเงินทดแทนนะคะได้มีการกำหนดเรื่องของการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานไว้อย่างไรบ้างแล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอะไรให้ผู้ประกันตนได้รับทราบบ้างคะ
3: กฎหมายนะคะก็คือตัวพระราชบัญญัติเงินทดแทนเนี่ยจะมียามของการประสบอันตรายอยู่ค่ะซึ่งการประสบอันตรายเนี่ยก็คือการที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือว่าจิตใจหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานเพื่อป้องกันแล้วก็รักษาผลประโยชน์ให้กับนายจ้างหรือตามคำสั่งของจ้างค่ะก็คือตามหลักเกณฑ์การแยกการประสบอันตรายเนื่องกับการทำงานแล้วก็ไม่เนื่องกับการทำงานที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเช่นกันกับการเจ็บป่วยแล้วก็การสูญหายค่ะหลักๆว่ามันจะมาจากการทำงานหรือเปล่าก็จะมีถ้าเราจะพูดกันให้เห็นภาพอาจจะต้องเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาเพื่อให้มองเห็นภาพกว้างๆนะคะที่อะไรที่จะเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานบ้างแล้วก็อาจจะมองที่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดจากการทำงานโดยตรงหรือเปล่าเช่นลูกจ้างเนี่ยที่เป็นลูกจ้างในสถานทำแอร์ในพื้นที่ก่อสร้างนะคะเดินไปถูกตะปูตำแบบนี้ก็คืออยู่ในเวลาการทำงานใช่ไหมคะซึ่งกำลังทำงานอยู่ประสบเหตุเนื่องจากอุปกรณ์ใดๆต่างๆในการทำงานก็ตามตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานค่ะ
0: ก็คือดูจากในเวลาทำงานด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่าจะล่วงเวลานอกเวลาทำงานเนี่ยก็จะต้องดูว่าทำเพื่อการทำงานจริงๆหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ถ้าลดตัวอย่างอันนี้ที่จะเป็นในเวลาทำงานใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราพูดถึงนอกเวลาทำงานอย่างเช่นบางคนที่ทำโอทีนะคะก็คือทำเพื่อผลประโยชน์ของจ้างเนาะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างที่ทำงานล่วงเวลาหรือทำโอทีเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมาถูกนับว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานเช่นกัน
0: แล้วสถานที่ล่ะคะ
3: เรื่องสถานที่ก็เหมือนกันค่ะคือเราคุ้มครองไม่ว่าจะในสถานที่ทำงานหรือนอกสถานที่ทำงานถ้าเกิดว่าลูกจ้างทำไปเพื่อผลประโยชน์ของนายจ้างหรือนายจ้างสั่งให้ไปทำนะคะก็จะถูกนับว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานทั้งหมดถ้าเกิดอุบัติเหตุระหว่าง
0: ก็คือว่าถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ว่าจะในหรือนอกสถานที่นะคะแล้วก็แม้ว่าจะในเวลาหรือนอกเวลานะคะก็คือว่าถ้ามันเพื่อการทำงานจริงๆก็จะสามารถชี้ได้ว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะคะ
3: อย่างถ้าเกิดว่าบางทีมันจะมีกรณีของการที่เป็นลูกจ้างที่ทำงานประจำปกติก็ทำงานในออฟฟิศ
0: ค่ะ
3: หรือนายจ้างบอกว่าโอเคเฮ้ขอสั่งให้ไปทำไปสัมมนาที่จังหวัดนี้นะอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะเราก็จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่นายจ้างออกคำสั่งใช่ไหมคะลูกจ้างออกเดินทางจากบ้านต่อให้เห็นว่าเกิดอุบัติเหตุอะค่ะยังไม่ถึงงานสัมมนาเลยอันนี้เราก็คุ้มครองแล้วนะคะเพราะถือว่าเริ่มทำงานให้กับนายจ้างเลย
0: ค่ะอันนี้อยู่ที่ว่าสถานการณ์ของผู้ประกอบการด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ก็ถ้าเป็นกรณีของลักษณะพื้นที่ของการทำงานใช่ไหมคะหมายถึงว่าสถานประกอบการเนี่ยถ้าเกิดอย่างเช่นในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเป็นมีการทำงานในโรงงานเกิดโรคหรือว่าประสบเหตุอะไรอาจจะสารเคมีก็ดีหรืออะไรก็ดีอันเนี้ยก็นับเหมือนกันนะคะว่าเป็นการประสบอันตรายเป็นการเจ็บปวดเนื่องจากการทำ
0: เช
3: ่นคุณทำงานอยู่ในโรงงานที่ผลิตสารเคมีเยอะๆทำมาเป็นระยะเวลานานประมาณแล้วก็เกิดเป็นโรคเป็นมะเร็งอยู่เป็นอะไรก็ตามเนี่ยค่ะแล้วก็เราก็ไปตรวจแล้วก็มีการพบว่าคุณมีสารเคมีตรงเนี้ยสะสมเป็นเวลานานสามารถสืบได้ว่ามันมาจากการทำงานที่สถานที่โรงงานนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถนับได้ว่าเป็นการเจ็บป่วยจากการทำงาน
0: ค่ะและในกรณีที่แบบนอกเหนือหน้าที่ของลูกจ้างที่จะไปทำงานนะเวลานั้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจับทำเพื่อประโยชน์กับนายจ้างหรือไม่ก็ตามแต่ว่าไม่ได้ใช่ตรงโดยหน้าที่โดยตรงอย่างเงี้ยค่ะจะดูยังไงคะมีกรณีตัวอย่างไหมคะ
3: ถ้าเป็นให้ยกตัวอย่างง่ายนะคะอย่างเช่นคือมีพนักงานขับรถใช่ไหมคะหน้าที่ของพนักงานขับรถก็จะต้องขับรถถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยพนักงานขับรถก็อาจจะมีช่วงเวลาที่เขาไปช่วยขนของให้กับพนักงานขนของ
0: ค่ะ
3: นะคะก็คือเขาไม่ได้ทำตามจ็อบที่เขาได้รับจากนายจ้างโดยตรงแต่ว่าเขาก็ไปช่วยแล้วก็มันก็เป็นผลประโยชน์ให้กับนายจ้างแบบนี้ถ้าเกิดว่าระหว่างเขาประสบอันตรายก็นับว่าเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากทำงานกัน
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแล้วก็ไปทำด้วยตนเองแต่ว่าไม่ได้เพื่อนายจ้างอะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเขาอาจจะไปทำอะไรแล้วเกิดอุบัติเหตุมีอะไรหล่นใส่ศีรษะเขาในเวลาที่ไม่ใช่หน้าที่อะค่ะแต่ว่าไปทำอันนี้ต้องให้จ้างสั่งเท่านั้นหรือเปล่าคะ
3: ก็มันต้องคิดแบบว่าการกระทำของเขาอะค่ะเพื่อประโยชน์ให้กับนายจ้างหรือเปล่าอย่างเช่นสมมติว่าตอนพักเที่ยงอะไรนะคะลูกจ้างกินข้าวอยู่แล้วก็เอานิ้วมือไปแย่พัดลมอย่างเงี้ยค่ะไปทำเองแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
0: ค่ะ
3: มีดบาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นความเป็นการกระทำที่ลูกจ้างทำของเขาเองโดยที่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อนายจ้างหรือว่ากิจการของนายจ้างนะคะอ
0: ัน
3: นี้ก็จะเป็นการประสบอันตรายที่ไม่เนื่องจากการทำงานต้องเป็นการใช้กองทุนประกันสังคมไม่สามารถบวกกับทางกองทุนเงินแทนได
0: ้ค่ะก็ต้องดูเป็นกรณีไปนี่ต้องให้แพทย์เป็นคนวินิจฉัยหรือเปล่าคะ
3: ก็ต้องให้แพทย์หลักฐานทางการแพทย์ก็จะเป็นหลักฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยโดยรวมอยู่แล้วค่ะ
0: ก็คือต้องให้ดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเกิดไปเพื่ออะไรด้วยนะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: ในกรณีอุบัติเหตุนี้ยังพอจะเข้าใจได้แต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเราเกิดกรณีถูกทำร้ายล่ะคะมันจะอยู่เข้าข่ายเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานไหมคะ
3: ก็เข้าข่ายเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้กรณีของการถูกทำร้ายเราต้องมอง2อย่างค่ะก็คือถ้ามันจะเป็นการเนื่องจากการทำงานเนี่ยก็จะขอยกตัวอย่างเป็นอาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็คือมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช่ไหมคะแต่เกิดว่าถูกทำร้ายแล้วขนาดทำงานเนี่ยค่ะเช่นเข้าเวรอยู่แล้วก็ต้องไปจับขโมยแล้วก็เกิดประสบอันตรายระหว่างนั้นอันนี้ก็จะนับว่าเป็นการประสบอันตรายที่เกิดจากการทำงานค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบหัวหน้ากับลูกน้องทะเลาะกันเนี่ยค่ะโดยที่หัวหน้าไปทำร้ายลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเหตุส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการทำงานก็จะไม่สามารถที่จะนับเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานได้ค่ะ
0: ดูถึงนี่นี่ฉายยากเหมือนกัน
1: ก็ยากเหมือนกันนะมันบางครั้งต้องใช้วิจารณญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานทางการแพทย์ก็จะมีน้ำหนักมากในการที่จะ
3: ก็จะมีหลายๆอย่างค่ะถ้าก็จะมีทั้งหลักฐานทางการแพทย์ด้วยแล้วก็บันทึกถ้อยคำหรือว่าจะเป็นการสืบพยานอะไรต่างๆอาจจะแบบมีกล้องวงจรปิดไหมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องดูพยานแวดล้
0: อม
3: ก็หลักฐานอย่างนี้ประกอบกันด้วย
0: อย่างนี้สำคัญคีย์เวิร์ดสำคัญมันน่าจะมาจากนายจ้างด้วยใช่ไหมคะ
3: ก็จะเป็นว่าคำสั่งนายจ้างหรือเปล่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์กับนายจ้างหรือเปล่าน
1: ี่คือคีย์เวิร์ด
0: สำคัญเลยว่าจะเป็นตัวตัดสินได้ว่ามันเพื่อเนื่องจากการทำงานไหมนะคะในกรณีที่เป็นกิจกรรมในบริษัทที่เป็นการแข่งขันกีฬาอะไรแบบนี้แล้วประสบอุบัติเหตุอันตรายล่ะคะนับว่าเป็นการทำงานไหมคะ
3: ถ้าเราลองคิดถึงว่าบริษัทใหญ่ๆที่เขาจะชอบจัดเป็นกีฬาสารสัมพันธ์เลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
3: ถ้าสมมติว่าบริษัทเนี่ยเขามีการมอบหมายให้พนักงาน A ไปแข่งแบดมินตันกับ สาขาอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือจะมีการมอบหมายใช่ไหมคะมันจะเข้าคีย์เวิร์ดของการที่ว่าได้รับคำสั่งได้รับการมอบหมายที่จะต้องทำเพื่อนายจ้างแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปซ้อมไปฝึกซ้อมหรือไปแข่งขันแล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลานี้ก็จะนับว่าเป็นการประสบอันตรายไม่ถึงการทำงานเช่นกัน
0: ค่ะก็สามารถที่จะใช้เงินกองทุนเงินทดแทนได้นะคะแต่ทีนี้มีลักษณะของการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานที่บอกว่าดูแลทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจคุณาไทยยกตัวอย่างสักนิดได้ไหมคะเรื่องของจิตใจเนี่ยมีเคสตัวอย่างให้ฟังไหมคะ
3: ถ้าเป็นเรื่องของจิตใจอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะถ้าถือว่าเราจะอธิบายออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างยากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีการพิสูจน์ด้วยหลักฐานทางการแพทย
0: ์ค่ะ
3: แต่ถ้าสมมติว่าลูกจ้างเนี่ยมีข้อบ่งชี้นะคะว่าอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจจากการประสบอันตรายโดยมากแล้วค่ะเราประสบอันตรายทางกายก็จะกระทบกับจิตใจด้วยก็อาจจะมีการที่จะต้องให้แพทย์นะคะเข้ามาประเมินทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะดูจากคำวินิจฉัยของทางแพทย์นะคะเป็นหลักเรื่องนี้นะคะ
0: ค่ะเพราะว่ามันต้องมันลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะนอกจากร่างกายที่ดูตีโจทย์ยากแล้วยังมีเรื่องของจิตใจนิดยากขึ้นไปอีก
1: ค่ะทีนี้เนี่ย
3: แต่ว่า
1: ครับผม
3: ค่ะก็คือจริงๆแล้วค่ะนอกจากเรื่องการประสบอันตรายตรงนี้แล้วนะคะก็มีสิ่งที่อยากจะบอกให้ทราบอีกอย่างก็คือทางกองทุนเนี่ยค่ะการคุ้มครองของกองทุนเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่าโอเคคนที่มาขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปก็คือเราก็จะคุ้มครองใช่ไหมคะเพราะว่าถือว่าเป็นลูกจ้างแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราคุ้มครองแม้กระทั่งแรงงานข้ามชาติที
0: ่
3: เข้ามาทำงานผิดกฎหมายเนี่ยกฎหมายของกองทุนเงินทดแทนก็ครอบคลุมเหมือนกันนะคะก็จะเป็นประมาณว่าถ้าเกิดว่าลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติเนี่ยค่ะได้รับการประสบอันตรายไม่ว่าจะเข้ามาถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามถ้าเกิดมีการแจ้งประสบอันตรายเข้ามาค่ะเราก็จะมีการวินิจฉัยแล้วก็ออกคำสั่งให้นายจ้างเนี่ยจ่ายค่าทดแทนให้กับลูกจ้างที่ประสบอันตราย

0: ิทธิประโยชน์เมื่อลูกจ้างเกิดประสบอันตรายนะคะเจ็บป่วยหรือมีการสูญหายนะคะเนื่องจากการทำงานนะคะก็เราก็จะมีการรับผิดชอบในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าทดแทนต่างๆค่ะโดยค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเบื้องต้นเราก็จะจ่ายให้ 65,000 บาทค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการประสบอันตรายที่มีความร้ายแรงหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังต้องรักษาต่อเนื่องนะคะเราก็จะสามารถขยายวงเงินการรักษาในโรงพยาบาลที่ทำสัญญากับเราอะค่ะได้สูงสุดถึง1,000,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าลูกจ้างเนี่ยรักษาที่สถานพยาบาลของภาครัฐนะคะเราก็จะดูแลไปจนสิ้นสุดการรักษาแล้วก็ค่าทดแทนอื่นๆก็จะมีค่าทดแทนกรณีที่ลูกจ้างต้องหยุดงานตามแพทย์สั่งค่ะเราก็จะดูแลตรงนี้ให้ค่ะก็จะเป็น 70% ของค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับสูงสุดไม่เกิน20,000 บาทต่อเดือนค่ะก็คือจะเป็น 70% ของ20,000 บาทเช่นกันกับกรณีที่ลูกจ้างสูญเสียอวัยวะหรือเป็นทุพพลภาพเนี่ยค่ะเราก็จะจ่ายให้ถ้าเป็นกรณีสูญเสียอวัยวะก็จะแล้วแต่การประเมินว่าลูกจ้างจะได้รับค่าทดแทนเท่าไหร่สูงสุดก็จะเป็นเหมือนกันค่ะคือ 70% ของค่าจ้างของลูกจ้างสูญเสียไม่เกิน20,000 บาทก็แต่ถ้าเป็นกรณีทุพพลภาพเนี่ยเราก็จะจ่ายให้ไปตลอดค่ะแล้วก็ถ้ากรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิตหรือสูญหายนะคะเราก็จะมีค่าทดแทนเป็น 70% เหมือนกันของเงินเดือนของลูกจ้างถึงสิทธิ์ไม่เกิน 1,000 บาทให้กับผู้มีสิทธิ์ของลูกจ้างแล้วก็จะมีค่าทำศพแยกให้ต่างหาก5,000แล้วก็จะมีค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้างผู้พลภาพสูญเสียอวัยวะที่เขาต้องการที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพนะ
1: คะก็จะเข้าส่งไปเข้าที่ศูนย์ฟื้นฟูไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็กรณีที่ลูกจ้างประเมินทำการประเมินแล้วเนี่ยค่ะว่าเป็นผู้สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานหรือเป็นผู้ทุพพลภาพแต่ว่าสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็อยากจะกลับเข้ามาทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นผู้เข้ารับการฟื้นฟูได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะแล้วก็ทางศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพก็จะดูแลในเรื่องของการช่วยฟื้นฟูทั้งสภาพร่างกายจิตใจแล้วก็ส่งเสริมอาชีพด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเข้าไปที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วร่างกายและจิตใจเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนี่นายจ้างสามารถรับกลับเข้าไปทำงานได้เหมือนเดิมไหมคะ
0: นายจ้างสามารถรับกลับเข้าไปทำงานได้ค่ะก็จริงๆทางศูนย์ฟื้นฟูก็จะมีโครงการในเรื่องของฝากฝึกสถานประกอบการเนี่ยค่ะก็คือนายจ้างสามารถติดต่อทางศูนย์ฟื้นฟูเพื่อที่จะมาร่วมโครงการฝากฝึกได้ค่ะก็คือตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นการที่ทางศูนย์เนี่ยมีการฝากลูกจ้างที่ได้รับการฝึกอาชีพแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานจนเรียบร้อยแล้วให้กลับไปทำงานในสถานประกอบการเดิมสถานประกอบการที่มีความสนใจที่จะจ้างลูกจ้างเข้าไปทำไปทดลองการทำงาน
1: ค่ะ
2: ฝาก
1: ในช่วงท้ายค่ะ
2: ครับผมถึงโครงการดีๆแบบนี้นะครับ
1: สำหรับผู้ประกอบการแล้วก็ตัวผู้ประกันตนที่จะรับรู้เรื่องเหล่านี้ค่ะ
0: ก็ยังไงก็ฝากในเรื่องของวันนี้เราพูดถึงเรื่องการประสบอันตรายนะคะก็เลยอยากจะให้ลูกจ้างเรียกอะไรเวลามีการประสบอันตรายเนี่ยค่ะไม่ว่าจะในเวลางานนอกเวลางานยังไงก็ตามเนี่ยค่ะจะอยากให้ลองให้จะให้มีความตระหนักว่าการประสบอันตรายของเราเนี่ยไม่เกิดการทำงานหรือเปล่าเราจะได้สามารถทวงสิทธิ์หรือว่าแจ้งในจ้างให้ในจ้างแจ้งได้ถูกกองทุนนะคะว่าเราประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะเราก็ต้องแจ้งทางกองทุนเงินทดแทนค่ะถ้าไม่เนื่องจากการทำงานก็จะไปกองทุนประกันสังคมเพื่อให้เราได้รับผิดชอบได้อย่างเป็นระบบ
1: ค่ะถ้าว่ามีเรื่องสงสัยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: ค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางของสำนักงานประกันสังคมทุกช่องทางเลยค่ะทางสายด่วนแล้วก็ทางเพจ Facebook หรือว่าช่องทางอื่นๆของสำนักงานประกันสังคม
1: ค่ะวันนี้ต้องขอพระคุณนะคะคุณคุณาไทยอ่อนน้อมนะคะนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสำนักงานประกันสังคมที่ให้เกียรติมา

0: ูดคุยในเรื่องของกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับก็ต้องประชาสัมพันธ์กันเรื่อยไปแล้วสำหรับสิทธิประโยชน์ดีๆซึ่งมีหลากหลายมากนะครับสำหรับสำนักงานประกันสังคมที่มีให้แก่ผู้ประกันตนทั้งหลายบางเรื่องนั้นอาจจะยังไม่ทราบในรายละเอียดแล้วก็จะเจาะลึกลงรายละเอียดหน่อยแต่ถ้าใครฟังไม่ทันจริงๆเนี่ยก็อาจจะไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมหรือ
0: sso.go.th นะคะแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะทาง LINE ก็ SSO เช่นเดียวกันนะคะติดต่อโทรศัพท์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1506ตลอด24ชั่วโมงสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุยได้ค่ะ
1: ตอนนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารและข้อมูลที่น่าสนใจกันเพิ่มเติมครับ
3: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนห้องสมุดใจร้ายกับนายโซเชียลในยุคที่โลกทั้งใบอยู่ในมือของนักเรียนผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและแทบจะไร้ขีดจำกัดคำถามที่ตามมาอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้คือแล้วห้องสมุดโรงเรียนยังคงมีความจำเป็นอยู่หรือไม่หลายคนอาจมองว่าห้องสมุดเป็นเพียงสถานที่สำหรับหนังสือเก่าแต่เมื่อมองให้ลึกลงไปในบทบาทที่แท้จริงท่ามกลางความท้าทายของข้อมูลลวงข่าวปลอมและเนื้อหาที่บิดเบือนซึ่งแพร่กระจายอย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์บทบาทของห้องสมุดโรงเรียนกลับมีความสำคัญขึ้นในฐานะบรรทัดฐานของเนื้อหาที่ถูกต้องวันนี้สื่อสารมวลชัวมีโอกาสพูดคุยกับนางสาวจุฑารัตน์โฉมสันเทียผู้ชำนาญการหัวหน้างานห้องสมุดและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนมหิศราธิบดีจังหวัดนครราชสีมากับประเด็นห้องสมุดจะปรับเปลี่ยนพัฒนาบทบาทตนเองเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างและฝึกฝนทักษะการรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไร
4: คือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็เหมือนกับเราในอดีตเนาะเราก็ใส่สบายเฉียงเนาะพอปัจจุบันเราก็มีเครื่องนุ่งห่มที่มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกันค่ะในยุคที่เด็กเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้ตลอดเวลาห้องสมุดก็ไม่ควรมีแต่หนังสืออย่างเดียวเราจะเห็นว่าศูนย์การเรียนรู้หรือว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัยห้องสมุดโรงเรียนนะคะหรือว่าศูนย์สารสนเทศเนี่ยเมื่อก่อนเราจะมีแค่หนังสือคือตอนนั้นมันยังไม่ได้มีสื่อออนไลน์มันยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเพราะฉะนั้นทุกคนจะมุ่งมั่นหาความรู้จากหนังสือแต่เมื่อห้องสมุดนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราต้องรับมือเนาะเราควรเป็นศูนย์เรียนรู้ดิจิตอลที่มีทั้งสื่อมัลติมีเดียมีทั้งเครื่องมือค้นคว้าและกิจกรรมตรงนี้สำคัญมากคือเดี๋ยวนี้เด็กเข้ามาห้องสมุดเขาไม่อ่านนะก็คือมีประมาณ140เท่านั้นแหละค่ะที่จะมาถามว่ามีหนังสือใหม่อะไรแล้วก็เด็กม.6ที่เขาจะเข้าสอบในระดับมหาวิทยาลัยอ่ะเขาก็จะมาหาคู่มืออ่านส่วนเด็กบางคนก็จะมาหานวนิยายวัยรุ่นเด็กๆนิยมก็คือพวกหนังสือ How to ที่เป็นหนังสืออ่านแล้วหิวใจแต่ว่าส่วนน้อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีเครื่องมือในการค้นคว้าก็คือเขามีโทรศัพท์มีข้อมูลที่ออนไลน์ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหยิบจับหนังสือแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือห้องสมุดต้องสร้างกิจกรรมอาจจะมีมุมให้เด็กได้วิเคราะห์หรือว่าให้เห็นข้อมูลนะคะว่าอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าอะไรที่มันเป็นข้อคิดเห็นเนี่ยตรงนี้เราควรจะจัดข้อมูลหรือว่าเป็นสถานีการเรียนรู้ให้เด็กมีลิงก์มีอีบุ๊กที่ให้เด็กสามารถเลือกอ่านได้ก็คือเราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทเน้นให้เด็กเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสืบค้นข้อมูลนั้นไม่ใช่ข้อมูลที่มาจากอินเทอร์เน็ตที่เด็กๆเอามาแชร์กันหรือว่าเอามาทำการบ้านส่งครูแต่จริงๆแล้วข้อมูลที่สำคัญที่สุดก็คือมาจากหนังสือเพราะฉะนั้นโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยค่ะเขาก็จึงมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลก็คือให้เด็กเรียนในรายวิชา IAS ก็คือ Independent Study ทำให้เด็กเนี่ยสร้างนวัตกรรมเนาะจากการเรียนรู้แล้วก็การให้เด็กเนี่ยมาสืบค้นหาข้อมูลจากหนังสือเนี่ยตัวนี้เราก็ยังถูกฝังเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้แล้วก็ออกแบบชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
3: เมื่อภาษาของโซเชียลที่เน้นความเร็วกระชับและกระตุ้นอารมณ์กลายเป็นภาษาที่นักเรียนคุ้นเคยส่วนคำแนะนำการตักเตือนหรือความห่วงใยในรูปแบบเดิมๆของครูอาจถูกแปลความหมายผิดเพี้ยนไปกลายเป็นเพียงเสียงรบกวนที่น่ารำคาญหรือกระทั่งเป็นการบงการที่กระตุ้นให้เกิดกำแพงแห่งการต่อต้านโดยไม่ตั้งใจครูจะปรับกลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรเพื่อเปลี่ยนการเผชิญหน้าที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งให้กลายเป็นการสนทนาที่สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกับโลกของพวกเขาได้อย่างแท้จริง
4: เราต้องมีเทคนิคนะว่าเราจะสื่อสารกับเขาอย่างไรไม่ให้เขาต่อต้านใช่ไหมคะเขาต้องเรียกว่าต้องใช้คำว่าร่วมกันเรียนรู้มากกว่าสั่งสอนต้องให้เขาลองสืบค้นเราต้องให้เขาหาหลักฐานเองให้เขาหา reference เองแล้วเขาจะเห็นผลด้วยตนเองคือเด็กยุคนี้อยากมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวสิ่งสำคัญที่สุดคือเมื่อเขาเจอสถานการณ์หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเราต้องให้เขาได้เรียนรู้หรือว่าหาหลักฐานมาหา reference มาแล้วก็มาดิสคัสกันในห้องเรียนครูกับเด็กคือต้องเรียนรู้ร่วมกันว่าเขาค้นอย่างเงี้ยเขาค้นเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นเราลองฟีดแบ็กกลับไปว่าให้เขาได้ลองหาข้อมูลด้วยตัวเองหมายถึงเขาสงสัยอะไรแล้วให้เขาไปหาคำตอบเพื่อตอบตัวเอง
3: วัยมัธยมเป็นช่วงวัยที่มีการพัฒนาอัตลักษณ์และต้องการการยอมรับจากสังคมรอบข้างสื่อออนไลน์ต่างๆไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลและความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเยาวชนในหลายด้านเช่นภาษาแสดงที่ไม่เหมาะสมการแต่งกายที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหรือค่านิยมที่เน้นวัตถุนิยมและภาพลักษณ์มากกว่าคุณค่าที่แท้จริงด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่น่ากังวลว่านักเรียนอาจเรียนแบบพฤติกรรมจากโซเชียลมีเดียโดยไม่ผ่านการกลั่นกรองซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
4: เด็กยุคใหม่เนี่ยเป็นตัวของตัวเองสูงเมื่อโลกโซเชียลอะค่ะมันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายดังนั้นครูที่ดีจึงต้องเป็นโค้ชเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้มากกว่าที่เราจะพูดกับเด็กบางทีพูดทางคาบแบบเนี้ยเด็กไม่ได้อะไรดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะทำยังไงให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็ให้เขาได้พูดเราเป็นผู้ฟังเขาบ้างแล้วการเรียนรู้ไม่ควรจะเป็นถูกผิดแต่การเรียนรู้ควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลมีทักษะในการสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ
3: ครูในฐานะผู้อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังให้คำแนะนำและปลูกฝังทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแนวทางในการป้องกันควรครอบคลุมทั้งการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในหลักสูตรการเรียนการสอนการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนใช้โซเชียลมีเดียอย่างมีสติปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองต่อไปครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
9: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
11: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
12: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
13: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
12: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
1: ช่วงที่2นะครับ 13:40 นาทีนะครับช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกัน
0: ทักทายผู้ฟังที่อยู่ร่วมกับเราหน่อยนะคะผู้ฟังทางวิทยุก็ฟังกันไปแต่ว่ามีเพื่อนมาฟังทาง Facebook Live ด้วยนะคะมีใครบ้างคะ
1: ผมไม่แน่ใจ
0: คุณอัชรานะคะทักทายมาค่ะตอนบ่ายมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะคุณธนัทพลบอกว่าเป็นสมาชิกใหม่นะคะคุณธนัทปรินนะคะผู้ทับทิมนะคะก็ทักทายมาคุณรจนาค่ะคุณพิกุลนะคะคุณดาราวันคุณข้าวหอมค
1: ุ
0: ณสุเทพช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะ
1: ค
0: ขอบคุณมากๆค่ะช่วงบ่ายแบบนี
1: ้หน่อยเพราะว่าวันไม่เปิดสายก็อาจจะเงียบเหงาหน่อย เรากลัวจะเหงาก็ต้องทักทายผู้ฟังแบบนี้แหละ นะฮะแต่ถึงแม้ไม่เปิดสายนะครับวันนี้เราก็ยังคงมีสาระที่เป็นประโยชน์นะครับเช่นข่าวสารที่จะได้ทำงานกัน
0: ต่อเนื่องก็นิดนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้คุยกันเรื่องของประกันสังคมนะคะก็มีเรื่องของการเดินหน้ารับฟังร่างกฎหมายกองทุนเงินทดแทน5 ภาคนะคะยกระดับขยายความคุ้มครองลูกจ้างทุกกลุ่มต่อเนื่องเมื่อสักครู่ที่บอกว่าพระราชบัญญัติเงินทดแทนที่พูดคุยกันไปเรื่องของการเรื่องของอัตราจากการทำงานนะคะเริ่มมีการเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับที่พ.ศ.ครอบคลุม5ภูมิภาคทั่วประเทศในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569ค่ะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะผ่านระบบกฎหมายกลาง www.law.go.th เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ตั้งแต่วันที่3สิงหาคมถึง15กันยายนนี้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นนำไปประกอบพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายต่อไปค่ะการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้นะคะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีวันที่4สิงหาคมวันจังหวัดนครราชสีมาวันที่7สิงหาคมจังหวัดเชียงใหม่วันที่14สิงหาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่20สิงหาคมและกรุงเทพมหานครนะคะในวันที่9กันยายน2569ค่ะสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่ก็มุ่งยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้ครอบคลุมเป็นธรรมขยายความคุ้มครองของลูกจ้างทำงานบ้านให้ได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทนเช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปนะคะพร้อมทั้งปรับถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนอกจากนี้ก็ยังขยายสิทธิของบุตรโดยยกเลิกข้อจำกัดด้านอายุการศึกษาความทุพพลภาพพร้อมกำหนดให้ครอบคลุมทั้งบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรตามความเป็นจริงและบุตรบุญธรรมรวมถึงโอกาสให้เปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถทำหนังสือระบุผู้รับเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตได้ตามความประสงค์เพื่อลดข้อพิพาทในการรับสิทธิ์และปรับปรุงหลักเกณฑ์สิทธิของคู่สมรสให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันค่ะด้านการบริหารกองทุนร่างกฎหมายก็ยังเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนสามารถพิจารณาจำหน่ายหนี้ศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนพร้อมทั้งปรับโครงสร้างการบริหารอีกด้วยนะคะอย่างเช่นการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจสอบการเพิ่มผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างในคณะกรรมการการแพทย์การกำหนดอำนาจคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนในการเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะร่างกฎหมายนี้ก็จะเป็นบทเฉพาะการนะคะรองรับบังคับใช้โดยให้นายจ้างมีลูกจ้างอยู่ก่อนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ต้องยื่นขึ้นทะเบียนลูกจ้างที่ยังไม่มีข้อมูลในระบบของสำนักงานประกันสังคมภายใน90วันรวมทั้งกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนกรณีบุคคลทุพพลภาพ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนพ.ศ.2537ได้รับค่าทดแทนตลอดชีวิตทั้งนี้การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้การปรับปรุงกฎหมายสะท้อนปัญหาและความต้องการของผู้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงนะคะนำไปสู่กฎหมายที่มีความทันสมัยเป็นธรรมและสามารถยกระดับคุณการคุ้มครองลูกจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะเปิดรับฟังเวทีความคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ทาง www.sso.go.th ค่ะระหว่างวันที่3ถึงสิงหาคมถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะ
1: นะครับโหนี่ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตเราโดยตรงเลยนะฮะก็รับทราบเอาไว้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่เกี่ยวพันกับหลักประกันสุขภาพและที่เป็นอัปเดตล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจากที่มีกระแสเรื่องของบัตรทอง30บาทเนี่ยซึ่งเราใช้ประโยชน์ในส่วนนี้มานานหลายสิบปีแล้วแล้วก็เป็นแคมเปญที่คนไทยภาคภูมิใจทั้งหมดนี้ว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่ประสบความสำเร็จมากๆสามารถสร้างการเข้าถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้แก่คนทั่วไปไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ถนนตำบลใดมีสถานะแบบไหนมีฐานะอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่ได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงกันบัตรทอง30บาทมีคนบอกว่าอาจจะมีการยุบลงไป
0: มีข่าวมีข่าวมาแบบนั้นนะคะ
1: แบบนั้นนะฮะ
0: แต่ว่าตอนนี้เขาเร่งแก้ปัญหาอยู
1: ่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการยุบนะครับแต่เป็นการพิจารณาเพื่อที่จ
0: ะ
1: ปฏิรูปนะฮะปฏิรูปเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ไม่ให้ระบบล้มเหลวจากวิกฤตงบประมาณเพราะว่างบประมาณของเราก็อาจจะมีจำกัดเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้งบประมาณที่จำกัดเหล่านั้นใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนะฮะภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดเนี่ยนะครับก็ต้องมีการปฏิรูประบบให้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรักษาประสิทธิภาพเอาไว
0: ้
1: ระบบหลักประกันสุขภาพต้องมีประสิทธิภาพมั่นคงและยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาปัญหาที่ทำให้ต้องทบทวนที่จะปฏิรูปกันจริงจังเกิดขึ้นหลายประการด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือโรงพยาบาลรัฐเนี่ยประสบวิกฤตขาดสภาพคล่องพอสมควรหลายแห่งนั้นดำเนินการด้วยสภาพขาดทุนนะครับงบประมาณติดลบนะครับต้องเห็นใจจริงๆนะบางครั้งเนี่ยจนส่งผลกระทบกับการให้บริการผู้ป่วยนะครับและปัญหาที่2คือปัญหากลไกและธรรมาภิบาลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับมีเรื่องของการบริหารจัดการภายในนะการดูแลเรื่องของบุคลากรสิทธิประโยชน์ต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเพิ่มต้นทุนนะครับแล้วก็ทำให้การจัดสรรงบไม่ตรงจุดก็ทำให้การให้บริการนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรตรงนี้ก็ต้องไปแก้ไขปัญหาปลดล็อกส่วนนี้ให้ได
0: ้
1: ต้องยอมรับความจริงก่อนขั้นแรกก็คือยอมรับความจริงว่าระบบทั้งหลายนั้นยังคงมีปัญหามีความซ้ำซ้อนนะครับมีการจัดสรรงบไม่ตรงจุดนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะจัดสรรงบเพื่อที่จะปรับให้ตรงจุดที่สุดปรับอัตราค่ารักษาให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะครับจัดลำดับความสำคัญว่าอะไรเป็นปัญหาเร่งด่วนที่สุดที่จะต้องตั้งว่าเป็นอันดับแรกๆนะครับเพื่อที่จะทุ่มงบประมาณไปส่วนนั้นแล้วก็ลดหลั่นกันมานะครับมีกองทุนนะครับที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงการส่งเสริมการป้องกันโรคมีระบบการตรวจสอบที่โปร่งใสเข้มแข็งโดยเฉพาะที่มาของบอร์ดบริหารภายในที่ผ่านมานั้นระบบการบริหารนั้นเป็นระบบที่ใครภายนอกไม่สามารถมองเห็นได้คราวนี้เนี่ยด้วยพัฒนาการของ Big Data นะครับของ AI ก็ดีเนี่ยมันก็ทำให้การตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้นโปร่งใสเป็นข้อมูลแบบเปิดมากยิ่งขึ้นก็เชื้อเชิญให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือส่วนสำคัญนะครับที่เป็นแรงจูงใจทำให้บัตรทอง30บาทต้องถึงเวลาแล้วต้องเอามารื้อกันอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะทำให้การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลรวมถึงประชาชนทุกคนยังได้รับการส่งเสริมป้องกันและรักษาอย่างยั่งยืนนั่นเองนี่คือสิ่งที่อยากจะแจ้งกันไว้ก่อนนะครับไม่ได้ยุบไปไหนแค่ถอยมาตั้งหลักสักเล็กน้อยเพื่อที่จะเรียนรู้ให้ดีขึ้น
0: มีการทบทวนเรื่องของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยถ้ามีการใช้งานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่างบประมาณบัตรทองเนี่ยกว่า60,000 ล้านบาท มีผู้ที่ใช้ประชาชนที่อยู่ในระบบเนี่ย47ล้านคนใช้บริการอยู่เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะต้องมีการทบทวนนะคะหากใครที่มีข้อมูลหลักฐานว่ามีการใช้งบประมาณที่ไม่ถูกต้องก็ให้แจ้งหน่วยงานนะคะเพราะเขาจะได้เข้าไปตรวจสอบอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่แท้จริงของหน่วยบริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับภาระดูแลประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศพร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเภทให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นธรรมมากที่สุด ถือว่าต้องปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพแต่ขอให้การอภิปรายหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าเป้าหมายของทุกฝ่ายก็ต้องการที่จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยนั้นเข้มแข็งโปร่งใสและประชาชนได้ใช้บริการได้มากที่สุดดีที่สุดไม่ใช่สร้างความสับสนให้กับสังคมตอนนี้ก็ฟังหูไว้หูนะคะแล้วก็ชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงจะดีกว่านะคะจะได้ไม่วุ่นวายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนส่วนมากเนาะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนโดยรวมนะคะ
1: นะนี่ก็เป็นเรื่องของคนส่วนมากเช่นกันก็คือการส่งพัสดุสมัยพี่พัฒน์ส่งพัสดุที่บางทีก็จะมีเอกชนเนาะที่เปิดขึ้นหลากหลายมากมายเป็นทางเลือกที่สะดวกอะสำหรับเราในการที่จะใช้บริการในการส่งพัสดุเราช้อปปิ้งออนไลน์กันเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมการส่งการรับพัสดุเนี่ยก็จะเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยในแต่ละวันน
0: ะ
1: ทางในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็เปิดบริการ SRT Express One Price รับส่งพัสดุราคาเดียวทั่วประเทศไม่ต้องกลัวแล้วท่านจะแบกรับต้นทุนการส่งพัสดุแพงๆนะฮะ70บาทต่อชิ้นราคาเดียวจบทุกค่าใช้จ่ายสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายให้บริการทุกสถานีทั่วประเทศนะครับผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยท่านเมธาวัฒน์สุนทรวราภาสบอกว่าก็เชิญชวนประชาชนนี่แหละรวมถึงผู้ประกอบการออนไลน์ร้านค้าและผู้ต้องการส่งพัสดุขนาดเล็กให้ใช้บริการ SRT Express One Priceบริการขนส่งพัสดุทางรถไฟนะฮะในอัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายราคาเดียวจบทุกค่าใช้จ่ายนี่คือคอนเซ็ปต์ของเขานะครับและไม่ต้องคำนวณค่าบริการตามระยะทางวางแผนค่าใช้จ่ายได้แล้วก็ควบคุมต้นทุนได้บริการนี้รองรับการขนส่งห่อวัตถุด่วนด้วยแล้วก็พัสดุขนาดเล็กน้ำหนักไม่เกิน2กิโลกรัมเหมาะสำหรับการจัดส่งเอกสารเสื้อผ้าของใช้สินค้าออนไลน์ของฝากและพัสดุขนาดเล็กนะครับโดยใช้โครงข่ายรถไฟที่เชื่อมโยงทั่วประเทศทำให้การส่งพัสดุเป็นอีกทางเลือกที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายให้บริการได้ทุกสถานีนั่นเองนะครับ70บาทเท่านั้นนะครับ70บาทต่อชิ้นก็ไม่แพงนะครับแต่ว่าท่านส่งได้ทั่วประเทศเลยไกลๆแค่ไหนก็ตามนะครับอัตราค่าบริการกล่าวเป็นแบบเหมาจ่ายด้วยนะครับตามเงื่อนไขของโครงการไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับผู้ใช้บริการสามารถทราบค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่ก่อนส่งพัสดุด้วยนะครับเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปรวมถึงแม่ค้าออนไลน์นะฮะและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
0: ที่บอกว่า70บาทนี่คือสายเดียวกันแต่ว่ามีเพิ่มนิดหน่อยว่าส่งข้ามสาย100บาทต่อชิ้น
1: ส่งข้ามสาย
0: ส่งข้ามสายมันน่าจะเป็นสายรถไฟอะค่ะมันมีการต่อสายรถไฟหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่ามีต้องต่อสายรถไฟมันอาจจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นมาไม่ใช่70บาทตลอดจริงๆเฉพาะในสายเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นราคาที่ถือว่าเหมาจ่ายแต่ว่าถือว่าคุ้มมากนะคะเพราะว่าการรถไฟเนี่ยมีการวิ่งรถไฟได้ตลอดทุกวันเวลาส่งพัสดุที่เป็นของสดอย่างพวกชาวสวนชาวไร่อย่างเงี้ยค่ะเขาส่งผลไม้ไปขายอย่างเงี้ยค่ะก็จะถึงในวันในหนึ่งวันไม่ข้ามวันก็จะได้ของใหม่ของสดไม่ของไม่เสียหายด้วยนะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ถือว่าให้บริการนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าเกษตรกรที่จะต้องส่งสินค้าไปนอกสถานที่ไปไกลๆ
1: ผมฝันไปไกลอยู่นั้นเลยนะอยากจะส่งไปจีนอยากจะนำเข้าจากจีนเลยนะขายให้คนจีนเนี่ยรถไฟความเร็วสูงของเราก็เสร็จละกรุงเทพโคราชเดี๋ยวต่อไปโคราชถึงหนองคายปุ๊บก็จะเชื่อมเข้าเวียงจันท
0: ร์
1: แล้วพอเข้าเวียงจันทร์นี่เมื่อไหร่ก็ขึ้นไปคุนหมิงของจีนได้เลยเน
0: ี่
1: ยโอ้ถ้าแบบนี้เนี่ยเราก็ฝันว่าต่อไปในการส่งทุเรียนไปขายคนจีนนี่ก็แหมต้องไปดูลงทุเรียนกันเลย
0: รถไฟก็ส่งได้เครื่องบินก็ส่งได้ในนี้นะคะรับนะเป็นสำหรับการขนส่งทางรางอันนี้ก็ดี
1: ทางรางนะเป็นการชิมรางก่อนก่อนที่จะถึงวันที่เราเชื่อมโยงไปถึงขนาดนั้น1690นี่คือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนนะฮะ1690ตลอด24ชั่วโมงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ
0: ได้ค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอท็อปค่ะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีในช่วงนี้ก็มีการจัดงานโอท็อปนะคะในช่วงวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้สืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะงานนี้ก็เริ่มมีการแถลงข่าวแล้วนะคะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี2569ภายใต้แนวคิด สิริรัศมีแห่งแผ่นดิน 8-16 สิงหาคมที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยตลอดจนพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยค่ะส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธมาให้ประชาชนได้เลือกซื้อเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่4โซนค่ะโซนแรกนะคะโอท็อปที่สะท้อนถึงมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นโอท็อปที่ต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์นวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ของยุคใหม่ค่ะแล้วก็โอท็อปนำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศเปิดโอกาสให้จับคู่ธุรกิจการค้าระดับ B2B และก็มีโอท็อปที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์นะคะเฉพาะตัวจากทั่วประเทศค่ะเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันตลาดใหม่ๆนะคะทำให้เกิดมูลเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างฝีมือแล้วก็ชุมชนทั่วประเทศด้วยนะคะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมียอดจำหน่ายรวม770ล้านบาทสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกระทรวงมหาดไทยก็เชิญชวนนะคะรัฐบาลก็จัดงานนี้ขึ้นในช่วงนี้โอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพทั่วประเทศสืบสานพระราชปณิธานร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการเลือกซื้อชมชิมช็อปนะคะเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งต่อคุณค่าของแผ่นดินและรายได้กลับสู่ชุมชนด้วยค่ะ
1: สถานที่คือที่ไหนพี่พั
0: ฒน์ Impact เมืองทองธาน
1: ี
0: งานประจำนะคะ
1: เป็นเทศกาล
0: ใช่
1: ต้อนรับวันแม่
0: ใช่ไหมช่วงกลางปีเขาจะจัดแล้วก็ช่วงนี้เป็นสืบสานพระราชปณิธานในช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็สิ้นปีเขาจะมีอีกโอท็อปในช่วงของสินค้าเพื่อเป็นของขวัญนะคะเป็นประจำทุกๆปีที่จะมีการจัดแบบนี้ค่ะ
1: ครับอีกหนึ่งเรื่องราวก็คือความคืบหน้าของโครงการรถไฟทางคู่เมื่อสักครู่ร้องหารถไฟที่ในวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็เดี๋ยวคงจะมีข้อเสนอมาถึงคณะรัฐมนตรีแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ประชุมกันนะฮะแต่จะมีข้อเสนอมาเร็ววันนี้ก็คือโครงการรถไฟทางคู่จิระอุบลราชธานีระยะทาง308กิโลเมตรวงเงิน 44,000 ล้านบาทเพื่อจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจอีสานใต้อีสานใต้นี่ก็จะมีสุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษนะครับที่เขาต้องการที่จะยกระดับให้เป็นพื้นที่แห่งวัฒนธรรมแล้วก็อู่อารยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งจะนำเสนอของดีของพื้นที่เหล่านี้ก็จะเตรียมการในการที่จะพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่เพื่อจะส่งเสริมทำให้มีการขยายขบวนรถไฟให้เพิ่มขึ้นเป็นการให้บริการในจำนวนที่มากขึ้นครอบคลุมรถไฟด่วนพิเศษแล้วก็รถไฟอีกทุกชนิดเลยนะครับรองรับผู้โดยสารจำนวนหลายพันคนต่อวันนะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เดี๋ยวคงจะได้มาอัปเดตกันแล้วจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เส้นทางเหล่านี้มันจะเชื่อมโยงกับภูมิภาคไปถึงหนองคายแล้วก็ที่เวียงจันทน์ที่ผมพูดถึงนะตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวอยากจะคุยถึงแคมเปญที่น่าสนใจของเราส่วนตัวเล็กๆในการปิดท้ายของรายการของเราในวันนี้ ปิดท้ายด้วย
0: เชิญชวน
1: ปิดท้ายของปิดท้ายอีกทีนึงนะ เพราะว่ามาริฮูน่าก็จะมาปิดท้ายดนตรีเขาเรียกนะถนนดนตรีนะครับเป
0: ็
1: นการปิดท้ายของการแสดงนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮูน่าท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยสัมผัสบรรยากาศของถนนดนตรีครั้งนี้จะเป็นโอกาสจะบอกได้ว่าเป็นโอกาสสุดท้ายละ อาจจะมีหรือไม่มีไม่แน่ใจของปีนี้ของปีนี้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีอีกแต่ว่าที่แน่ๆก็คือในปีงบประมาณนี้นี่คือครั้งสุดท้ายละมากันนะครับ6สิงหาคม18นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ว่าให้มาก่อนเวลาถ้าใครอยากจะ walk in เดินเข้ามาขอรับบัตรนะฮะก็เข้ามาก่อนเวลานะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับมาติดต่อรับชมรับบัตรใช่ไหมมารับบัตรที่นี่ได้ใช่ไหม
0: รับบัตรได
1: ้ค่ะ
0: ก็มาลงทะเบียนกันก่อนนะคะแล้วก็มีช็อปชิม
1: โอ้มาอุ่นเครื่องกันก่อนดีกว่าคือการเข้าไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันยังไม่เริ่มซะทีเดียวก็ต้องมีการอุ่นเครื่องความสุขอยู่ที่ตรงอุ่นเครื่องนี่แหละ
0: ค่ะ ใครที่ยังไม่เคยมานะคะลองมาดูนะคะที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่รองรับนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาสนุกกับบทเพลงเพราะๆนะคะของวงมาริโฮน่ากับทีมงานนะคะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์นะคะถ้าใครมาไม่ได้ก็ฟังทางเพจ Facebook ถนนดนตรีไลฟ์นะคะซึ่งจะไลฟ์ให้ฟังกันแสงสีเสียงอลังการนะคะเพราะวันพฤหัสที่6สิงหาคมนี้18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: ส่วนนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
14: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสุข
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
19: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
19: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
20: เรารักประเทศไทย
21: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
16: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำแอปหมอพร้อมไม่ใช่ต้นต่อข้อมูลผิดโดยเร่งตรวจสอบคำร้องทั้งหมดให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อแก้ทุกกรณีที่กระทบสิทธิประชาชน
22: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถที่จะดำเนินการต่างๆได้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเมื่อข้อเท็จจริงออกมาแล้วจึงจะสนับสนุนจากข้อเท็จจริงนั้นเมื่อข้อมูลถูกต้องอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์ใดๆจะแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้ก็สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อไป ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งนฤมลอุดมพรรายงาน
16: ศาลอาญายกฟ้องคดีที่6แอมสรารัตน์เหตุวางยาไซยาไนด์ฆ่าผู้อื่นและเป็นคดีที่3จาก6คดีที่ศาลพิพากษาแล้ว
2: ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกมีคำพิพากษายกฟ้องคดีวางยาไซยาไนด์ที่จำเลยในคดีคือนางสาวสรารัตน์ รังสีวุฒาพรหรือแอมที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอจะรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดโดยศาลพิเคราะห์ว่าแม้จำเลยจะรับสารภาพในบางประเด็นแต่จากข้อเท็จจริงพบการครอบครองสารไซยาไนด์ของจำเลยเกิดขึ้นในปี2565ขณะที่ผู้เสียชีวิตตั้งแต่ปี2558จึงยังไม่อาจเชื่อมโยงการครอบครองสารดังกล่าวกับเหตุคดีได้อย่างชัดเจนศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยและมีคำพิพากษายกฟ้องคดีดังกล่าวนับเป็นคดีที่3จากทั้งหมด6คดีที่ศาลมีคำพิพากษาสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับจำเลยขณะนี้มีเพียงคดีแรกที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาประหารชีวิตซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยสำนวนได้ส่งไปยังศาลอุทธรณ์แล้วส่วนคดีอื่นๆยังทยอยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลจะมีนัดอ่านคำพิพากษาอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
16: ทางการเกาหลีใต้ยืนยันพบผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมเกาหลีใต้อย่างน้อย16รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงมหาดไทยของเกาหลีใต้ในวันนี้ยืนยันว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมในประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและยังมีผู้ป่วยจากโรคที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนมากกว่า 2,000 รายขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้ประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในหลายพื้นที่ของกรุงโซลและจังหวัดขยองกีคาดการว่าพื้นที่เหล่านี้อาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้านประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
15: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: อยู่หน้าจอทีวีเนี่ยก็หลายช่องอะเน
2: า
1: ะ
2: หลายช่อง
1: คนเขารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้าง
2: ค่ะ
1: แต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ไปไหนก็มีแต่คนเข้ามาทัก
2: ครั้งไหน
1: คุณน้อมว่างั้นนะตอนที่ไปหมุนหวยอะ
2: หรอ
1: ไปออกรางวัลโอ้โห
2: พี่ไปหมุนมาแล้วหรอ
1: ไปหมุนมารอบหนึ่ง
2: ชวนเปิดไปหมุน
1: โอ้ได้เดี๋ยวจะพาไปหมุนนะ
2: สายแรกมาแล้วป้าพอ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะป้า
3: ขอบใจอาจารย์ทั้งสองคนด้วยคุณน้ำฝนด้วยค่ะ
1: ครับคุณป้าพอเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงใช่ไหม
3: กะเหรี่ยงค่ะตำลือโดมะพวกกะเหรี่ยงตำลือโดมะ
1: กะเหรี่ยงกะเหรี่ยงกุมะอยู่ที
3: ่ตำลือโดมะเหร
1: ออยู่ตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เนาะป้านะ
2: ป้าได้ยินไหมป้า
1: ครับวันก่อนป้าก็โทรมาทีหนึ่งแล้วแหละว่าป้าเนี่ยป้ากับสามีเนี่ยสามีป่วยติดเตียงเหรอป้าครับ
3: ไม่ได้ยินอีกแล้ว
1: สัญญาณโทรศัพท์ป้าอยู่บนดอย
2: ป้าสามีป่วยติดเตียงเหรอคะ
3: ไม่ได้ยินอีกแล้ว
1: เดี๋ยวหลังไม่เอาไปสายไปโทรมาอีกที่หนึ่งนะ
2: ขึ้นไม่ดี
1: ขึ้นไม่ดีเพราะว่าอยู่ในป่าในเขาในดอยคืออย่างนี้ป้าเนี่ยป้าเล่าให้ผมฟังว่าป้าพอเนี่ยเป็นกะเหรี่ยงดอยแม่กำเปียง อยู่ที่แม่ริมเชียงใหม่แล้วมันเป็นสุดดอยสุดเลยนะสุดเลยพอพ้นดอยแกก็ไปอีกจังหวัดหนึ่งเลยอ่ะนะครับอยู่สุดดอยเลยทีนี้เนี่ยแกกับสามีนี่ก็ติดเตียงแกก็70กว่าแล้วนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยสามีได้ทั้งสามีภรรยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งคู่คราวนี้สามีไม่ได้เพราะว่าติดเงื่อนไขมีรถยนต์เก่าทีนี้รถยนต์เก่าก็ไม่ได้ใช้แล้วทีนี้พอไม่ใช้แล้วป้าก็ไปอุทธรทีนี้จะไปอุทธรก็บอกว่าตอนนั้นเราก็บอกว่าเดี๋ยวรอ27กรกฎาคมครม.ผ่านก่อนน
2: ะ
1: พอผ่านแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยค่อยไปนะครับวันที่3วันนี้วันที่4ทีนี้ป้าแกก็บอกว่าป้าก็ไปที่ธนาคารกรุงไทย
2: แล้ว
1: ไปกรุงไทยเสร็จป้าก็ไปที่อำเภอพอไปที่อำเภอบอกว่าให้ไปที่ขนส่ง
2: โอ้โห
1: ทีนี้ป้าก็เลยย้อนผมเลยอ่ะป้าบอกว่าครูหนอไหนเหว่าไปที่อำเภอที่เดียโจไม่เหโจเลย
2: ก็คือว่าสต๊อปเซอร์วิส
1: ไม่เหโจ
2: แล้วทำไมแล้วยังไง
1: ป้าไม่ไปแล้วป้าเสีย800โลจ่าดอมไม่ไปละ
2: โอ้แล้ว800เอา300คุ้มไหม
1: ป้าไม่เอาละ
2: เออ
1: ป้าบอกไม่เอาแล้วอ่ะ
2: แล้วยังไงคะพี่
1: ป้ากลับมายังเนี่ยป้า
2: ป้าพอ
1: ป้า
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มาแล้ว
1: พอลงมาปั๊บป้าไปอุทธรณ์ที่ไหนนะป้า
3: เออถ้าอุทธรณ์เสร็จแล้วก็ถ้าได้จะโทรไปหาอาจารย
1: ์ไม่ไอตอนแรกเนี่ยตอนแรกป้าก็ไปที่ธนาคาร
3: คุณเลย
1: ป้าไปที่ธนาคารกรุงไทยใช่ไหม
3: ค่ะธนาคารค่ะ
1: จากกรุงไทยแล้วไปที่ไหนต
3: ่อป้าอำเภอโทรมาแกก็บอกเขาจะจัดการให้เองเลย
1: ไปที่อำเภอทีนี้พอไปที่อำเภอเนี่ยก็อำเภอบอกให้ไปขนส่ง
3: ไปที่อำเภอแล้วก็บอกเมื่อกี้ทางใครไม่รู้โทรมาสองคนผ
1: ู
3: ้หญิงคนผู้ชาย
2: คุณชาย
3: โทรมาทีหลังบอกว่าเขาจะจัดการให้ไม่ต้องห่วงเลยนะเขาพูดอย่างนี้ค่ะ
1: คืนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผมคุยก่อนเข้ารายการว่าป้าไปกรุงไทยกรุงไทยก็ไป
3: ที่เจ้าเมล
1: ่าป้าไม่ก็ได้ยินใช่แล้วเน
3: า
1: ะ
3: เนาะเมล่า
1: สัญญาณโทรศัพท์บนดอย
2: ป้าพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้
1: เอาแล้วครับป้าครับนะ
2: ป
1: ้าเดี๋ยวดูทางโทรศัพท์แล้วก็เดี๋ยวเขาประกาศแล้วก็ป้าก็โทรหาผมนะ
3: ค่ะถ้ายังไงอาจารย์โทรหรือพอบ้างจะโทรหาอาจารย์นะ
1: ครับครับครับ
3: จะไปคุยให้เขาที่โบสถ์วันจันทร์อาทิตย์ให้เขาฟัง
1: นะแล้วว่าตอนนี้ทางอำเภอแม่ริมเนี่ยติดต่อป้า
3: ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองคนนะคะ
1: ครับ
3: เป็นลูกเรียนในหน้าที่การงานนะคะ
1: ครับป้าครับ
2: สาธุคุณป้า
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ก็
1: คืออย่างนี้ล่าฟังต
2: ่ออ
1: ืมคือพอป้าไปอุทธรป้าไปที่ธนาคารกรุงไทยพอไปกรุงไทยก
2: ็บอกให้ไป
1: ที่อำเภอก็เหมือนกับไปยืนยันตัวตนแล้วก็ไปที่อำเภอเพราะว่าป้าเนี่ยมีปัญหาเรื่องรถของสามีคือประเด็นของสามีนะผมไม่ใช่ตัวป้านะป้าสามีเนี่ยคือชื่อชันชัยคีรีพจนนะครับคีรีพจนเนี่ยเป็นตำแหน่งก็คือ คือเป็นนามสกุลที่เหมือนกับเขาตั้งให้ชาวเขาว่าคีรีแล้วภูเขาประจนบนอยู่ภูเขาว่าเนี่ยแหละนะคีรีคีรีเนี่ยนะทีนี้ก็
2: พอไปอำเภอแล้ว
1: พอไปที่อำเภอบอกให้ไปที่ขนส่งพอไปที่ขนส่งป้าก็บอกว่าป้าโลจ่าดอมาแปรล้อแล้วป้าหมกเอิงแล้วป้าไม่ไปแล้วป้ายอมแล้ว
2: ป้าเอาสา
1: ทีนี้ผมก็เลยบอกว่าป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมประสานงานให้ผมก็เลยเอาเรื่องของป้าพอนี่แหละ
2: ไปที่ไหนคะ
1: ส่งให้ท่านรัฐมนตรีช่วยสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินั่งทำงานอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้เนี่ยก็บอกท่านสิริพงษ์ท่านครับมีเรื่องนี้ครับท่านครับช่วยป้าด้วยนะท่านบอกได้ครับท่านสิริพงษ์รับปั๊บเลยพอท่านสิริพงษ์รับปั๊บเนี่ยนะครับทีมงานโทรไปอีกทีหนึ่งเนี่ยป้าก็เลยบอกว่ามีอำเภอโทรมาแล้ว2ราย
2: โทรมา2
1: นั่นคือหลังจากที่ท่านสิริพงษ์สั่งการ
2: เป็นผู้หญิง1ผู้ชาย1
1: ท่านสิริพงษ์สั่งการไปทางอำเภอแม่ริมก็เลยบอกป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าจะช่วยป้าทีนี้ผมก็ไม่ได้แจ้งคนเดียวในเวลาแจ้งเรื่องนี้นะ
2: แจ้งกี่คน
1: แจ้งไปที่ท่านปลัดกระทรวงการคลังด้วย
2: หนึ่ง
1: ท่านลวรนแสงสนิทท่านลวรนก็บอกว่าเดี๋ยวขอเลข13หลักของป้ามาเดี๋ยวท่านจะตรวจสอบให้
2: พี่จดแล้วนี่เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับ
2: พี่คุยกับป้าพอพอก็
1: เลยส
2: ่
1: งข้อมูลของ
2: เลขบัตรของสามีป้าพอ
1: ให้กับท่านลวรนแสงสนิทเดี๋ยวท่านตรวจสอบให้อีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมขออยากเรียนอย่างนี้ครับ
2: ค่ะ
1: นโยบายนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากลำบากเดือดร้อนนะครับใครทำได้ทำใครทำไม่ได้ก็จะเอื้อเฟื้อดูแลประสานให้เกิดการอำนวยความสะดวกลดภาระชาวบ้านให้มากที่สุดท่านนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการท่านรัฐมนตรีท่านอธิบดีกรมการปกครองในฤชาท่านก็เรียกประชุ
2: ม
1: แล้วก็มอบหมาย878อำเภอแบบ one stop service อ
2: ย่างที่ตัวอย่างบ้าน
1: ใครมาไม่ได้ทางอำเภอต้องไปหามาไม่ได้อำเภอต้องไปหาอยู่บนดอก็ต้องคือดอไป
2: คือดอเข้าไปทั้งหมดเลย
1: ก็ต้องไปหาชาวบ้าน
2: อย่างเมื่อวานที่เราสัมภาษณ์เนี่ยไปถึง 90%
1: ที่บ้านสร้างก็ไปถึง 90% เน
2: ี่
1: ยครับเพราะฉะนั้นนี่คือทางการปฏิบัติทีนี้พอมันมีช่องว่างที่แม่ริมเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็ต้องบอกท่านสิริพงษ์ท่านทราบเรื่องนี้ท่านก็เลยประสานนะครับบอกท่านปลัดอยากให้ทุกอำเภอครับ
2: ค่ะ
1: นี่คือนโยบายของรัฐบาลท่านทำอย่างตรงไปตรงมาชาวบ้านมีความสุขนะอย่าให้เขาตกหล่นอีกเลย
2: 878อำเภอ
1: ใช่878อำเภอเราทำหน้าที่ของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับในฐานะที่จะดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ดีที่สุดและจะทำไปจนถึงวันที่31สิงหาคม
2: ใช่
1: และถ้าตรงไหนติดขัดใครยังไม่ได้อีกท่านบอกมานะผมก็จะส่งท่านตรีอีกนะนะครับฝากทุกอำเภอด้วยนะท่านนะชาวบ้านเขาดูอยู่เนา
2: ะ
1: รัฐบาลเขาก็ตั้งใจมือไม้ก็ต้องแข็งขันทำงานขยันขันแข็ง
2: ใช่ค่ะ
1: ไปที่ลุงสวัสดิ์ครับสวัสดีครับจากสุราษฎร์ธานีลุงครับ
2: คุณลุงสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: คุณลุงเอานอสอ3ที่ราบทำนาข้าวใกล้ปากน้ำบ้านดอนไปออกโฉนดเจ้าหน้าที่รังวัดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี64แต่ตอนเนี้ยยังไม่ได้โฉนดละฮะ
4: ครับไม่ได
1: ้คือป้าลุงสวัสดิ์มีที่ดินอยู่ปากน้ำบ้านดอนอ่ะเนาะสุราษฎร์ธานีอ่ะเนาะ
4: คร
1: ับเอานอสอ3ไปออกโฉนดมาตั้งแต่64แต่ว่าถึงจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ได้โฉนดใช่ไหม
4: ครับไม่ได้จริง
1: แล้วมีใครติดต่อกลับมาหาลุงบ้างหรือยังเนี่ย
4: ไม่มีใครติดต่อมาเลย
1: ไม่คืบหน้าเลยใช่ไหม
4: ไม่คืบเลย
1: แล้วที่ไปตามล่าสุดไปตามเมื่อไหร่
4: ประมาณ2เดือนกว่าแล้ว
1: เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอบคุณลุงว่าอย่างไร
4: รอไปก่อนหน่อยไม่ใช่ของคุณคนเดียวมันหลายมันมากมาย
1: หรออ๋อรอไปก่อนไม่ใช่ของคุณคนเดียวแล้วได้เงินเดือนนี้ต้องรอไหม
2: ไม่ต้องนะเข้าตามตรงนะ
1: ตรงนะ
2: ตรงวัน
1: อ๋อไม่รอ
2: เงินเดือน
1: ไม่รอ
2: เงินของรัฐบาลนะ
1: เหรอ
2: ของฝนได้ตรงนะ
1: แต่ต้องลุงนี่ต้องรอไปก่อน
4: ครับ
1: ลุงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะประสานงานให้นะ
2: ค่ะ
4: คร
1: ับ ทีมงานผมต้องทำงานเร่งด่วนครับนะขอคำตอบเรื่องนี้ว่าจะได้ทราบว่าติดขัดปัญหาตรงไหน64 65 66 67 68 69
2: ใช่4ปีมั้ย
1: เกือบ5ปีเต็มนะเกือบ5ปีนะที่ติดขัดอยู่ตรงนี้นะ
4: ครับ
1: นะครับได้ครับลุงเดี๋ยวตามให้ครับลุงครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดิ์
1: คร
4: ับสวัสดีครับ
1: คือจริงๆผมจะไม่ตามทุกรายนะแต่ว่าดูที่อาการหนักๆนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้แกคุณลุงอายุมากแล้ว
1: คุณลุงอายุ80กว่าแล้วครับลุงกับป้านั่งพอถึงเวลารายการเรามาปั๊บลากเชียนมากอะไรมาอยู่หน้าจอเฝ้าอยู่หน้าจอทุกวันว่าเมื่อไหร่เราจะพูดถึงเรื่องของลุง
2: หรอนี่เขาโทรมานานแล้วเหรอ
4: เมื่อวานก็อยู่หน้าจอที่ตั้งแต่บ้าน เ
1: มื่อวานก็อยู่หน้าจอเพราะว่ามันไม่ทันเนาะเพราะบางทีเนี่ยเราก็ให้รอเหมือนกันมาถึงเราก็ให้รออีกเพราะเรื่องมัน
2: บางทีเวลามันไม่หมดก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: จะคุยสัก10คนบางทีคุยยาวเหลือ5เหลือ4เหลือ6อย่างเงี้ยนะครับลุงเดี๋ยวตามให้นะลุงนะครับสวัสดีครับลุง
2: สวัสด
4: ีครับ
1: ครับ
2: อ๋อหรอแกมานั่งรอขนาดนั้นเลยเหรอ
1: นั่งรอทุกวันเหมือนนั่งดูนั่งเหมือนนั่งรอดูหนังตะลุงอยู่หน้าจอเลย
2: อ
1: ยู่สุราษฎร์ธานีนี่ผมก็ถามว่าจริงๆเนี่ยทีมงานก็เคยโทรไปหาลุงเพื่อจะเข้าสายมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วเขาก็ไม่รับสายผมก็บอกทำไมไม่รับสายลุงเมาอยู่หรือเปล่าโทรศัพท์ไม่รับสายบอกผมไม่เมาไม่เคยกินเหล้าไม่เคยเมายาเลยตั้งแต่หนุ่มยันปัจจุบัน80กว่าเนี่ยน
2: ะ
1: ผมบอกจริงหรือเปล่าบอกจริงขอคุยกับป้าหน่อยได้ไหมป้าจริงป่ะมึงไม่เคยกินเหล้าเลยเนี่ยแล้วลูกดูแลดีไหมดูแลดีมากอาบน้ำป้อนข้าวตั้งกับข้าวให้กินทุกวันแล้วไปทำงานโอ้นี่ลุงหวาดป้าวันเพ็ญ
2: อ๋อเดี๋ยวช่วย
1: อยู่สุราษฎร์ธานีคนสุราษฎร์
2: คุณสุราษฎร์
1: อยู่สุราษฎร์อยู่บ้านด้อนน่ะแล้งพันนี้แล้วคนสุราษฎร์บ้านด้อน
2: แล้งพันนี้อ่ะ
1: แล้งสำเนียงนี
2: ้อ๋อแล้วพี่แล้งพันไหน
1: แล้งถ้าบ้านเราอุณคตน่ะแล้งพันนี้
2: โอ้โหดุดันน่ากลัวตกใจ
1: ถ้าสุราษฎร์รับมาสุราษฎร์ก็แล้งเนิ่นๆน่ะแต่ถ้าพลสุราษฎร์ปั๊บว่าพลือหลับฝน
2: เออว่าพลือว่าน้อง
1: ถ้าเลยนครไปนี่แต่ถึงช่องคลากับคนฝนพันพลือกินข้าวแล้วยัง
2: แล้วไปนคร
1: นครพันพลือกินข้าวแล้วไหมเออถ้าถึงสุราษฎร์บอกกินข้าวยังกินข้าวก่อน
2: ไม่ทำไมสำเนียงต่างกันอย่างเงี้ย
1: ต่างกัน
2: เออเดี๋ยวอันนี้ประสานให้กับพี่คุณลุงสวัสดิ์คงชื่นนะ
1: เดี๋ยวตามให้นะลุงนะเข้าใจ
2: แต่ตอนนี้ป้านรมนมาพร้อมแล้ว
1: ตามเรื่องป้ามา3วันแล้วเหมือนกันนะ
2: คนนี้เหรอ
1: ป้านรมนใช่ป้าครับสวัสดีครับ
5: ป้า
1: เรื่องที่ดินกับเรื่องบัตรพัสดุที่สุพรรณไงจำได้ไหมน้องฝน
2: จำได้สิพี่น้อง
5: จำได้ก็จำได
1: ้เออเดี๋ยวจะได้ประสานกับท่านธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะท่านทราบเรื่องแล้วท่านทราบเรื่องแล้วเพราะว่าเอาย้อนทวนอีกทีนะว่าคุณพ่อเมื่อ2510
2: คุณพ่อยกที่ให
1: ้ใช่ตำรวจ
2: สถานีตำรวจ
1: สร้างโรงพัก
2: ใช่
1: ที่อำเภอด่าน
2: ช้าง
1: จังหวัด
2: ตัวอะไร
1: สุพรรณ
2: เออแล้วหลังจากนั้น
1: หลังจากนั้นก็ปรากฏว่าอำเภอเขาเลิกไปก็เหลือแต่ป้อมตำรวจทีนี้ป้าที่ป้าอยู่ข้างหลังป้อมตำรวจ
2: เป็น
1: ออกมาไม่ได
2: ้
1: มีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าต้องเสียค่าเช่าทางเข้าออก
2: ให้กับธนรักษ์ถูกไหม
1: ถูกต้องนะครับเราก็เลยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็เลยทีมงานก็ขอประสานไปที่ท่านณัชชานันท์อภิรักษ์ธนกุลธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีผู้สายค่ะ
1: ครับท่านได้ตรวจสอบเรื่องของป้านฤมลแล้วใช่ไหมครับ
6: เมื่อวานนี้นะคะก็ทางทีมงานสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านของคุณป้าทันทีเลยค่ะ
1: ครับ
6: ลงไปที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าวค่ะ
1: ครับ
6: พบว่าตัวทางเข้าที่คุณป้ากล่าวถึงนะคะก็คือเป็นที่ราชพัสดุที่อยู่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งของป้อมตำรวจที่ใช้อยู่ในปัจจุบันค่ะ
1: ครับ
6: ทีเนี้ยคือบ้านของคุณป้าจริงคือได้มีส่งข้อมูลไปให้ทางทีมงานด้วยแล้วนะคะจะเป็นหลังที่มีกำแพงติดล็อกอะค่ะ
1: ครับ
6: อยู่คือตัวบ้านของคุณป้าติดถนนสามารถเข้าออกได้แต่ว่าคุณป้าจะมีที่ดินของคุณป้าและญาติๆอยู่ด้านในอีกที่เป็นที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกซึ่งจะต้องใช้ทางเข้าออกผ่านที่ราชพัสดุแปลงนี้ค่ะจากการที่ลงพื้นที่แล้วก็พูดคุยกับคุณป้านะคะก็ทำให้ทราบว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ทางสำนักงานตำรวจเนี่ยจะทำการตั้งวัดสอบเขตที่ดินให้มันแน่ชัดแล้วคุณป้าอาจจะเข้าใจว่าทางรัฐเนี่ยจะปิดทางเข้าออกไม่ให้ป้าเข้าออกก็ได้มีการพูดคุยกับทางตำรวจในพื้นที่ด้วยตำรวจก็ได้ให้ข้อมูลว่าก็ได้มีการให้คำแนะนำไปว่าโดยปกติของกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุแล้วค่ะ ราษฎรหรือประชาชนจะเข้าใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องดำเนินการโดยการเช่าค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือมันก็มีวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆอีกอย่างกรณีเนี้ยมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่อยู่ด้านในที่ไม่มีทางเข้าออกหลายแปลงเราก็คุยกับทางตำรวจว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ประชาชนกลุ่มนี้คลายความเดือดร้อนลงได้ก็คือเดี๋ยวทางสำนักงานตำรวจกับสำนักงานทางรักพื้นที่นะคะก็จะร่วมมือกันโดยตำรวจจะส่งคืนที่รับพัสดุแปลงนี้บางส่วนเพื่อเอามาให้เป็นทางเข้าออกแก่ราษฎรกลุ่มนี้ค่ะก็ไม่ได้มีการที่จะปิดทางเข้าออกแต่อย่างใดค่ะ
7: น
6: ี่สอบถามคุณป้าว่าเอ๊แล้วทำไมไม่มาติดต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรีล่
7: ะ
6: ตามที่ตำรวจให้คำแนะนำป้าก็บอกว่าไม่รู้จักว่าธนารักษ์ทำอะไรแต่ว่าทางรายการดังกว่าก็เลยติดต่อไปทางรายการ
1: ป้าที่นั่งรถเข็นนี่ใช่ไหมท่านครับ
7: ใส
6: ่ที่นั่งเก้าอี้ค่ะแกจะถือวอล์กเกอร์สามขา
1: เ
6: พราะว่าแกน่าจะเพิ่งไปผ่าหลังมา
1: เห็นท่านนัทนัทนันก็ไปด้วยนี่อยู่ในภาพเลยนะท่านก็ลงไปด้วยนะเมื่อวานเนี่ยนะ
6: เมื่อวานในที่พอรายการออกอากาศค่ะทางทีมของสำนักงานก็ลงพื้นที่ทันทีเลยค่ะเพื่อไปดูข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นทางตำรวจนะครับก็คือที่เวลาชาวบ้านยกให้ทางตำรวจมันก็จะคืออย่างนี้ท่านอยากอันนี้ขอความรู้ท่านด้วยว่าเวลาชาวบ้านยกให้ทางราชการเนี่ยหน่วยใดหน่วยหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยที่เหล่านี้มันจะถูกมาเป็นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของธนารักษ์โดยเป็นที่ราชพัสดุโดยขั้นตอนมันเป็นยังไงท่าน
6: คือถ้าสมมติว่ามีชาวบ้านนะคะจะอุทิศที่ให้ทางราชการใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานต่างๆเช่นกรณีนี้อุทิศให้เป็นสถานีตำรวจนะคะก็จะต้องไปดำเนินการโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์นะคะจากผู้ยกให้มาเป็นกระทรวงการคลังถือกรรมสิทธิ์ค่ะถ
1: ้
6: าในต่างจังหวัดเนี่ยก็ดำเนินการโดยธนารักษ์พื้นที่ไปเซ็นรับโอนกรรมสิทธิ์กับเจ้าของที่ค่ะ
1: คือถนนก็เหมือนกันใช่ไหมครับ
6: ตัวถ้าเกิดกรณีนี้นะคะถ้าเกิดเป็นตัวถนนเนี่ยคื อหมายถึงถนนที่ประชาชนใช้สัญจรทั่วไปหรอคะ
1: ถ้าสมมติว่าชาวบ้านบอกยกที่ถนนส่วนบุคคลให้กับอบต.หรือเทศบาล อย่างนี้เป็นต้นสมมติเนี่ยอันนี้ต้องถึง
6: ถ้าแบบนั้นไม่เป็นที่ราชพัสดุ
1: อ๋อไม่เป็นเป็นทางสาธารณประโยชน์

0: เข้าออกอยู่อาศัยแล้วก็พื้นที่เกษตรด้านหลังก็คือใช้ตรงนี้อยู่แล้วค่ะ
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวว่าอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันคิดว่าพอรังวัดแล้วจะปิดทางอะไรเงี้ยค่ะป้าก็คือลักษณะว่าเอ้ยแบ่งคืนเนี่ยแบ่งที่ตรงเนี้ยยกให้ป้าสักบางส่วนได้ไหมเป็นทางเข้าออกทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะก็คืออธิบายตามกฎหมายระเบียบของกรมทางหลวงจริงๆว่าไม่สามารถที่จะเอาที่หลวงเอาไปให้ประชาชนคนใดคนหนึ่งได้โดยถือกรรมสิทธิ์เอาอะค่ะแต่ว่าจะดำเนินการเข้าทำประโยชน์ได้โดยการเช่าอันนี้เป็นกรณีโดยปกติทั่วไป
1: เป็นการอธิบายความแบบนี้ทีนี้ป้าแกก็รู้สึกบ่นน้อยใจข้อที่ตำรวจตรงนี้ก็พ่อฉันเมื่อปี2510เนี่ยก็ยกให้นี่แล้วทำไมฉันกับญาติจะต้องมาเช่าที่ด้วยล่ะผมก็เลยตั้งคำถามสงสัยไม่มีหัวใจอ่ะตกลงมีใช่ไหมท่าน
0: มีค่ะเขาก็แนะนำให้มาติดต่อสำนักงานธนารักษ์แต่ว่าป้าก็บอกว่าไม่รู้ธนารักษ์จะทำอะไรอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยบอกว่าโอ้ป้าสำนักงานธนารักษ์อ่ะมีทั่วประเทศเลยถ้าเกิดที่สุพรรณเนี่ยก็อยู่ที่สารกลางจังหวัดนะมีอะไรอ่ะมาติดต่อธนารักษ์ได้เลยเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้คำแนะนำค่ะ
1: ครับป้าครับ
2: จ้า
1: ตาแจ้งแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหม
2: จ้าเข้าใจแล้วค่ะ
1: เข้าใจแล้วนะญาติพี่น้องทุกคนรู้แล้วนะ
2: จ้า
1: สบายใจแล้วนะ
2: จ้า
1: เมื่อวานพี่ตำรวจก็ไปด้วยนะบอกป้าไม่ต้องดุกดิกเดี๋ยวจะดูให้ก็เรียบร้อย
2: ต้องดุกดิกอะถ้าดุกดิกก็ปิดทางแน่
1: ถ้าดุกดิกปิดทางก็เรียบร้อยสรุปว่ายังไงครับทางนี้ให้ท่านรักท่านได้สรุปอีกทีครับท่านครับกรณีของคุณป้าเชิญครับท่าน
0: ขออนุญาตสรุปแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวทางขั้นตอนกระบวนการระเบียบของทางราชการเนี่ยเดี๋ยวสำนักงานธนารักษ์กับสำนักงานตำรวจเนี่ยก็คือจะคุยกันเพื่อให้ตำรวจคืนที่ดินมาเป็นบางส่วนแล้วเดี๋ยวสำนักงานธนารักษ์จะประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่ดูแลตรงบริเวณนั้นนะคะก็คืออาจจะเป็นอบต.หรือเทศบาลเดี๋ยวเราขอเช็คก่อนเพื่อให้เขามาดูแลเรื่องของการทำทางเข้าออกกรณีที่ว่าอาจจะแบบปรับทางจากทางดินลูกรังมาเป็นหินทุกหรือว่าอะไรเพื่อจะได้มีหน่วยงานที่เขาใช้ที่เป็นที่ของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
3: ค่ะ
0: เพื่อว่าป้าก็จะได้มั่นใจว่าตรงเนี้ยเป็นทางเข้าออกที่ป้าแล้วก็เครือญาติสามารถใช้ได้แต่ต้องเน้นย้ำตรงนี้นะคะว่าตัวกรรมสิทธิ์ของที่ดินยังไงก็คือยังคงเป็นของรัฐแม้ว่าในอดีตจะมาจากคุณพ่อหร
1: ือ
0: ว่าคุณปู่คุณย่าของป้าในการยกให้ทางราชการก็ตามค่ะก็ต้องนำเรียนตรงนี้ค่ะ
1: ก็คือท่านจะคุยตำรวจแล้วก็กันส่วนทางนี้ให้กับชาวบ้านได้ใช้แต่ทางนี้ก็ยังเป็นทางของที่ราชพัสดุที่ได้รับการอุทิศมาให้เนาะแต่ว่าชาวบ้านก็จะใช้ไปตลอดถูกต้องไหมครับแล้วก็ให้ท้องถิ่นมาช่วยดูแลลงหินคลุกให้ชาวบ้านก็เข้าออกอำนวยความสะดวกได้เพราะถือว่าเป็นที่ราชพัสดุทางท้องถิ่นก็สามารถใช้งบประมาณได้
3: ใช
0: ่ค่ะ
1: ชื่นใจจังเลยได้คุยกับท่านณัฐชนันเนี่ย
3: โอ้เคสนี้เราตามมาหลายวันแล้ว
1: ท
3: ุ
1: กจังหวัดจะมีธนารักษ์จังหวัดเหมือนกับผู้ว่าก็มีทุกจังหวัดธนารักษ์ก็จะมีทุกจังหวัดใช่ไหมใครที
0: ่
1: ถ้าที่ดินที่ไหนที่มีที่ดินอยู่นะครับแล้วก็หมายถึงที่ดินราชพัสดุอยู่ราชพัสดุก็จะหาประโยชน์เข้ารัฐเนี่ยโดยการจะให้ชาวบ้านมาเช่าถูกต้องไหมครับมีตึกก็ให้เช่าอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือที่ดินส่วนที่เหลือจากการใช้ในราชการแล้วค่ะ
1: ค
0: เราก็นำมาจัดหาประโยชน์ให้ชาวบ้านหรือว่าผู้สนใจเนี่ยคือเช่าแล้วเงินรายได้ที่เราได้จากการเช่าก็นำส่งเข้าแผ่นดินเป็นภาษีที่เอากลับมาดูแลพี่น้องประชาชนในประเทศด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเงินมันก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเงินบาททุกสตางค์ที่เราเก็บจากค่าเช่าค่ะก็นำเข้าฟังเป็นรายได้แผ่นดินค่ะ
1: ครับผมนะคุณป้า
2: จ้า
1: เรียบร้อยไหม
2: เรียบร้อยค่ะ
1: พอใจไหม
2: พอใจค่ะ
1: ไหนขอบคุณท่านณัฐชนันท์หน่อยสิ
2: จ้าขอบคุณ
3: ท่านณัฐชนันท์
2: ธนรักษ์ที่ช่วยเหลือป้า
3: ค่ะ
2: แล้วก็ขอบคุณคุณถนอมด้วยแล้วก็คณะของท่านที่กรุณาป้าแล้วก็ตำรวจด้วยป้าขอบคุณมากๆเลยเมื่อคืนป้านอนหลับ
1: นอนหลับหลังจากนอนไม่หลับเนาะผมก็
2: นอนไม่หลับมาเลยว่าป้าใจไม่ดีกลัวเขาปิดทางแล้วลูกหลานเล่นจะออกยังไงต่อไปข้างหน้าเงี้ยป้ากลัวมาก
1: อันนี้คือสิ่งที่ป้ารู้สึกนะทีนี้สิ่งที่ผมรู้สึกบ้างนี้ต้องเรียนท่านณัฐชนันท์ด้วยเนา
3: ะ
1: ว่าเวลาผมเจอความทุกข์ของชาวบ้านแบบนี้ครับท่านผมจะมีความรู้สึกเดือดร้อนไปกับชาวบ้านก่อนอาจจะมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมรัฐไม่ดูแลไม่อธิบายไม่ทำความเข้าใจทำไมไปปิด

0: างเขาไม่มีหัวใจหรือเปล่าพอได้ยินท่านได้อธิบายความอย่างนี้แล้วเนี่ยอันนี้ผมชื่นใจนะและถ้าจะล่วงเกินจากการวิพากษ์วิจารณ์ของผมผมต้องขออภัยแต่ว่าถ้าผมทำงานแบบไม่รู้ไม่ชี้ข้าหูซ้ายทะลุหูขวาปัญหาป้าไม่มีทางจะได้รับการแก้ไขเลยท่านก็อาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะค่ะเข้าใจค่ะ
0: อันนี้นำเรียน
1: เข้าใจในบทบาทของแต่ละคนค่ะเพราะว่าทางกรมธนารักษ์เองอะค่ะโดยการนำของท่านอธิบดีกรมธนารักษ์แล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะคะก็ได้ให้นโยบายจัดธนารักษ์พื้นที่ทุกคนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่อะค่ะว่าการดำเนินการอะไรก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนชาวบ้านผู้เช่าหรือแม้กระทั่งส่วนราชการเองอะไรเงี้ย คือเราอย่าได้นิ่งนอนใจหากพบว่ามีปัญหาข้อขัดข้องอะไรก็คือให้เราลงพื้นที่ทันทีเพื่อหาข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขเพื่อให้เรื่องอะค่ะสามารถผ่านไปได้โดยที่ไม่ค้างคาอยู่และก็เป็นปัญหาที่จะให้ประชาชนเดือดเนื้อร้อนใจอะค่ะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือเป็นนโยบายหลักของกรมธนารักษ์เลยค่ะ
0: ท่านอธิบดีท่านพรชัยใช่ไหมครับ
1: ท่านอธิบดีอัครุตสนธยานนท์ค่ะ
0: อ๋อท่านอัครุตนะฮะครับท่านครับก็ขอบพระคุณท่าน
1: นัทชานันท์ขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะเนื่องจากเมื่อวานที่ไปพบกับคุณป้าค่ะแล้วปรากฏว่าป้าไม่รู้จักกรมธนารักษ์ขออนุญาตเวลาสักเล็กน้อย
0: ได้ครับเจอเลยครับท่านครับดีครับ
1: พูดถึงภารกิจของกรมธนารักษ์นิดนึงนะคะเน
0: ื่
1: องจากกรมธนารักษ์อะค่ะเป็นกรมที่เหมือนจะมี5กรมอยู่ในกรมเดียวนะคะก็อยากจะพูดคร่าวๆว่ากรมเราทำอะไรบ้างนะคะภารกิจแรกหลักๆเลยก็คือเหมือนที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่ก็คืองานบริหารจัดการที่ราชพัสดุก็คือเราจะดูแลที่ราชพัสดุทั่วประเทศสมมติว่าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณนะคะก็ดูแลที่ราชพัสดุในสุพรรณท
0: ั้
1: งในเรื่องของการให้ราชการใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานบ้านพักต่างๆที่เหลือจากราชการใช้ก็นำมาจัดหาประโยชน์จัดเก็บรายได้เข้าแผ่นดินหรือว่าพัฒนาเป็นโครงการต่างๆเช่นอย่างโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของจังหวัดก็อาจจะมาเช่าพื้นที่เราก็ได้อย่างเช่นโรงงานน้ำตาลเป็นต้นนะคะรายได้จากการจัดหาประโยชน์เนี่ยก็คือนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินอันนี้ภารกิจที่หนึ่งนะคะภารกิจที่สองก็คืองานด้านประเมินราคาทรัพย์สินตัวที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างอันนี้ก็เป็นภารกิจที่กรมธนารักษ์ดำเนินการอยู่ค่ะราคาประเมินที่ดินนะคะคือทำอะไรก็คือราคาที่ดินที่เราเวลาเราไปสำนักงานที่ดินถ้าเกิดท่านจะโอนที่ราคาที่ต้องใช้ในการคำนวณภาษีการโอนกรรมสิทธิ์ก็คือมาจากกรมธนารักษ์เป็นคนทำส่งให้สำนักงานที่ดินใช้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่งเข้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เอาไปคำนวณเป็นฐานภาษีในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค่ะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ภารกิจที่2ของเรานะคะภารกิจที่3ก็คืองานด้านการผลิตเหรียญกระสาบค่ะโรงกระสาบของเราตั้งอยู่ที่รังสิตก็ทำหน้าที่ในการผลิตเหรียญกระสาบที่เราใช้ใจใช้สอยกันในทุกวันนี้ค่ะเหรียญ10บาท5บาท1บาท2บาทที่ใช้ในปัจจุบันแล้วก็เหรียญกระสาบที่ระลึกที่สวยๆค่ะในโอกาสสำคัญต่างๆมีเหรียญเงินเหรียญทองอันนี้ก็เป็นภารกิจของกรมธนารักษ์ค่ะภารกิจต่อมาก็คือเรื่องของการบริหารจัดการเหรียญก็คือการกระจายเหรียญไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยคือมีเหรียญใช้อย่างเพียงพอเหรียญไม่ขาดตลาดซึ่งเราก็จะมีฮับหรือว่าศูนย์กระจายเหรียญต่างๆอยู่ในภูมิภาคที่เชียงใหม่นครสวรรค์อุบลขอนแก่นแล้วก็สงขลาสุราษฎร์ธานี
0: ค่
1: ะอันนี้คือเป็นฮับใหญ่ส
0: ่
1: วนกองบริหารเงินตาที่กำกับอีกทีก็จะอยู่ตรงรังสิตอยู่ใกล้ๆกับโรงกระสาบที่ผลิตเหรียญค่ะภารกิจสุดท้ายก็คือเรื่องของการอนุรักษ์และก็เผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินก็จะทำหน้าที่ในการเก็บดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าที่เป็นเงินตราโบราณที่อยู่ในความดูแลของเราแล้วเราก็จะมีพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ที่อยู่ในความดูแลด้วยค่ะเพื่อเผยแพร่ทรัพย์สินต่างๆที่เราดูแลบำรุงรักษาให้ประชาชนได้ชื่นชมแล้วก็รู้ความเป็นมาของประวัติของทรัพย์สินของเราซึ่งมันมาจากวัฒนธรรมรากฐานของบ้านเมืองเราที่สร้างมาเป็นทรัพย์สินพวกนี้ค่ะอันนี้เป็นภารกิจหลักๆของกรมธนารักษ์ค่ะ
0: เหรียญท่านทำให้คิดถึงธนบัตรและใครทำครับธนบัตร
1: ธนบัตรเป็นแบงค์ชาติค่ะ
0: อ๋อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนจัดพิมพ์เนาะแต่ว่าถ้าเหรียญคือธนารักษ์โรงกระสาบที่ทำเรื่องนี้อยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าสมมติท่านมีที่สักแปลงหนึ่งแล้วชาวบ้านชุมชนจะรวมตัวกันขอใช้เพื่อประโยชน์สังคมสาธารณะนี้สามารถทำได้ไหมครับถ้ามี
1: คือถ้าสมมติว่าเป็นโครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะค่ะส่วนใหญ่ส่วนราชการในพื้นที่อย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเทศบาลหรืออบต.ค่ะ เขาก็จะนำโครงการมาทำการขออนุญาตใช้กับสำนักงานธนารักษ์ค่ะ
0: อืมแต่ไม่เป็นเจ้าของแต่เป็นลักษณะ
1: ของส่วนราชการขอใช้ค่ะ
0: ครับ
1: คนที่จะขอใช้ได้ก็คือจะเป็นส่วนราชการตามกฎหมายเท่านั้นค่ะ
0: ค
1: ถ้าเป็นชาวบ้านประชาชนทั่วไปก็จะต้องเป็นในเรื่องของการจัดหาประโยชน์โดยการเช่าค่ะ
0: ครับได้ครับท่านครับต้องขอบพระคุณท่านมากท่านจำชื่อผมไว้ด้วยนะชื่อถนอมนะท่านนะเพราะว่าผมเจอคนอย่างท่านเนี่ยผมก็ต้องหาท่านอีกแหละขอความรู้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนคนทั้งประเทศด้วยเนาะในสิ่งที่ท่านอธิบายความเมื่อสักครู่นี้เนาะ
2: ค่ะ
1: ด้วยความยินดีค่ะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดมีประเด็นเกี่ยวกับที่ราชพัสดุหรือราคาประเมินนะคะในแต่ละจังหวัดก็สามารถติดต่อไปที่ธนารักษ์พื้นที่แต่ละพื้นที่ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะได้ลงพื้นที่ไปเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาอธิบายได้ชัดเจนมากกว่าค่ะ
0: งั้นมีหนึ่งคำถามครับท่านครับมีหนึ่งคำถามอันนี้คำถามที่เกิดขึ้นจากผู้ชมรายการของเราเนี่ยนะครับว่าเนี่ยของเธอนี่แหละของคุณฝนนี่ลืมถามเห็นไหม
2: เรื่องอะไรคะ
0: ก็มีที่ดินคือกรมธนารักษ์เป็นคนที่ประเมินที่ดินทั่วประเทศว่าที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยมูลค่าเนี่ยตารางวาละเท่าใดนะครับเพื่อประชาชนได้รู้พอรู้เสร็จปั๊บก็จะได้ไปกำหนดราคาซื้อขายกันในท้องตลาดนะแล้วก็สองก็คือว่าเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีรายได้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับทีนี้มันจะมีคนที่ก็บอกว่าที่ดินของฉันเนี่ยนะมันสภาพมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้วก็น้ำท่วมถึงทำประโยชน์ก็ไม่ได้ทำได้น้อยมากไม่คุ้มค่าแต่ว่าก็ถูกสำนักงานที่ดินประเมินราคาที่ดินต้องเสียภาษีตามราคาประเมินเดิมแต่สภาพความเป็นจริงในปัจจุบันน้ำมันท่วมถึงแล้วเกิดความเสียหายทำการเกษตรก็ไม่ได้จะเลี้ยงปลามันก็ไม่ดีแต่ว่าราคาประเมินมันยัง
2: อยู่
0: ยังสูงอยู่ตรงนี
2: ้ที่เป็นแอ่งน้ำเป็นบ่อน้ำแล้วตรงนั้นเป็นที่รกร้างเนี่ยต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยประมาณ3ไร
0: ่ถ้าที่มันเสื่อมราคาลงโดยสภาพข้อเท็จจริงกับราคาประเมินที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยชาวบ้านทำอะไรตรงนี้ได้บ้างครับท่านฮะ
1: ต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าตัวราคาประเมินกับตัวภาษีเป็นคนละส่วนกันนะคะ ราคาประเมินกรมธนารักษ์ทำโดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินประจำจังหวัดแต่ในส่วนของตัวภาษีที่คำนวณฐานภาษีจะเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ
0: ่
1: นในแต่ละท้องถิ่น
0: อย่
1: างเช่นอบต.กอไก่คือเป็นคนที่ดูแลพื้นที่ที่ที่ดินของท่านตั้งอยู่นะคะเขาก็จะไปออกไปสำรวจว่าที่ของท่านเนี่ยใช้ประโยชน์เป็นอะไรเป็นอยู่อาศัยเป็นเกษตรหรือเป็นที่รกร้างว่างเปล่าทีเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าโดยไม่ได้เข้าทำประโยชน์อะค่ะตัวภาษีมันจะปรับขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: อ
1: ันน
0: ี้
1: เป็นกฎเกณฑ์ของการคำนวณภาษีค่ะ
0: ค
1: จะเป็นส่วนคนละส่วนราคาประเมินค่ะ
0: แต่ที่ถามว่าถ้าสภาพพื้นที่มันด้อยค่าไปโดยธรรมชาติโดยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถปรับลดเป็นแปลงๆได้ไหมครับหรือยังไงครับ
2: คือติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไหม
1: ใช่ค่ะต้องคุยกับท้องถิ่น
0: อ๋อจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของราคาประเมินแต่ถ้าเรื่องภาษีมันก็จะเป็นไปตามท้องถิ่นที่จะต้องประเมินว่าที่ดินใช้ประโยชน์อะไรได้หรือไม่ได้ถูกต้องไหมครับท่านฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แยกส่วนกันเน
1: า
0: ะ
1: เรามีเหตุอะไรที่ทำให้เราไม่สามารถเข้าไปพัฒนาที่ได
0: ้เราจะไปขอให้ธนารักษ์ปรับราคาประเมินลงมาเพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีลดลงอันนี้ไม่ได้
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว
0: ่
1: าเดี๋ยวก็จะมีอีกคนนึงบอกว่าฉันอยากขายที่ฉันจะขายต้องการขายราคาแพงก็จะมาหาธนารักษ์บอกว่าอยากขายหรือว่าอยากจำนองธนาคารให้น้อยเพราะว่าราคาประเมินน้อยอ
0: ัน
1: นี้มันก็จะกลายเป็นว่าเราหลายมาตรฐานค่ะ
0: ไม่ใช่หลายครับท่านไม่มีเลยแหละครับ
1: แต่กันแบบนี้เสียใจนะคะเจ้าหน้าที่นั่งร้องไห้แล้วค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้คือใครทุกคนอะมาดูถ่ายทอดสดกันหมดเลยค่ะ
0: โอ้ต้องขอบคุณต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะธนารักษ์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้ผมที่ชวนคุยยาวก็เพราะว่าพวกเรายิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่เราจะได้เอาไปถ่ายทอดบอกต่อนี่คือหน้าที่ของ NBT กรมประชาสัมพันธ์ด้วยชาวบ้านในสิ่งที่ท่านอธิบายภารกิจนะครับกรมเดียวมี5ภารกิจหลักเนี่ยวันนี้อยู่ในสมองผมและต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมวันหนึ่งชาวบ้านมีปัญหาไม่รู้ล่ะจะถามใครก็ไม่ได้ก็โทรหาท่านนี่แหละ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะฮะขออนุญาตทักไลน์ท่านไปด้วยนะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ครับขอบพระคุณมากป้านรุมนก็คงฟังอยู่เนาะขอบคุณธนารักษ์จังหวัดสุพรรณทุกท่านนะถ
2: ้
0: าวิพากษ์วิจารณ์อะไรเกินเลยไปเมื่อวานที่ป้าบ่นมาอะไรมาเนี่ยนะครับถ้าผมไม่ทุกข์ไม่ร้อนไปกับท่านเนี่ย ปณิธานของผมในการทำงานนะน้องฝนแล้วก็พูดมาโดยตลอดก็คือคุณเจ็บผมเจ็บคุณปวดผมปวดคุณร้อนผมร้อนคุณหนาวผมหนาวผมเจ็บผมปวดผมร้อนผมหนาวยิ่งกว่าเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขแต่ถ้าผมไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนไม่รู้สึกอะไรไปกับปัญหาของชาวบ้านผมจะไม่สามารถทำงานตรงนี้ได้เลยทุกอย่างก็จะถูกทอดทิ้งไม่นำพาไม่สนใจและสุดท้ายปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะครับก็ขอบคุณท่านณัฐชานันท์อภิรัตนกุลแล้วก็ทางธนรัตน์ทุกท่านที่ดูรายการของเราอยู่นะครับรวมถึงสภด่านช้างสุพรรณบุรีด้วยคุณป้าญาติพี่น้องทางเข้าออกนอนหลับได้ฝันดีแล้วนะครับขอบพระคุณนะท่านนะขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: ข้อมูลเต็มๆเลยวันนี้
2: ชัดเจนนะพี่จากเคสของป้านรมนเนี่ย
0: น้ำเธอมีอยู่ในแก้วเท่าไหร่ตอนนี้
2: ครึ่งนึงละ
0: เรายังต้องยังเป็นน้ำครึ่งแก้วต้องรอการเติมเต็มอยู่อย่างสม่ำเสมอ
2: ใช่เราอย่าเป็นน้ำล้นแก้ว
0: ใช่
2: ถูกไหมแต่พี่กินหมดแก้วแล้วต้องเติมใหม่ไหม
0: ก็ถือโอกาสดื่มน้ำ
2: ก็ถือว่าเป็นภารกิจหลักๆเลยของธนรักษ์ที่ท่านได้บอกข้อมูลไปเนาะไม่จริงๆแล้วมีหน้าที่อะไรบทบาทอะไรซึ่งอย่างป้านรมนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนไปปรึกษาใครเขาก็เลยมาพึ่งรายการของเรานะคะไปสายคุณน้อยต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณน้อย
3: ค่ะน้องคุณฝนค่ะ
0: พี่น้อยนะพี่สาวเสียชีวิตจะจัดการหนี้จำนองบ้านอย่างไรก็แสดงว่าพี่สาวนั้นมีหนี้จำนองอยู่ใช่ไหมครับกับธนาคาร
3: ใช่ค่ะ
0: พี่สาวมีครอบครัวไหมมีลูกไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: เป็นโสด
3: ค่ะเป็นโสด
0: พี่สาวเป็นโสดแล้วก็มีจำนองบ้านอยู่กับธนาคารและผ่อนบ้านอยู่และต่อมาพี่สาวเสียชีวิตไปโดยที่หนี้จำนองยังไม่หมดถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: พี่น้องมีกี่คนล่ะครับทั้งหมด
3: มีพี่น้องมีทั้งหมด5คนค่ะ
0: เหลือครบไหม
3: ไม่ครบค่ะเสียชีวิตไปสองกับรวมกับจับรวมกับคนปัจจุบันนี้ค่ะ
0: ก็
3: เหลืออยู่3คนค่ะ
0: มี5เสียชีวิตไป2รวมทั้งพี่สาวที่มีหนี้จำนองอยู่เนี่ยนะแล้วก็อีกคนนึงโสดหรือว่า
3: อีกคนนึง
0: ที่เสียไป
3: ที่เสียไปนี่มีครอบครัวค่ะมีลูกมีลูก3คน
0: มีลูกใช่ไหมคนที่เสียมีลูกเน
3: าะค
0: ่
3: ะ
0: ก็5คนเสียไปพี่สาวเสียไป1
2: เสียไป2
0: เดี๋ยวดิตกลง
2: 5คนเสียไป2
0: เสียไป2
3: คนโตพี่สาวคนโตเสียชีวิตแล้วก็มีพี่คนนี้ค
0: ่
3: ะ
0: ไม่ๆพี่สาวผมถามว่าพี่สาวคนโตที่เสียชีวิตเขามีบุตรมีลูกมั้ย
3: มีค
0: ่
3: ะ
0: โอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องนับ4นะนับทายาทสี่นะเพราะว่าลูกอีกคนก็คือนับถ้านับเป็นทรัพย์สินเวลาเขาแบ่งเนื้อกันนะก็แบ่งเนื้อก็เชือดวัวตัวหนึ่งเนี่ยก็แบ่งเนื้อเป็นสี่กองนะจากวัวตัวนี้นะสี่กองกองนี้กองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามสามกองได้เท่ากันหมดแต่ว่ามีอยู่กองหนึ่งเนี่ยนะครับทายาทเนี่ยเขาเสียชีวิตไปทายาทคนนี้เขามีลูกสามคนเพราะลูกสามคนก็มารับในส่วนกองนี
2: ้
0: ไม่ใช่เอาสามคนมาแบ่งทำจำนวนไม่ใช่
2: ก็สามส่วนในหนึ่งส่วน
0: ก็เป็นส่วนนะทีนี้พอพี่สาวเสียชีวิตจะถามว่าไงครับ
3: คิดหนี้ที่เขายังมีอยู่ค่ะเราจะต้องทำยังไงคะ
0: หนี้ที่ยังมีอยู่จะต้องทำอย่างไรปัญหาก็คือว่าหนึ่งเขาเป็นคนโสดเนา
3: ะ
0: เมื่อเป็นคนโสดและถามว่าหนี้บ้านนี้ราคาเท่าไหร่ครับบ้านนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
3: ประมาณ1ล้านค่ะ
2: 1ล้านบาท
0: อยู่นครอยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
3: อ๋อบ้านที่อยู่นี่อยู่ที่กรุงเทพค่ะ
0: อ๋อบ้านที่กรุงเทพนี่ประมาณ1ล้านแล้วก็เดี๋ยวนะราคาบ้านประมาณ1ล้านถูกต้องมั้ย
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วแกผ่อนไปแล้วตอนนี้บ้านเหลือประมาณเท่าไหร่ครับเหลือผ่อนไปแล้วเหลือเท่าไหร่ครับนี
3: ่เหลือประมาณ
2: คร่าวๆประมาณเท่าไหร่
0: ธนาคารรู้หรือยังครับว่าลูกหนี้เสียชีวิตแล้วรู้หรือยังครับ
3: รู้แล้วค่ะ
0: รู้แล้วเสียชีวิตเมื่อไหร่ครับเนี่ย
3: เมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะ
0: พฤษภาที่ผ่านมานะครับแล้วก็นี่บ้านเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: เหลือเนี่ยประมาณ1ล้านเนี่ยค่ะอ๋อ
0: เหลือเต็มๆเลยเหรอแล้วบ้านมูลค่าเท่าไหร่ครับเอาถามอีกทีนึง
3: บ้านนี้ล้านประมาณล้านห้าค่ะตอน
0: ล้านห้าล้านห้านะตอนนี้นี่เหลืออยู่ประมาณ1ล้านนะครับเพราะว่าทายาทจะจัดคือทายาทของผู้เสียชีวิตก็คือพี่น้องนะครับพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วถูกต้องไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เหลือพี่น้องทายาทก็คือพี่น้องที่เหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นและจะจัดการกับหนี้ของพี่สาวอย่างไรนะครับตอนนี้และยังผ่อนอยู่ไหมไม่มีคนผ่อนแล้วใช่ไหมเพราะว่าพี่สาวเสียไป
3: ก็ตรงนี้แหละค่ะที่จะถามจะต้องทำยังไงต่อค่ะ
0: จะทำยังไงต่อถ้าสมมตินะเอาอย่างนี้ก่อนเมื่อลูกหนี้เสียชีวิตไปแล้วก็มีทรัพย์แล้วก็ไม่ได้ผ่อนกับธนาคารเพราะธนาคารรู้ปั๊บเนี่ยธนาคารก็ต้องฟ้องทายาทนะติดเขาจะธนาคารจะติดต่อแจ้งทายาทของธนาคารแจ้งมายังครับ
3: ธนาคาร
0: เจ้าหนี้เนี่ยแจ้งคุณแจ้งแท่งพี่น้องของผู้ตายมาหรือยัง
3: อ๋อค่ะคือไปพอไปติดต่อธนาคารเขาบอกว่าต้องไปจัดตั้งผู้จัดการมรดกก่อนนะคะ
0: เข้าใจครับอันนี้เขาแนะนำเราใช่แต่เขาแจ้งเราแล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องรับผิดชอบในหนี้ใช่ไหม
4: คร
0: ับ หรือยังไม่ได้แจ้ง
2: ธนาคารแจ้งมายังคะป้า
4: เขาจะให
3: ้เขาคือเขาจะให้เราให้ทางทายาทนี่ไปแจ้งตั้งผู้จัดการมรดกค่ะ
0: เพื่อจะมารับชอบรับผิดชอบในหนี้ก้อนนี้เอางี้ครับน้อยครับน้อยฟังผมอย่าไปฟังคนข้างๆเดี๋ยวน้อยจะฟังโน้นบ้างฟังผมบ้างฟังให้รู้ความซะก่อนเนาะจะได้ไม่นั่นเนาะส่วนอีกคนที่ดูอยู่ด้วยก็ฟังน้อยไปนะ
2: ค่ะ
0: ก็อย่างนี้นะสรุปอย่างนี้นะเพื่อให้สั้นกระชับลงนะกรณีนี้เนี่ยนะครับถามว่าหนี้ของพี่สาวเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบไหมก่อนนะนะครับถ้าเรารับทรัพย์มรดกของพี่สาวบ้านหลังเนี้ยเมื่อคุณรับทรัพย์มาแล้วเขามีหนี้ด้วยคุณต้องรับทั้งทรัพย์ทั้งหนี
2: ้ด้วย
0: รับทั้งสองอย่างมา
2: แต่เราไม่รับหนี้เราก็คือไม่รับทรัพย์ถูกไหม
0: ใช่ถ้าเราเมื่อไหร่ถ้าเรารับมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องรับทรัพย์สินนี้แต่ถ้าเราไม่รับนะเราไม่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกเลย
2: แล้วก็เราไม่รับหนี้
0: ให้ธนาคารยึดไปเลยเราก็ไม่ต้องไปตั้งถูกต้องไหม
2: ใช่
0: ธนาคารพอรู้ว่าลูกหนี้ตายปั๊บเขาก็จะต้องแจ้งทายาทให้เรียกให้ทายาทเนี่ยชดใช้นะครับในหนี้ที่ค้างชำระอยู่นะครับทีนี้ทายาทบอกว่าเราไม่รับหนี้ก้อนนี้ไงเราไม่รับอะไรมาเลยจากพี่สาว
2: ไม่รับทรัพย์สินจากพี่สาวเลย
0: ไม่มีรับรถไม่รับบ้านไม่รับอะไรทั้งนั้นอ่ะพอเราไม่รับเนี่ยเท่ากับว่าธนาคารไม่สามารถที่จะเรียกทรัพย์
2: เรียก
0: ทายาทเนี่ยให้ชำระหนี้แทนผู้ตายได้เพราะเราไม่รับถึงฟ้องไปศาลตัดสินให้จ่ายเขาก็ต้องมาดูว่าแล้วรับไหมถ้าไม่รับก็ไม่ต้องจ่ายแต่ถ้ารับมาเราต้องจ่ายครับน้อยเข้าใจตามนี้นะถ้ารับต้องจ่ายทีนี้พอถ้ารับต้องจ่ายเนี่ยก็ต้องมาดูว่าพี่น้องใครจะเอาถ้าตกลงกันได้ว่าใครเอาคนหนึ่งรับบ้านหลังนี้ไปก็ให้เขารับไปคนเดียวแล้วก็ไปเปลี่ยนสัญญากับธนาคารแล้วก็อาจจะผ่อนต่อไปได้นึกออกไหมแต่ทีนี้การที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็คือว่าพี่น้องก็ต้องไปจัดตั้งผู้จัดการมรดกเสียก่อน
2: ต้องไปร่วมกันทั้งหมด
0: ใช่นะเข้าชื่อกันหรือให้ใครคนใดคนหนึ่งจัดการแทนไปยื่นเรื่องต่ออัยการคุ้มครองสิทธิ์อยู่อำเภออะไรเนี่ย
3: อยู่อำเภอร่อนพิบู
0: ร
3: ณ์ค่ะ
0: ร่อนพิบูรณ์ไปที่ศาลทุ่งสงนะพี่น้องตกลงกันได้ก็ผู้ตายนี่ก็ตายที่นครหรือตายที่กรุงเทพ
3: ที่กรุงเทพค่ะอ
0: ยู่เขตไหน
3: อยู่เขตประเวศค่ะ
0: เขตประเวศถ้าเขาเสียชีวิตที่เขตประเวศเนี่ยต้องมายื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกเนี่ย
2: ที
0: ่ประเวศเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะต้องไปศาลมีนบุรีหรือไม่เนาะเขตอำนาจศาลนะเพราะฉะนั้นยื่นตั้งผู้จัดการมรดกในพื้นที่ที่คนตายไม่ใช่คนเป็นอยู
2: ่
0: เพราะงั้นก็มายื่นที่กรุงเทพนะครับส่วนว่าจะเป็นเขตอำนาจดูในพิธีว่าอยู่ในพื้นที่เขตประเวศเขตอำนาจศาลไหนน้องฝนดูแค่นี
2: ้
0: นะครับแล้วก็ไปให้อัยการเนี่ยยื่นตั้งให้ฟรีพอตั้งเสร็จปั๊บเราก็มาจัดการหนี้ก้อนนี้ว่าใครจะเป็นคนรับหนี้ก้อนนี้แล้วผ่อนต่อกับธนาคาร
2: ค่ะ
0: นะครับหรือบอกว่าให้ธนาคารขายไปเลยเหลือก็มาคืนทายาทถ้าไม่เหลือก็จบกันไปเท่านั้นเพราะว่าไม่มีใครรับหนี้ก้อนนี้ไม่รับทรัพย์ไม่รับมรดกของผู้ตายนะ
2: เบื้องต้นได้คุยกับพี่น้องไหมคะว่า
0: น้อยพอเข้าใจไหม
2: รับไม่รับ
3: ค่ะ
0: เข้าใจแล้วนะ
3: ค่ะ
0: ถ้าไม่รับจบถึงเขาไปฟ้องก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะเราไม่ได้รับทรัพย์อะไรมาจากผู้ตายแต่ถ้ารับต้องรับผิดชอบสมมติเรารับผู้ตายมีหนี้อยู่1ล้านแต่เรารับทรัพย์มรดกจากผู้ตายมาเนี่ยเรียกว่ารับมรดกจากผู้ตายมาแค่ 500,000 เรารับผิดชอบแค่ 500,000 ไม่ใช่ทั้งล้านหนี้1ล้านเรารับมรดกจากคนตาย 500,000 รับผิดชอบแค่ 500,000 แต่ถ้าเรารับมา1.5 ล้านมีหนี้1ล้านรับหนี้เต็มๆครับเข้าใจนะครับ
3: ค่ะ
0: เข้าใจแล้วนะ
3: ค่ะ
0: ไม่งงแล้วนะ ตกลงกันก่อนว่าตกลงจะเอาไม่เอาหรือให้ธนาคารยึดไปเลยบอกธนาคารพี่น้องเขาไม่เอานะธนาคารจัดการไปเลยแต่ถ้าเราคำนวณดูแล้วผ่อนไปตั้ง
2: ละ5แสน
0: บ้านล้าน5เหลือ
2: ล้าน
0: นะอีก5แสนเผื่อใครสนใจจะได้ก็ติดต่อหรือแม้กระทั่งพอไปจัดการมรดกแล้วจะไปขายต่อก็ยังทำได้ครับนะอย่าทิ้งยังมีประโยชน์อยู่โอเคไหมครับ
2: ไปศาลพระโขนง
3: ค่ะ
0: ไปที่ศาลพระโขนงครับอำนาจศาลจังหวัดแขวงศาลจังหวัดพระโขนงครับ
3: ค่ะอ
0: ยู่ประเวศไปยื่นจัดตั้งผู้จัดการมรดกที่ศาลจังหวัดพระโขนงครับ
2: ถูกต้องค่ะ
0: โอเคนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอให้รายการคุณถนอมอยู่ไปนานๆนะคะ
0: ครับขอบคุณครับน้อยครับศาลจังหวัดพระโขนงเนี่ยพี่เป็นกรรมาธิการ
2: อ้าวจริงเหรอ
0: ตั้งจัดตั้งศาลจังหวัดพระโขนงกับศาลจังหวัดตลิ่งชัน
2: โอ้ยศาลก็ทำมาแล้ว
0: ธ
2: กส.ก็มาแล้ว
0: เคยขึ้นศาลนะแล้วก็พอขึ้นศาลเสร็จปั๊บท่านผู้พิพากษาที่อยู่บนบัลลังก์เรียกว่าคุณถนอมมานี่ผมนี่หัวใจเด่นหล่นไปอยู่ตะตุ่มเลยนะ
2: ทำไมอ่ะ
0: นึกว่าทำอะไรผิดในศาลในศาลจะจับขังเอา
2: สรุปเรียกไป
0: ศาลขอบคุณ
2: โอ้
0: เนี่ยวันนั้นขอบคุณมากนะที่มีผู้พิพากษาท่านถูกรถชนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่จังหวัดนนทบุรีแล้ววันนั้นคุณรับบริจาคเลือดไปช่วยเหลือผู้พิพากษาเราขอบคุณมากโอ้โหฝนเอ้ยกว่าหัวใจจะกลับจากตะตุ่มขึ้นมาอยู่ตรงนี้อีกนะ
2: ท่านพูดจบแล้วเลยจากตะตุ่มเลยขึ้นมาเลยนี่ก็เป็นเคสนึงนะไปสายต่อคุณบุญมาค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
2: ั
5: สดีค่ะ
2: คุณบุญมา
0: จะโอนที่ให้หลานใช่ไหมพี่บุญมาจะโอนที่ให้หลานเนาะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: แล้วก็ประสงค์จะจัดตั้งผู้จดสิทธิเก็บกินถูกต้องไหมเนี่ยที่ดูรายการเรามาเนี่ยใครจะโอนให้ลูกให้หลานเนี่ยนี้ตกใจหมดจะจดสิทธิเก็บกินกันท่าเดียวแหละ
2: ก็ใช่ไง
0: ก็เลยต้องเชิญพี่อนันต์หนูปานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นสาขามัญจาคีรีมาช่วยแนะนำว่าจะโอนที่ให้ลูกให้หลานจะจดสิทธิเก็บกินต้องทำอย่างไรพี่อนันต์ครับสวัสดีครับ
2: พี่อนันต์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับท่านคร
0: ับ ครับจะโอนที่ให้ลูกให้หลานกลัวลูกหลานไม่เลี้ยงกลัวจะเอาไปขายเสียอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างครับพี่อนันต์ครับ
6: ก็จะทำได้ปกติก็จะเป็นการจดทะเบียนเป็นสิทธิเก็บกินเอาไว้ครับ
0: ครับ
6: ก็คือกรณีโอนแล้วกลัวพ่อแม่กลัวว่าลูกจะไปขายบ้านจะอะไรบ้างแต่ว่าต้องคิดก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเมื่อจดทะเบียนสิทธิเก็บกินไปแล้วเนี่ยจะไปทำอะไรต่อเจ้าของเดิมจะเฝ้าที่ดินไปทำอะไรต่อไม่ได้นะ
0: ต้องไม่ได้ครับ
6: ในการใช้ประโยชน์ใช้สอยเป็นของผู้ทรงสิทธิ์ครับ
0: จะไปจำนองจะไปค้ำประกันอะไรก็จะผู้รับจำนองผู้แล้วก็จะไม่รับเนาะนี่คือเป้าหมายก็คือไม่อยากให้ทรัพย์นี่มันหลุดไปไง
2: ใช่
6: ได้การสามารถทำได้ครับท่าน
0: ทำได้ใช่ไหม
6: ใช่ครับก็คือคนที่รับโอนเนี่ยครับเป็นลูกเนี่ยเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วใช่ไหมครับ
2: คุณบุญมา
5: ค่ะ
0: หลานอายุเท่าไหร
5: ่ปีนี้50
0: 50แล้วครับครับ
2: พอหลาน50แล้ว
6: ครับบรรลุนิติภาวะและสามารถดำเนินการได้เพราะถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะครับการจดสิทธิเก็บกินจะต้องใช้อำนาจศาลครับ
0: ท่านพี่อนันต์ครับมันมีคำว่าสิทธิเก็บกินกับสิทธิอยู่อาศัยที่ดินแปลงนี้มีบ้านอยู่ด้วยนะครับเราจะจดทั้ง2อย่างหรือว่าจดสิทธิเก็บกินอยู่อาศัยด้วยหรือจดอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
6: กรณีที่จดทะเบียนสิทธิเก็บกินนะครับถ้าบนพื้นดินแปลงนี้มีบ้านอยู่ด้วยก็คือครอบคลุมทั้งหมดครับแต่การจดทะเบียนสิทธิอาศัยจดสิทธิอาศัยเนี่ยมีเฉพาะตัวบ้านเท่านั้นครับได้เฉพาะตัวบ้านครับ
0: ซึ่งอาจจะอยู่ในที่ราชพัสดุอยู่ในที่เช่าอะไรพวกนี้ถูกต้องไหมครับจังการจดสิทธิอาศัย
6: ถูกต้องครับ
0: ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับพี่ครับ
6: จะมีจดทะเบียนสิทธิเก็บกินโดยไม่มีค่าตอบแทนนะครับ
0: ครับ
6: จะมีค่าจดทะเบียน50 บาทครับแล้วก็ค่าคำขอพยานต่างๆ75 บาทครับรวมแล้ว
0: เดี๋ยวคุณบุญมาได้ยินไหม
5: ไม่ได้ยินเมื่อกี้นี่ไม่ได้ยินเลย
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอธิบายความให้เพิ่มเติมนะหลังจากพี่อนันต์อธิบายนะครับการจดสิทธิเก็บกินก็คือว่าก็ต้องพาทายาทไปด้วยพาผู้ที่จะรับโอนไปด้วยไปทำด้วยกันใช่ไหมครับไปจดด้วยกัน
5: ต้องมีพยานไปด้วยไหมคะ
0: การต้องมีพยานด้วยไหมครับ
6: พยานไม่จำเป็นก็ได้คร
0: ับ ไม่จำเป็น
6: สำนักงานที่ดินก็จะมี
0: พยานไม่จำเป็นไม่ต้องมีพยานแต่ว่าผู้ที่จะรับโอนต้องไปและจดสิทธิเก็บกินก็ทำเสร็จภายในวันเดียวนั้นเลยถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องครับ
0: จดแบบมีอายุหรือจดแบบตลอดไป
6: จะจดแบบไม่กำหนดระยะเวลาก็ได้หรือตลอดชีวิตของผู้ทรงสิทธิ์ก็ได้ครับหรือจะกำหนดระยะเวลาก็ได้ครับ
0: ถ้าสามีภรรยาจะไปจดสิทธิเก็บกินจดทั้งคู่หรือจดคนใดคนหนึ่งได้ครับ
6: กรณีจดต้องจดทั้งคู
7: ่คนเดียวค่ะไม่มีครอบครัว
6: หมายถึงว่าผู้ทรงสิทธิ์ผู้จะใช้สิทธิ์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับสมมติ
6: แต่ต้องจดทั้งคู่ครับ
0: ต้องจดทั้งคู่อันนี้เราป้าบุญมาอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรเนาะป้า อยู่คนเดียวนะครับป้าก็80กว่าอยู่คนเดียวก็จดคนเดียวประโยชน์ของสิทธิเก็บกินคืออะไรครับพี่อนันต์ครับ
6: สิทธิเก็บกินนะครับกรณีที่ว่าเจ้าของที่นะครับคือสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมอบให้แก่ผู้ทรงสิทธิ์หมายความว่าสมมติท่านถนอมเป็นเจ้าของที่นะครับ
0: ครับ
6: แล้วก็จดทะเบียนผมเป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกินก
0: ็
6: หมายความว่าอนุญาตให้ผมเข้าเก็บสิทธิประโยชน์ต่างๆในที่ดินใช้อาศัยใช้การถ้าเกิดมีการสร้างการทำประโยชน์ต่างๆครับสามารถเก็บกินดอกผลตรงนี้ได้ครับท่าน
0: เอาไปให้เขาเช่าก็ได้ค่าเช่าเพราะมีคนถามเหมือนกันบอกว่าไปจดสิทธิเก็บกินไว้นะทีนี้แกก็บอกว่าที่ดินเปล่าแล้วจะเก็บอะไรกินจากไหนยังไง
7: ก็เก็บได้ไม่ได้
6: สร้างบ้านเช่าอาจจะสร้างบ้านเช่าอะไรได้คร
0: ับ สร้างบ้านก็ได้ค่าเช่าถ้าหาเอาที่ดินแปลงนั้นไปให้เขาเช่าก็ได้ค่าเช่าถูกต้องครับ
7: เดี๋ยว
6: ถูกต้องครับ
7: ถามอีกนิดนึงได้ไหมคะ
0: ครับ
7: คืออันนี้คือตอนไปโอนก็คือจดได้แล้วก็เสีย50บาทมีการเสีย50บาทถูกไหม
0: คะ
7: แต่ว่าถ้าไปจดสิทธิเก็บกินภายหลังที่โอนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ
6: หมายถึงก็คือจดทะเบียนสิทธิเก็บกินนี่แหละครับค่าจดทะเบียน50บาท
0: ไม่ว่าจะจดก่อนหรือจดหลังก็ทำเท่ากันใช่ไหมครับ
6: เท่ากันครับเท่ากันถูกต้องครับ
0: ในความหมายของน้องฝนนะบางทีเขาโอนไปแล้วนึกกันได้มาดูรายการปั๊บเฮ้ยตอนนี้ไม่สบายใจก็ขอไปจดสิทธิเก็บกิน
7: ใช่ใช
6: ่
0: ถ้าโอนไปแล้วต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับโอนแล้วใช่ไหมครับ
6: การจดทะเบียนสิทธิเก็บกินก็หมายความว่าเจ้าของนะครับผู้ที่โอนไปแล้วเนี่ยก็คือจะต้องเป็นผู้จดกับผู้ทรงสิทธิ์ครับ
0: แต่ว่าถ้าเขารับโอนไปแล้วยังไม่ได้จดไว้ก่อนมาโอนมาจะมาขอจดภายหลังถ้าเขาไม่ยินยอม
6: ก็ไม่ได้ครับ
0: ก็ไม่ได้อันนี้เราเห็นชัดเจนเลยนะว่าทำไมเราจะต้องจดสิทธิเก็บกินเนาะพี่อนันต์จริงๆเนี่ยสักครึ่งนาทีนะพี่อนันต์นะว่าจริงๆนะที่เราพูดกันเรื่องนี้กันให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันมากในช่วงหลังๆก็เพราะว่ามันมีปัญหาฟ้องร้องเอาคืนจากการที่เป็นลูกเนรคุณไม่เลี้ยงดูจากการให้อะไรนี่มันมากขึ้นไหมมีพอมีข้อมูลสถิติอะไรบ้างไหมครับ
6: มีเยอะครับท่านต้องเรียนว่าเนี่ยวันนี้ผมก็เจอไปเมื่อเช้าเพิ่งไก่เขียไปรายหนึ่งครับคือด้วยความที่พ่อแม่บางครั้งก็เป็นห่วงลูก
0: ครับ
6: อายุเยอะแล้ว
0: ครับ
6: แต่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่อายุเยอะแล้วรีบมาโอนให้ลูกนะครับพอโอนเสร็จที่ดินพร้อมบ้านบ้างหรือเฉพาะที่ดินบ้านพอโอนไปให้ลูกบางทีลูกไปเข้าธนาคารบ้างไปขอสินเชื่อไปทำอย่างอื่นบ้าง
0: ครับ
6: ทีนี้เขามายึดไม่มีเงินใช้ก็มาเดือดร้อนพ่อแม่อีกต้องหาเงินไปใช้หนี
0: ้ครับ
6: จะเป็นอย่างนี้ครับเยอะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจดทะเบียนสิทธิเก็บกินหรือสิทธิอาศัยเอาไว้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยครับมันยังผูกพันเราตรงนี้อยู่ยังสามารถที่จะอยู่ได้บางคนเจอง่ายๆครับพอโอนที่ให้ลูกเสร็จไล่แม่ออกจากบ้านเลยไล่พ่อออกจากบ้านเลยนี่ก็มีนะครับไม่ได้ไปกล่าวหานะครับแต่เป็นเรื่องจริงที่เจอครับท่าน
0: ครับเพราะฉะนั้น
6: ก็เลย
0: เพราะฉะนั้นถ้าจดสิทธิเก็บกินเอาไว้ไม่ว่าจะถูกยึดถูกขายทอดตลาดสิทธิเก็บกินนี่ก็จะตามติดไปจังอยู่จนกระทั่งเขาเสียชีวิตเนาะนี่คือประโยชน์ที่ผู้จดสิทธิเก็บกินจะได้รับและรวมถึงทายาทของเขาด้วยนะก็ได้รับไปด้วยว่าตอนนี้ก็ยึดไปก็ขายไม่ได้น
7: ะ
0: ก็ยังอยู่ต
6: ่อติดตลอดไปคร
0: ับ ใช่นี่คือสิ่งที่พี่อนันต์เห็นชัดเจนว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะในช่วงหลังเพราะฉะนั้นทำไมต้องจดสิทธิเก็บกินหรือสิทธิอาศัยไว้นะครับขอบคุณป้าน้อยนะเข้าพี่บุญมาเข้าใจแล้วนะ
7: บุญนา
0: ถ้าถามผมถ้าไม่มั่นใจอย่าโอนถ้าจำเป็นจะต้องโอนก็จดสิทธิเก็บกินไว้ตามนั้นเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่นันด้วยนะครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วครับ
7: ค่ะหมดเวลาของรายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้าน
0: สายที่ค้างขอไปด้วยนะตามต่อพรุ่งนี้นะ
7: ค่ะพบกันในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นค่ะพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพบหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของอาเซียน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือกับดร.กาวกิมฮวนเลขาธิการอาเซียนว่าไทยมุ่งมั่นในการสร้างอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวและมีบทบาทตัวเดียวในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนในทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งทั้งนี้ตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในปลายปีนี้ด้วยโอกาสนี้เลขาธิการอาเซียนยังชื่นชมความสำเร็จของการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะเป็นการย้ำบทบาทไทยอาเซียนยืนยันความพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2028และระหว่างการสนทนานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาโดยไทยยึดมั่นใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกอันคอสจึงสามารถใช้เป็นแนวทางการเจรจาระหว่างกันได้แต่ที่น่าเสียใจอย่างยิ่งที่กัมพูชาตัดสินใจเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับแทนโดยผลลัพธ์ไม่มีผูกพันกับประเทศและหวังว่าจะใช้โอกาสการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นเพราะไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดสั่งการปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนตลอด24ชั่วโมง
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบแนวทางปฏิบัติแก่ปลัดอำเภอหัวหน้าประจำชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต51แห่งครอบคลุม551หมู่บ้านใน13อำเภอโดยสอดรับกับนโยบายด้านความมั่นคงของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้การดูแลความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นภารกิจสูงสุดโดยในช่วง2เดือนข้างหน้าให้ปลัดชคตลดภารกิจประจำที่อำ ภอเพื่อลงพื้นที่ดูแลประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดีเดย์ปฏิบัติการพร้อมกันทั้งจังหวัดตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2569เป็นต้นไปด้านนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับให้เร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการและหอสังเกตการให้พร้อมใช้งานและให้ทำงานใกล้ชิดกับกำนันผู้ใหญ่บ้านขณะที่นายอนิรุตบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเตือนภัยระหว่างหมู่บ้านและหากเกิดเหตุต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเพื่อการสั่งการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายแจ้งเตือนประชาชนริมลำน้ำบงอำเภอดอยหลวงยกของขึ้นที่สูงรับน้ำหลากจากขุนแม่บงห้วยช้างลอด
8: นายจิตกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงพร้อมด้วยนายพราดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายภายหลังเกิดฝนตกหนักตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาวัดปริมาณน้ำฝนได้113มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำจากขุนแม่บงและห้วยช้างลอดไหลหลากเข้าท่วมถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่ที่2และ3แยกแม่เรียบแม่บงรวมถึงบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบขณะนี้มวลน้ำได้ไหลลงสู่ลำน้ำบงและจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่บ้านทุ่งกวางใต้หมู่12บ้านทุ่งกวางหมู่1บ้านดอยหมู่3บ้านแม่บงใต้หมู่5บ้านหนองด่านหมู่6ตำบลโชคชัยก่อนจะไหลผ่านตำบลหนองปากก่อและลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวเส้นทางน้ำเร่งยกสิ่งของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยพรพรินทร์คุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ณดินแดนรอยต่อ3จังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเลยที่ครั้งหนึ่งเคยคุกรุ่นด้วยสถานการณ์ความมั่นคงและต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำรงชีวิตบนที่สูงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวมิได้เป็นเพียงเทือกเขาอันสลับซับซ้อนแต่คือพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายเช่นลำน้ำเหืองลำน้ำภาคที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในหลายพื้นที่ในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการป้องกันประเทศในลักษณะการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและความห่วงใยในประสบกรณิกรเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านล่มเกล้าที่ต้องเผชิญกับปัญหาพื้นที่ทำกินอันลาดชันและเต็มไปด้วยก้อนหินไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกความทุกข์ของราษฎรคือความห่วงใยของพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้กองทัพภาคที่3โดยโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจหาพื้นที่ทำกินแห่งใหม่โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องพัฒนาการเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ดินและน้ำและไม่เป็นการทำลายป่าจนกระทั่งเมื่อวันที่3พฤษภาคม2538ทรงรับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแห่งนี้ไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจากความสำเร็จของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ต่างๆพระองค์ทรงให้ขยายผลมายังพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชายแดนไทยลาวทรงมุ่งหวังให้ชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเผ่าม้งมีงานทำมีความรู้ด้านการเกษตรแผนใหม่ที่ไม่ทำลายระบบนิเวศไม่เพียงแต่เกษตรกรรมพระมหากรุณาธิคุณยังแผ่ขยายไปถึงการส่งเสริมงานศิลปาชีพทั้งการทอผ้าและการปักผ้ากลายเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีเปลี่ยนความขัดแย้งในอดีตให้กลายเป็นความผาสุกที่มั่นคงวันนี้ผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับมาเขียวขจีอีกครั้งราษฎรได้น้อมนำแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมาเป็นหลักใจคืนพื้นที่รกร้างให้เป็นป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติผลผลิตอินทรีย์ที่ปลอดภัยจากสารพิษส่งออกสู่ตลาดสร้างรายได้และรอยยิ้มให้กับชุมชนอย่างภาคภูมิพัทธิราธรรมาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลและอยู่กับคุณปณิสราพันแก้วสวัสดีค่ะคุณปณิสราค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณพิริยาพรค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามวันค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปจันทร์อังคาร15 นาฬิกาจนถึง17 นาฬิกานะคะ2 ชั่วโมงเต็มส่วนพุธพฤหัสศุกร์นะคะ15 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกานะคะ1 ชั่วโมงซึ่งแต่ละวันนะคะเราก็จะมีประเด็นเรื่องราวต่างๆท
1: ั้
2: งข่าวสารนะแล้วก็ช่วงของหมุนตามวันสีสันภูมิภาคหรือว่าเสียงจริงจากพื้นที่นะคะที่จะมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันค่
1: ะ
2: นอกจากเรา2 คนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณทรงพลชูเวศค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังนะคะวันนี้ประสานงานโดยคุณชลธรจันยาและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยวัฒนตรีคุณกรสินพิทักษ์ค่ะ
1: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนมาได้นะเดี๋ยวเราจะแวะมาทักทายเป็นระยะรวมไปถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็กดถ้าเลื่อนผ่านเนี่ยกดติดตามกดถูกใจได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ได้
2: ค่ะ
1: สำหรับหมุนตามวันวันนี้นะคะก็ยังคงมีข่าวสารต่างๆนะคะมานำเสนอในรอบวันที่เกิดขึ้นนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วก็อย่างที่น้องป่านบอกมีสายสัมภาษณ์ด้วยวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะวันนี้วันอังคารเนี่ยก็จะมีในเรื่องของรู้อยู่กับน้ำนะคะก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็พาคุณผู้ฟังไปจังหวัดต่างๆวันนี้ใบให้ว่าจะเป็นที่สุรินทร์ค่ะสุรินทร์แล้วก็พาลงใต้ไปที่สงขลากับปัตตานีด้วยนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะว่าทั้งหมดทั้งมวลวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะคะ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะซึ่งทางกองทัพเรือค่ะจัดพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินปีพุทธศักราช2569ค่ะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และพิธีเส้นไหว้แม่ยานางเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะโดยมีนางสาวธนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีด้วยนะคะซึ่งการประกอบพิธีในส่วนแรกค่ะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีคลองบางกอกน้อยนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์จำนวน7 ลำค่ะจะมีเรือพระที่นั่งอนันตนคราชนะคะเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือเอกชัยเหินหาวเรืออสุรวายุพักเรือครุฑเหินเห็ดเรือกระบี่ปราบเบืองมารนะคะโดยขั้นตอนการประกอบพิธีนะคะจะประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ค่ะการอ่านองค์การบวงสรวงแม่ยานางเรือพระที่นั่งการเจิมเรือการปิดทองนะคะการผูกผ้า3 สีคล้องพวงมาลัยโปรยดอกไม้บริเวณโต๊ะบวงสรวงและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ค่ะพร้อมกับการแสดงนาฏศิลป์ระบำกฤษดาอวยพรนะคะจากกรมศิลปากรด้วยซึ่งทางด้านท่านผู้บัญชาการทหารเรือนะคะท่านก็บอกว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนค่ะเพื่อที่จะมีการปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงนะคะก่อนที่จะนำมารวมขบวนใหญ่ซึ่งทางนี้ค่ะกำลังพลทุกคนนะคะมีความพร้อมแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดโดยการฝึกซ้อมย่อย10 ครั้งนะคะแล้วก็จะมีซ้อมใหญ่อีก2 ครั้งค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะมีการดำเนินการควบคู่กับการประเมินภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะจากนั้นค่ะ ท่านผู้ประชาการทหารเรือก็เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์นะคะที่โรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีอีกจำนวน5ลำนะคะก็จะมีเรือเอกชัยเหลาทองเรือกระบี่รันร้อนราบนะคะเรือพาลีรังทวีปเรืออสุรปักษีแล้วก็เรือสุครีบคลองเมืองค่ะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งเราจะได้ชมความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกันเนี่ยก็คือช่วงประมาณพฤศจิกายน
1: ใช่ปลายปีนี้นะคะประชาชนชาวไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยก็จะได้ชมเขาเรียกว่าเป็นริ้วขบวนที่สวยงามทางชลมารคนะคะก็คือทางน้ำนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะคะวันนี้เนื่องจากว่าท่านเดินทางไปต่างประเทศนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะวันนี้ค่ะ4สิงหาคม2569นะคะตั้งแต่ช่วงเช้า9นาฬิกาที่ผ่านมาที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะทางด้านของคุณรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมนะคะซึ่งจัดโดยหอการค้าไทยในอินโดนีเซียค่ะร่วมกับสภาหอการค้าแล้วก็อุตสาหกรรมอินโดนีเซียก็มีคนเข้าร่วมนะคะสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆ300กว่าคนนะคะโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอให้ไทยแล้วก็อินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าไปสู่หุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งแล้วก็ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าไทยกับอินโดนีเซียนั้นควรที่จะเชื่อมแผ่นดินใหญ่หมู่เกาะเข้าด้วยกันโดยจะใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและอินโดนีเซียนั้นเป็นตลาดขนาดใหญ่แล้วก็เป็นประตูเศรษฐกิจทางทะเลด้วยค่ะจากการหารือกันกับประธานาธิบดีปลาโบโวนะคะซูบียันโตเมื่อวานนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็เห็นพร้อมต้องกันว่าต้องเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรวมถึงนักลงทุนของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มันผันผวนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเรานะคุณอนุทินก็ย้ำว่าการรวมตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนที่ลึกขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ทางเลือกนะแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นนะคะโดยไทยและอินโดนีเซียต้องเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญค่ะภาครัฐจะต้องลดอุปสรรคสร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ทำตามกติกาอย่างชัดเจนด้วยเพื่อให้เอกชนนั้นลงทุนแล้วก็สร้างนวัตกรรมได้เต็มศักยภาพนะคะนี่เป็นการขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมค่ะ
2: ค่ะซึ่งทั้งสองประเทศนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีมูลค่าการค้าระหว่างกัน
1: ค่ะ
2: เกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะก็มีการตั้งเป้าให้เพิ่มขึ้นด้วยเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในอีกไม่นานนี้นะก็มีเป้าหมายนะคะหลักๆเนี่ยเขาบอกว่ามีความร่วมมือ4ด้านด้วยกันนะคะที่มีการไปพูดคุยกันอย่างด้านแรกก็คือจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ฮาลาลค่ะพัฒนาเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรนะคะยกระดับมาตรฐานแล้วก็รองรับการขยายตลาดอาหารแล้วก็สินค้าเกษตรสู่มูลค่าที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของโลจิสติกคมนาคมนะคะแล้วก็เรื่องของดิจิทัลค่ะก็จะมีการลดต้นทุนการค้าเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานนะคะเชื่อมการเดินทางระหว่างกันแล้วก็สนับสนุนเส้นทางการบินใหม่ๆด้วยอย่างกรุงเทพจาการ์ตานะคะภูเก็ตบาหลีรวมทั้งความสำเร็จการลงทุนของสายการบินไทยไลออนแอร์ในไทยด้วยค่ะส่วนการเงินนะคะเศรษฐกิจก็มีการต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียนะคะเชื่อมระบบชำระเงินนะคะพร้อมเพย์ก็พร้อมผลักดันนะคะเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนแล้วก็รวมไปถึงพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวนะคะก็พัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตอย่างพวก EV AI Data Center นะคะช่วงท้ายท่านนายกก็พูดถึงความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินโดนีเซียนะคะที่ต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันนะคะไม่ใช่แค่ตัวเลขทางการค้าแต่คืออุตสาหกรรมที่แข็งแรงนะแล้วก็ห่วงโซ่ประทานที่เชื่อมโยงกันได้โอกาสนี้นะคะก็ภาคเอกชนเนี่ยกล่าวขอบคุณแล้วก็รู้สึกยินดีด้วยที่ท่านนายกมาเดินทางมาเยือนอินโดนีเซียนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีนะคะแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะในส่วนของภาคธุรกิจเนี่ยความสัมพันธ์ทั้งระดับรัฐบาลเองเอกชนกับเอกชนนะคะหรือว่าความร่วมมือจากภาค าคประชาชนก็ตามนะคะก็จะทำให้ทั้งไทยแล้วก็อินโดนีเซียสามารถเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันรวมไปถึงความร่วมมือนะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองประเทศได้ค่ะ
3: ค่ะนี่เป็นการเยือนต่างประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่อินโดนีเซียนะคะส่วนการเตรียมการต้อนรับประธานาธิบดีของเมียนมาที่จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะทางด้านของคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่าทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะตอนนี้พร้อมที่จะให้การต้อนรับนายมินอ่องหลายนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาค่ะในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้นะคะโดยนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะการเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้นะคะก็จะสะท้อนถึงความสำคัญความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาในฐานะที่เราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญค่ะที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือในทวิภาคีให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนะคะรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้วยมาดูกำหนดการกันหน่อยค่ะสำหรับกำหนดการวันที่6สิงหาคมก็คือวันพฤหัสนี
2: ้
3: นะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับทางด้านของประธานาธิบดีเมียนมาอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะจะมีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้นำทั้งสองประเทศก็จะมีการหารือข้อราชการในกลุ่มเล็กๆแล้วก็เต็มคณะด้วยเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆทั้งสองฝ่ายนะคะที่จะให้ความสำคัญร่วมกันแล้วก็จะร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยกับเมียนมาด้วยค่ะรวมถึงจะมีพิธีมอบความช่วยเหลือแล้วก็ในช่วงค่ำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมานะคะสำหรับการเยือนครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมานั้นจะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ด้วยค่ะถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจด้านการลงทุนระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศเมียนมานะคะรวมถึงเป็นเวทีที่จะเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศด้วยก็คือช่วงวันที่6นี้ก็จะมีกิจกรรมตลอดทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวเราติดตามข่าวได้ภาพบรรยากาศต่างๆนะคุณผู้ฟังติดตามได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ค่ะ
2: ค่ะซึ่งช่วงหลังๆมานี้นะคะถ้าสังเกตเรื่องของภารกิจของท่านนายกน
3: ะ
2: ก็จะมีทั้งการเดินทางไปต่างประเทศบ้างแล้วก็ต้อนรับนะคะ
3: เราต้อนรับที่ประเทศไทยลงไปถึงท่านลงพื้นที่ไปตรวจด้วยนะ
2: ใช่
3: อย่างวันหยุดที่ผ่านมาท่านก็ลงไปดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: ใช่
3: นะคะ
2: ก็เป็นเรื่องของความร่วมมือนะคะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะก็จะมีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่รอให้ได้ติดตามกันนะคะสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของนโยบายต่างๆเนาะที่พอเวลากลับมาเนี่ยค่ะก็จะมีการดำเนินนโยบายดำเนินในเรื่องของความร่วมมือแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆด้วยนะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะติดตามกันอีกเรื่องนึงนะเรื่องของแอปหมอพร้อมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าม
3: ีประเด็นการเห็นเขาบอกว่าข้อมูลไม่ตรง
2: ใช่คือพอไปเช็คเนี่ยถ้าไม่ในประวัติเราไม่เคยไปรักษาตรงนี้นะทำไมมันมีในประวัติเรา
3: อ๋ออยู่ๆก็ขึ้นมา
2: ใช่นะคะตรงนี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะก็พูดถึงแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่มันแสดงข้อมูลสุขภาพเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงนะ
3: คะ
2: ท่านก็บอกว่าก็รอให้การพิจารณาแล้วก็การชี้แจงข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมีการดำเนินการต่างๆว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ต้องดูด้วยข้อมูลอะไรถูกอะไรไม่ถูกนะคะอย่างไรก็ตามนะคะตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่จะต้องตรวจสอบกันให้มากๆเลยก็คือเรื่องของการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่เสียสิทธิ์ใดๆนะคะแล้วก็จะต้องแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายนะคะที่เขามีการยื่นเข้าไปนะเพราะว่าเวลาที่

0: นะคะมาดูเรื่องของดราม่าเขาบอกว่ามีการตัดงบของบัตรทองบัตรทองที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเอางบเนี่ยเขาบอกไปจัดอีเวนต
1: ์
0: ทำให้เอาเงินตรงนี้ไปละลายทิ้งหรือเปล่าแทนที่จะเอามาดูแลสุขภาพประชาชน
1: ช
0: เรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะถึงการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองและมีการกล่าวหาบอกเนี่ยเอางบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมอีเวนต์คือเรื่องนี้นะคะคุณลลิดาบอกรัฐบาลเนี่ยยินดีให้มีการตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนคือท่านสงสัยขั้นตอนไหนก็คือสามารถตรวจสอบได้เพราะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินนั้นต้องโปร่งใสค่ะตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบประกันสุขภาพหลักของชาตินะคะซึ่งกรณีที่มีข้อสงสัยว่าเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะคือคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจริงๆท่านเป็นคนตั้งคำถามขึ้นมาเพื่อให้เกิดการตรวจสอบแล้วก็ให้มีการอธิบายถึงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดคือไม่ใช่เป็นการกล่าวหาว่าเงินมันหายไปไหนหรือว่ามันมีการทุจริตหรือเปล่านะคะเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพขึ้นมาก็ยืนยันชัดเจนค่ะว่าเงินดังกล่าวนั้นมันไม่ได้หายไปไหนแต่กระจายไปยังหน่วยบริการนะคะประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแพทย์นะโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ด้วยแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะดังนั้นการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณและเพื่อความโปร่งใสของระบบน่ะไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินมันหายไปนะคะสำหรับกรณีที่มีการบอกว่านำงบบัตรทองไปจัดกิจกรรมอีเวนต์เรื่องนี้ค่ะก็รัฐบาลยืนยันนะว่าข้อกล่าวหานี้คือไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่างบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลซึ่งมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายนะคะแล้วก็การใช้จ่ายที่ชัดเจนเราไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้นะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชัดชี้แจงอย่างชัดเจนเลยค่ะว่างบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลนะคะคือเป็นถ้าหากว่าเอาไปใช้จริงๆเนี่ยเป็นเงินบำรุงรักษาของพยาบาลของโรงพยาบาลตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ใช่มีการเอางบค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนบัตรทองและท่านรัฐมนตรีเองก็ไม่มีอำนาจที่จะนำงบบัตรทองไปโอนหรือว่าสั่งใช้กิจกรรมอื่นๆตามที่มีกระแสข่าวกันเพราะฉะนั้นออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็ เรื่องนี้ใครที่กังวลในเรื่องของการตัดงบบัตรทองหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปเชื่อข่าวที่ไม่เป็นความจริงเนาะ
1: ถูกต้องค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับมุนตั้มวันค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติ

0: ไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันสีสันภูมิภาค
5: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับหมุนตามวันช่วงสีสันภูมิภาคนะหมุนตามวันสีสันภูมิภาคช่วงนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังค่ะไปที่จังหวัดสุรินทร์
6: ค
5: ่
6: ะ
5: สุรินทร์เขามีการจัดประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรม600ชิ้นงานค่ะเป็นการยกระดับผ้าไทยสู่สากล นะคะสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณกฤษดาสุนทรค่ะผู้สื่อข่าวจากสวทสุรินทร์นะคะจะมาเล่าให้เราฟังนะว่าการจัดงานเป็นยังไงตอนนี้คุณกฤษดาพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณกฤษดาพรคุณปริศราครับ
6: ค่ะ
7: คุณค่ะครับ
6: ค่ะคุณกฤษดาคะสำหรับเรื่องของการจัดประกวดลายภาพพระราชทานและงานหัตถกรรม600ชิ้นงานนี้รายละเอียดของการจัดงานนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
7: ครับก็เป็นการจัดงานของจังหวัดสุรินทร์นะครับในการประกวดผ้าไหมเพื่อที่จะเตรียมที่จะไปประกวดในระดับชาติต่อไปที่อุดรธานีที่จะจัดขึ้น 25-26 สิงหาคมนี้นะครับซึ่งที่สุรินทร์เองก็ถือว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการทอผ้าไหมกับทั้งจังหวัดเนาะมีหลายอำเภอที่มีความโดดเด่นเรื่องผ้าไหมก็มีการจัดประกวดทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็จัดกันที่ห้องลุมพินีแกรนที่โรงแรมสวนป่ารีสอร์ทนะครับเมื่อวานนี้เองก็โดยชมรมแม่บ้านมหาชัยจังหวัดสุรินทร์เป็นในงานหลักร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับก
6: ็
7: เป็นการประกวดผ้าลายขอสมเด็จแล้วก็เจ้าสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็พระลายบุปผาบรมราชินีนาถนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางกรมพัฒนาชุมชนเขาได้จัดการมอบลายผ้าพระราชทานพระลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าแล้วก็พระลายบุปผาบุปผาบรมราชินีนาถนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดให้ไปดำเนินการส่งมอบแบบลายผ้าพระราชทานให้กับกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปรวมถึงบรรดาช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมทั่วประเทศนะครับที่ให้นำไปสร้างผลงานต่อเนาะไปการสร้างอัตลักษณ์ในแต่ละจังหวัดไปต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายของใช้ก็ได้ของประดับตกแต่งก็ได้ตามแนวพระราชดำริพระไทยสายสนุกของพระองค์ท่านนะครับ
6: ค่ะค่ะ
7: ซึ่งสุรินทร์เองเมื่อวานนี้ก็ถือว่ามีผู้ที่สนใจส่งเข้าประกวดนี่หลายจำนวนพอสมควรก็คือ600นะอย่างที่ท่านได้รายงานไปเนาะ
5: ค่ะ600ชิ้นงาน
7: ค่ะใช่ครับชิ้นงานก็จะแยกออกเป็นผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยผ้าไหมมัดหมี่ก็จะมี3ตะกอขึ้นไปเนี่ย 434ผืนซึ่งมากสุดนะครับแล้วก็ผ้าไหมมันมี2ตะกออยู่ที่58ผืนนะครับแล้วก็จะมีผ้าเทคนิคผสมเทคนิคพื้นเมืองนะเป็นผ้าผสมเนี่ย66ผืนผ้าเทคนิคสร้างสรรค์อีก27ผืนนอกจากนั้นก็จะมียิบย่อยก็คือผ้ามีข้อหรือมีขั้นเนี่ย3ผืนผ้าจกผ้าตีนจกนะ1ผืนแล้วก็ผ้าขิดอีก3ผืนรวมถึงผ้ายกเล็ก1ผืนนะครับแล้วก็จะมีงานหัตถกรรมที่ส่งเข้ามาด้วยอีก7ชิ้นนะครับ
5: ค่ะก็เรียกได้ว่าได้รับความสนใจจากประชาชนนะคะส่งเข้าประกวดกัน600ชิ้นงานถือว่าเยอะมากเลยนะคะ
7: ใช่ครับก็ต้องบอกว่ากรรมการเมื่อวานนี้
5: คือหนักใจแทนกรรมการ
7: เป็นกรรมการที่เป็นผู้ทรงวุฒิที่มีภูมิรู้มีภูมิปัญญาเรื่องของผ้าไหมอย่างเช่นท่านอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทย
5: ะ
7: นะครับที่ท่านเป็นประธานกลุ่มผ้าไหมยกทองกันโสมาที่สุรินทร์เนี่ยนะครับแล้วก็ท่านที่ทำผ้าไหมให้คุณณเดชคุณยาย่าที่สวมชุดแต่งงานในวันแต่งงานที่ขอนแก่นเนี่ยนะครับท่านเองก็ไปเป็นกรรมการด้วยต
5: ้
7: องบอกว่าท่านเองเมื่อวันที่เล่าเข้าได้คุยขนาดใจเนาะกรรมการหลายท่านเพราะว่าผ้าไหมสุรินทร์เนี่ยโอ้โห
5: ขึ้นชื่อเลยนะคะ
7: ใช่ครับ
6: ค่ะแล้วก็คือต้องบอกว่าเป็นงานหัตถกรรมหัตถศิลป์ที
7: ่
6: คือทำยากนะแต่ว่า
7: ทำยากมาก
5: แต่ละผืนกว่าจะได้มา
6: แต่ละผืน
5: ต้องผ
6: ู
5: กผ่านกรรมวิธีหลายอย่างแล้วต้องความประณีตใส่ลงไปด้วย
6: ค่ะพี่คุยคะการประกวดครั้งนี้เนี่ยคือ เรานำผู้ชนะที่จะเป็นตัวแทนเนี่ยคือไปประกวดในระดับภาคอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะ
7: คือตอนนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานที่มีการประกวดคือการไปคัดเอาแต่ละประเภทที่ผมออกเมื่อสักครู่เนี่ยมาจำนวนหนึ่งก่อนเพื่อที่จะให้ลดน้อยลงจาก600ผืนนะครับจะนำไปที่อุดรธานีวันที่25-26สิงหาคมนะครับ
6: ค่ะเราจะได้ตัวแทนไป
7: ครับ
6: มากน้อยแค่ไหนคะ
7: คือตอนนี้ถ้าเป็นภาพมัดมี2ตะกอเนี่ยตอนนี้จากเมื่อสักครู่นี้434ผืนก็คาดมาที่44ผืนครับภาพมัดมี3ตะกอขึ้นไปนะครับจากขออภัยนะ3ตะกอขึ้นไปที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้434ผืนเนี่ยครับ
5: ค
7: ่ะ252ผืน
6: ค่ะ
7: นะครับส่วนภาพไหมมันมี2ตะกอที่ส่งเข้า58เนี่ยครับเหลือ44ครับซึ่งกรรมการบอกว่าหนักใจมากเพราะว่าเกือบพอๆกันเลย
5: ใช่เนาะเพราะแต่ละอย่างก็จะมีความแตกต่างกันนะ
7: ใช่
5: ค่ะ
7: เพราะนั้นก็อาจจะต้องไปหนักที่กรรมการในระดับภาคอีกครั้งนึงที
5: ่
7: ไปคัดอีกรอบนึง
5: ค่ะอีกรอบนึงนี้จะจัดขึ้นประมาณเมื่อไหร่นะคะ
7: 25-26สิงหาคมนี้นะครับที่อุดรธานีนะครับก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงแต่ว่าอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะพี่สุรินทร์ก็มีเข้ารอบเมื่อปีที่แล้วนี่ก็หลายทั้งเหรียญทองเงินรางวัลชมเชยก็มีหลายรางวัลอยู่นะ
5: ค่ะพูดถึงเรื่องของผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าต่างๆที่โอ้โหมีความประณีตสวยงามเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนคะ
7: ใช่ครับถือว่าสร้างมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าที่สุรินทร์เนี่ยส่วนใหญ่อาชีพหลักของพี่น้องชุมชนก็จะทอผ้าไหมซะโยนส่วนใหญ
5: ่
7: หลายท่านถ้าเคยไปสุรินทร์เนาะทุกวันเสาร์นะครับต
5: ั้
7: งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงเนี่ยที่หน้าบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์หรือว่าที่ว่าการอำเภอที่ว่าหรือสารกลางจังหวัดเก่านะครับอยู่ที่ตำบลถนนหลักเมืองก็จะมีการขายผ้าไหมเป็นตลาดผ้าไหมเลยนะครับเฉพาะท่านแค่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็ไปเลือกซื้อเยอะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ทำให้ผู้จำหน่ายผ้าไหมก็มีรายได้ประจำนะ
5: ค่ะ
7: แล้วก็ส่วนอื่นๆที่กระจายออกไปตามต่างอำเภอตามพื้นที่เนี่ยแต่ละหมู่บ้านก็ยังทอขายแล้วก็จะมีบางที่ก็รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มทอผ้าไหมต่างๆหลายกลุ่ม
5: ค่ะ
7: ตอนนี้จะเป็นรายได้ดีเลยทีเดียว
5: ครับยิ่งตอนนี้เขาสนับสนุนเนาะรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยกันด้วยนะคะเริ่มต้นจากหน่วยงานราชการก่อนเลย
7: ใช่
5: ค่ะ
7: ราคาของผ้าไหมที่สุรินทร์เนี่ย
5: ราคาแรงไหมคะ
7: ตั้งแต่ 2,500 ไปจนถึงราคาเป็นแสนเนี่ยนะฮะแล้วแต่ประเภทแล้วแต่ผ้าที่ทอยากง่ายต่างกันไปก็ต้องไปเลือกซื้อดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะนำไปฝากอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าจะทำไปตัดชุดเขาก็มีนะ
5: ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยรูปแบบเขาทันสมัยนะคะ
6: ไม
5: ่ได้โบราณโบราณหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะบางคนคือติดลุกว่าเอ๊ะถ้าใส่ผ้าไหมเนี่ยอาจจะดูแก่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่แล้ว
7: ะแล้วทีนี้ต้องมีผ้าไหมที่สุรินทร์เท่าที่ผมทราบเมื่อก่อนผมเห็นเนา
5: ะ
7: ชุดข้าราชการเราเนี่ยที่รับราชการผ้าสีกากีเป็นผ้าไหมก็มีบางท่านอยากจะได้ผ้าชุดเสือกีแต่งเป็นผ้าไหมก็ลองดูเนาะไปที่สุรินทร์ได
5: ้โอ้พรีเมียมน่าดูเลยใส่มาทำงาน
7: หลายท่านใส่อยู่แต่ว่าอาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าใส่ในห้องแอร์ไม่เท่าไหร่แต่ว่าจะไปทำงานด้านนอกเนี่ยอาจจะหนักพอสมควรสำหรับความร้อนเนาะ
6: ค่ะแล้วก็ผ้าในแต่ละพื้นที่พื้นถิ่นเนาะแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันนะคะเป
7: ็
6: นอย่างลายเอกลักษณ์ของที่จังหวัดสุรินทร์พี่กุลพอจะทราบไหมคะ
7: มีหลายลายนะครับแต่ว่าที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆที่เพิ่งได้รับผมจำชื่อรางวัลไม่ได้ละก็เป็นลายผ้าโพผ้าโพก็จะเป็นลายประจำจังหวัดแล้วแหละ
6: ค่ะ
7: ลักษณ์ประจำละเพราะว่าจะเป็นที่นิยมกันทั่วทั้งจังหวัดลายผ้าโพเนี่ยจะเป็นสีออกลายเล็กๆสีออกสีน้ำตาลหน่อยอะไรเงี้ยนะ
6: คร
7: ับ
6: ก็เป็นลายอัตลักษณ์นะคะของทางจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็อย่างที่พี่กุ้ยเล่าให้ฟังเลยก็มีการประกวด
5: ช
6: ายในการที่จะ
5: ก็เดี๋ยวเรารอรุ้นกันอีกที25-26สิงหาคมนี้ใช่ไหมคะที่อุดรธานี
7: ใช่ครับอันนี้จะเป็นการรวมของทั้งภาคอีสานเนี่ยผมว่าอีสานนี่ก็ทอพักกันเยอะเนาะ
6: ใช่ใช
7: ่ผมต้องไปอีกงานใหญ่เลยทีเดียวแหละอยากจะได้ผ้าหรือว่าไปดูอะไรเงี้ยก็ไปได้
6: ค่ะค่ะ
5: ก็
6: เดี๋ยวเราติดตามนะเป็นกำลังใจให้
5: ส่งกำลังใจให้จังหวัดสุรินทร์นะคะขอให้เข้ารอบแล้วก็ชนะเลิศในการประกวดด้วยนะคะ
7: ครับขอบคุณครับก็ให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ทอผ้าแหละนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์หรือที่ไหนก็ตามแต่เพราะว่านี่คือเป็นงานที่ไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบได้เป็นความถนัดเป็นความสามารถเฉพาะในการที่จะทำลวดลายอะไรต่างๆออกมาเนี่ยครับมีกระบวนการที่ชัดเจนแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ของแต่ละคนอันนี้ก็ต้องชื่นชมเน
5: าะค่ะนอกจากงานผ้าแล้วเนี่ยงานหัตถกรรมค่ะพี่กุยังมีอย่างถ้าเป็นผ้าไหมแล้วเนี่ยถ้าขายคู่กันก็คือกระเป๋าหรือว่าเครื่องสารอะไรต่างๆอันนี้มีด้วยไหมคะ
7: ก็มีครับมีก็จะมีบางชุมชนที่เขานำมาแปรรูป
5: ค่ะ
7: หรือว่าแปรรูปแบบผ้าไหมมีย่ามก็มีผมก็ใช้อยู่ตอนนี้ตังไปแล้วชิ้นหนึ่งที่เป็นไหมเป็นผ้าไหมอีกผ้าไหมหนึ่งผ้าไหมย้อมมะเกลือที่เป็นผ้าไหมของชาวคุยที่เป็นสีดำล้วนอะไรเงี้ยนะ
5: ค่ะ
6: ค่ะ
7: ซึ่งจะเป็นการทำเป็นเอานำไปทำเป็นผ้าแซวที่เขาเรียกผ้าทำจากมือเนี่ยนะครับของชาวคุยหร
5: ือ
7: ชาวคุยที่สุรินทร์เนี่ยก็จะเป็นอีกเฉพาะอัตลักษณ์หนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเขานำมาแปลรูปหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นย่ามเป็นตะกร้าเป็นอะไรต่างๆของแม้แต่ของชิ้นเล็กๆนะฮ
5: ะ
7: เป็นประดับเป็นที่เป็นของประดับของสุภาพสตรีเนี่ยก็มีฮะ
5: ค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังทางบ้านฟังแล้วสนใจคืออยากเข้าไปหาดูอยากสั่งซื้ออะไรเงี้ยมีช่องทางออนไลน์ไหมคะ
7: ลองเข้าไปที่ surinbase.com เลยก็ได้นะฮะ
5: ค
7: ่
5: ะ
7: หลายเจ้าก็เข้าไปขายทางออนไลน์ก็มีทาง surinbase.com เนาะ
5: surinbase.com
7: ใช่ครับเป็นการรวมสินค้าต่างๆที่สุรินทร์นะครับหรือว่าถ้ามีเวลาจะไปเลือกเองเนี่ยเข้าไปที่สุรินทร์ก็ไม่ไกลเนา
5: ะ
7: ถ้ามีเวลาไปเที่ยวหรือแวะไปดูก็ทุกวันเสาร์เลยนะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนไปว่าที่ตลาดสินค้าผ้าไหมที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ถนนหลักเมืองนะครับก
5: ็
7: ไปได้เลยกลางเมืองเลยนะครับ
5: ใครผ่านไปผ่านมาแวะซื้อได้เลย
7: ใช่ครับก็จะมีหลากหลายเลยนะครับอย่างที่บอกว่ามีผ้าไหมเกือบทุกชนิดที่ไปวางจำหน่ายแต่ละเจ้าก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ไปเลือกซื้อไปต่อรองราคากันได
5: ้ค่ะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวหน่อยค่ะพี่กุยคะช่วงนี้สุรินทร์เป็นยังไงบ้างคึกคักหรือว่าซบเซาคะ
7: ท่องเที่ยวนะฮะถ้าบวกว่าเรื่องท่องเที่ยวก็เป็นไปเรื่อย
5: ๆ
7: ตอนนี้ก็จะมีที่ถ้าจะแนะนำเนาะท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็จะดีที ่อำเภอโบเชนเนี่ยเขาก็จะมีน้ำตกเนี่ยน้ำตกอะไรนะปัตตานคีรีน้ำตกเล่นเล็กต้องประสานไปทางอบต.เขาจะมีการไปเที่ยวอยู่ส่วนอีกน้ำตกแห่งหนึ่งก็เป็นน้ำตกตรงเตงที่เขาพนมสวายวนอุทยานพนมสวายสุรินตอนนี้น้ำตกกำลังไหลเลยครับช่วงนี้ฝนสวยงามแล้วก็เขาจะเปิดให้เที่ยวเป็นการท่องเที่ยวแบบท่องเที่ยวธรรมชาติมีจักรยานคันหนึ่งก็เที่ยวได้ไปดูน้ำตกได
5: ้
7: เดินเที่ยวเส้นทางธรรมชาติอะไรเงี้ยนะที่อื่นๆก็ปกติฮะเรื่องของหมู่บ้านช้างก็ยังคงเปิดให้การแสดงทุกวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละครับ
6: ค่ะใช่เน
5: า
6: ะไปสุรินทร์เนาะ
5: ก็ยังเที่ยวได้อยู่ไปดูฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างคะฝนตกเยอะไหมคะ
7: ตอนนี้ก็กระจายครับ ฝนเองบางพื้นที่เองก็ยังต้องการน้ำอยู่ยังไม่ถึงก็มีแต่บางพื้นที่ก็น้ำพอสมควรแล้วก็อยู่ที่ฟ้าแหละฝนยังรอฝนบางพื้นที
5: ่
7: แต่ส่วนใหญ่ก็ได้รับพอสมควร
5: วันนี้ทางรายการหมุนตามวันนะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณกฤษดาสุนทรนะคะผู้สื่อข่าวจากสวทสุรินทร์นะคะที่มาร่วมพูดคุยมาร่วมสร้างสีสันในรายการหมุนตามวันช่วงสีสันภูมิภาคแบบนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
6: ขอบพระคุณค่ะ
7: ด้วยความดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับงานผ้าไหมคือใครที่ชื่นชอบเรื่องของผ้าไทยผ้าไหมต่างๆเนี่ยแถบนี่แหละแถบสุรินทร์ขอนแก่นอะไรแบบนี้เขาจะเด่นดังมากเลยนะสำหรับเกี่ยวกับผ้าไหมนะคะค
6: ุ
5: ณผู้ฟังถ้าชื่นชอบก็surinbase.com นะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เขารวบรวมเอาของดีของเด่นของสุรินทร์อยู่ในเว็บไซต์นี้นะคะแล้วก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาทุกวันเสาร์ก็ไปได้ที่หน้าอำเภอเมืองนะคะคิดว่าจะน่าจะเดินทางไม่ยากหาไม่ยากเพราะอยู่ในใจกลางเมืองของสุรินทร์นะคะก็ไปซื้อไปชมกันได้รวมไปถึงไปเที่ยวที่สุรินทร์ได
6: ้ถูกต้องนะคะเป็นหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจอย่างที่พี่กวนบอกก็คือถ้าไปสุรินทร์เนี่ยก็นึกถึงหมู่บ้านช้าง
5: เ
6: นาะ
5: สุรินทร์ก็คือเมืองช้างนะ
6: ใช่
5: แล้วก็มีชายแดน
6: นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยคือเรื่องของผ้าเนี่ยที่เป็นลายอัตลักษณ์ของเขานะคะก็มีเหมือนกันแล้วก็อย่างยิ่งใกล้ๆช่วงวันแม่นะเผื่อใครหาของขวัญให้คุณแม
5: ่ถูกใจนะคือคุณแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะชอบสะสมผ้าไทยผ
6: ้
5: าไหมยิ่งถ้าคุณแม่ใครยังทำงานอยู่ในวงการราชการแล้วด้วยแล้วก็โอ้โหตัดกันมันเลยค่ะเปลี่ยนชุดกันเป็นแบบว่าเล่นเลยสวยงามมากนะคะ
6: บางคนอาจจะมองว่าราคาสูงแต่จริงๆอย่างที่พี่กูบอกมันมีหลายเรทราคาน
5: ะ
6: ก็เลือกเอาที่เราชอบเราไหวนะคะแล้วก็รูปแบบเดี๋ยวนี้มันทันสมัยใส่ได้ง่ายนะแล้วก็ใส่ได้ทุกโอกาสด้วยนะไปทำบุญไปเที่ยวบางคนเนี่ยไปตัดชุดออกงานก็มี
5: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ยเขาใส่กันมากขึ้นนะ
6: ใช
5: ่ดาราเซลงเซเลบเนี่ยคนดังเขาหันเอาผ้าไหมเนี่ยไปประยุกต์ใช้แล้วก็เอาไปตัดเป็นชุดสากลไปโชว์ให้สายตาโลกเขาได้เห็นได้สวยกันคือเดี๋ยวนี้เนี่ยรับรองว่าไม่เชยแน่นอนไม่เอาแน่นอน
6: ค่ะเขาถึงบอกว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะ
5: ค่ะ
6: อ่ะช่วงก่อนที่จะจากกันชั่วโมงแรกไปนะคะวันนี้เดี๋ยวติดตามกันเรื่องของบัตรทองเนาะเมื่อสักครู่คุยค้างไว้
5: เรื่องของที่กระแสดราม่าเขาบอกว่าตัดงบของบัตรทองการรักษาพยาบาลเอาไปทำอีเวนต์หรือเปล่าก็ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่
6: ไม่
5: สามารถที่จะตัดเอาค่ารักษาพยาบาลเอาไปทำอีเวนต์ได้นะคะท่านรัฐมนตรีท่านก็ชี้แจงแล้วว่าไม่จริง
6: ถูกต้องแล้วก็ยังมีกระแสเรื่องของที่เขาบอกเออเขาจะล้มเลิกบัตรทองไหม30 บาทอะไรเนี่ย
5: ไม่ได้หรอกคือคนใช้เยอะนะบัตรทองอ
6: ่
5: ะ
6: ใช่เนี่ยแหละขนาดคือพอเราได้ยินกระแสนั้นเรายังตอบได้ทันทีเลยนะว่ามันไม่น่าเป็นไปได้หรอกนะคะตรงนี้เนี่ยคือไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะทางคุณหมอสมฤกษ์จึงสมานนะคะท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องของข้อเสนอนะในการปฏิรูปหลักประกันสุขภาพนะคะคือท่านก็ออกมายืนยันเลยว่าคือไม่มีใครเขาคิดจะล้มหรอกบัตรทอง30 บาทเนี่ยแต่คือก็ต้องดูสถานการณ์ปัจจุบันมันอาจจะมีการปฏิรูปอะไรบางเรื่องหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะอุดช่องโหว่นะคะไม่ให้มีระบบล้มเหลวเกิดจากวิกฤตของงบประมาณแล้วก็ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเขาบอกสาเหตุเนี่ยที่ต้องปฏิรูปกันที่อาจจะต้องดูบางหลักการที่ว่ามันโอเคกับสภาพสังคมปัจจุบันหรือเปล่านะก็คืออย่างโรงพยาบาลรัฐเนี่ยประสบวิกฤตเรื่องของการขาดสภาพคล่องนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายแห่งขาดทุนหนักนะแล้วก็ทำให้งบประมาณติดลบจนส่งผลกระทบกับการบริการผู้ป่วยนะคะอาจจะต้องมีการปรับปริมาณยาจาก2 เดือน 3 เดือนเหลือ2 สัปดาห์นะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนยี่ห้อยานะให้มันถูกลงนะคะรวมไปถึงรวมเงินบำรุงโรงพยาบาลเนี่ยคือก็ลดลงด้วยนะมีหลากหลายพื้นที่นะคะที่เขาลดลงเขาบอกอย่างบางพื้นที่เนี่ยจาก60,000 ล้านบาทเหลือแค่ 1.5 หมื่นล้านบาทนะคะถ้าหากไม่รีบแก้ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีหลายพื้นที่ที่ทยอยล้มละลายนะคะในอีกไม่กี่ปีแล้วก็เรื่องของกลไกธรรมาภิบาลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะด้านการผูกขาดตำแหน่งในบอร์ดสปสช.นะคะโดยบางท่านเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ก่อตั้งนะคะก็คือปี46จนถึงปัจจุบันก็มีการสลับวาระในการเป็นบอร์ดสปสช.นะคะกับบอร์ดควบคุมคุณภาพมีการตัดสิทธิประโยชน์สำคัญนะอย่างเช่นการปัดตกวัคซีน IPD ของเด็กนะคะก็มีการอ้างเหตุผลเรื่องของการไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์รวมไปถึงการจัดสรรงบไม่ตรงจุดนะแล้วก็เน้นบริการรองนะอย่างคลินิกนวัตกรรมแต่ว่างบรักษาผู้ป่วยหนักหรือวิกฤตเนี่ย กลับไม่เพียงพอนะคะแต่คุณหมอก็บอกว่ายอมรับความจริงเลยนะว่ามันก็มีปัญหาจริง
5: ๆ
6: มันมีปัญหาจริงคือขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะเพื่อให้บัตรทองเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะคะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขมีข้อเสนอในการปฏิรูปนะคะ6ข้อด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือต้องจัดสรรงบเพิ่มเพื่อที่จะปรับอัตราค่ารักษาเนี่ยให้สะท้อนต้นทุนจริงนะคะอย่างที่2จะต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขเน้นการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่3อาจจะต้องมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดระบบปฐมภูมิตามพรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมินะคะให้กับประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าถึงการส่งเสริมการป้องกันโรคได้อย่างที่4คือจะต้องสร้างระบบธรรมาภิบาลนะคะโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะโดยเฉพาะที่มาของบอร์ดแล้วก็อนุกรรมการนะคือเพราะว่าบอร์ดเนี่ยเหมือนเป็นคนกำหนดทิศทางส
5: ิ
6: ทธิประโยชน์ต่างๆที่เราจะได้นะคะตรงนี้แล้วก็ข้อที่5เนี่ยก็คือต้องหยุดเพิ่มสิทธิประโยชน์หรือกองทุนย่อยที่มันไม่มีงบประมาณรองรับชัดเจนนะคะอย่างที่6ก็คือแยกงบหมวดเงินเดือนของบุคลากรสาธารณสุขออกจากเงินหมวดงบเหมาจ่ายรายหัวของกองทุนบัตรทองนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อให้การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความโปร่งใสแล้วก็มีธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงประชาชนทุกคนเนี่ยก็จะได้รับการส่งเสริมแล้วก็การป้องกันหรือว่าการรักษาอย่างยั่งยืนนะคะคือยังไงมันก็ยังมีระบบเนี้ยมันยังมีอยู่แล้ว
5: คือยืนยันแหละว่าไม่ได้ล้มเลิกบัตรทองแต่อาจจะมีการปรับปรุงเขาเรียกว่ามีการปฏิรูปปรับปรุงพัฒนาให้ระบบเนี่ยมันดีมากขึ้นตอบโจทย์กับประชาชนมากขึ้นอะไรที่ไม่จำเป็นงบประมาณไหนก็คือตัดไปหรืออันไหนที่มันมียังไม่ชัดเจนก็อาจจะมีการจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ที่ชัดเจนมากขึ้น
6: ถูกต้อง
5: นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังวางใจได้สำหรับบัตรทองใครที่มีข่าวแชร์กันต่อๆไปว่าอุ้ยจะล้มเลิกบัตรทองหรือเปล่าอย่าไปแชร์
6: ถูกต้อง
5: ถ้าคุณไม่เช็คข่าวให้ดีนะคะอันอาจจะเป็นเฟกนิวได้นะแล้วก็ไม่จริงด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็เป็นในเรื่องของระบบสาธารณสุขเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขามีการพัฒนาระบบตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการคัดกรองโรคสะเก็ดเงินผ่านภาพถ่ายนะคะซึ่งถือว่ามีความแม่นยำสูงเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลค่ะมีการเดินหน้ายกระดับระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบสุขภาพเร่งบูรณาการนำดิจิทัลมาเสริมสร้างระบบสุขภาพค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านสาธารณสุขด้วยมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะคะโดยมีการนำเทคโนโลยีค่ะมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพตามนโยบายหมอ plus นะคะซึ่งของกระทรวงสาธารณสุขนี่แหละโดยสถาบันโรคผิวหนังค่ะกรมการแพทย์เขาได้มีการพัฒนาเขาเรียกว่าเป็น AI psoriasisค่ะเพื่อมาวิเคราะห์ความแดงความหนาของขุยรอยโรคสะเก็ดเงินคือคุณผู้ชมจะเข้าใจดีคนที่เป็นสะเก็ดเงินเขาจะมีรอยๆมีแบบผิวหนัง
6: เป็นตื้นขึ้น
5: ใช่แอปนี้เนี่ยนะคะก็คือระบบตัวนี้เนี่ยจะช่วยเขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์เบื้องต้นให้ดูจากความหนาความแดงขุยของโรคสะเก็ดเงินจากภาพถ่ายแล้วก็ช่วยให้การประเมินเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่มีแพทย์ผิวหนังอันนี้ดีนะบางพื้นที่ห่างไกลแพทย์น้อยก็จะใช้ AI ตัวนี้มาช่วยเพราะว่าเขามีความแม่นยำนะคะระบบนี้มีความแม่นยำสูงถึงร้อยละ95มีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนได้แค่ 5%
6: ใช่
5: ถือว่าเยอะอยู่หมายถึงว่าความแม่นยำเนี่ยเยอะอยู่ 95% ยังแต่ว่าทางนี้ทางนั้นต้องมีการทดสอบในสถานการณ์ใช้งานจริงก่อนนะคะแล้วก็ในพื้นที่ที่มีประชากรหลากหลายมากขึ้นระยะแรกนะคะเขาจะนำร่องที่หน่วยบริการแล้วก็เครือข่ายสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนโรคผิวหนังซึ่งจะพิจารณาพื้นที่ที่มีความพร้
6: อม
5: ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านบุคลากรระบบข้อมูลนะคะแล้วก็การส่งต่อผู้ป่วยด้วยค่ะโรคสะเก็ดเงินเนี่ยถือว่าเป็นโรคผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะคะที่มันส่งผลต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็ชีวิตด้วยนะแล้วก็ยังเป็นยังสัมพันธ์กับโรคร่วมอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้ออักเสบสะเก็ดเงินโรคหัวใจหลอดเลือดเบาหวานกลุ่มอาการเมตาบอลิซึมนะคะเมตาบอลิกนะรอยโรคสะเก็ดเงินต่างๆเนี่ยคือถือว่าเป็นโรคที่จะต้อง เขาเรียกว่าต้องให้ความใส่ใจ ในการที่จะรักษาเพราะว่ามันเป็นร่วมกันนะคะ นวัตกรรมตัวนี้นะคะระบบ AI psoriasis เนี่ยก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มาช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองได้มากยิ่งขึ้นนะคะบางคนแทบจะไม่ต้องไปเดินทางไปโรงพยาบาลเลยนะถ่ายรูปแล้วก็ส่งระบบเข้าไปให้วิเคราะห์เข้ามาก็จะได้ทราบเบื้องต้นลดการเดินทางแล้วก็การได้รับการส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นการพัฒนาเครื่องมือหนึ่งที่เป็นสนับสนุนการดูแลโรคผิวหนังในอนาคตต่อๆไปในอนาคตบางทีเราอาจจะมีเป็นอะไรเนี่ยถ่ายรูปลงแล้วก็คุณหมออาจจะบอกว่าอาถูกวิเคราะห์และส่งยามาที่บ้านเราไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลย
6: ถูกต้อง
5: ในอนาคตอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่พัฒนาขึ้นมาให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้นนะคะ
6: เนาะซึ่งดีเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแยกไม่ออกจริงๆนะว่าเนี่ยเป็นสะเก็ดเงินหรือเปล่าหรือเป็นผื่น
5: บางทีเป็นอาการเริ่มต้นเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นผื่นยุงหรือว่าเราเป็นสะเก็ดเงินแล้วแล้วเป็นแล้วเนี่ยเป็นระดับไหนเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะก็อันนี้ก็จะสะดวกมากขึ้น
6: แล้วก็อย่างที่พี่พลอยบอกเลยคือไม่เสียเวลาเดินทางด้วยถ้าสมมติว่าเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยคือถ้าเราต้องเดินทางไปหาคุณหมอเนี่ย
5: บางทีบ้านบางคนเนี่ยเดินทางเข้ามาในตัวอำเภอหรือว่าตัวเมืองเนี่ยหลายกิโลนะ
6: ใช่
5: เพื่อที่จะมารักษาเนี่ยบางทีเข้าใจชาวบ้านเลยนะคะ
6: ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งระบบนะคะที่รัฐบาลก็มีการเดี๋ยวต้องทดสอบใช้กันอีกแหละเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกคือแต่ความแม่นยำถือว่าสูงมากเลยนะคะ 95% นะคะที่จะสามารถนำมาใช้วิเคราะห์โรคแล้วก็คัดกรองโรคได้นะคะ
5: ค่ะเอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะ15:58 น.เดี๋ยวเราพักรายการฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้านะคะยังคงอยู่กับหมุนตามวันชั่วโมงที่2กับเรา2คนแล้วก็มีมาพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ
4: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
8: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเสนอ3แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนผ่านสถานการณ์โลกผันผวนเพื่อรับมือความท้าทายของโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนฉันทามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาแนวทางที่2การสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลสอบทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568นัดสุดท้ายก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบยืนยันดำเนินการผู้เกี่ยวข้องขั้นเด็ดขาด
7: ในประกรณ์อินประคันรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเมื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่4ถือเป็นการประชุมนัดสุดท้ายเพื่อพิจารณารายงานสรุปพยานหลักฐานและสัญญาจ้างต่างๆก่อนเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีต่อไปรายงานฉบับนี้มีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นกำหนดให้เป็นเอกสารชั้นความลับ พร้อมย้ำให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้ปล่อยปละละเลยและหวังการสอบข้อเท็จจริงครั้งนี้จะช่วยกู้ภาพลักษณ์ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตลอดจนเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดกับผู้ทุจริตขึ้นอีกในอนาคตโดยผู้ทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมืออุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงสูงบริเวณจังหวัดสงขลาน่านเชียงราย
8: นายพัชรพงศ์พันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายตามแนวทางเตรียมความพร้อม6ประเด็นเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องประกอบด้วยการเตรียมระบบเตือนภัยและสัญญาณเตือนในการคาดการน้ำล่วงหน้าการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์สาธารณสุขกำหนดผู้มีอำนาจสั่งการเพื่อให้การดำเนินงานมีเอกภาพเชื่อมโยงข้อมูลระดับจังหวัดและเขตสุขภาพการจัดทำแผนประคองกิจการของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้โรงพยาบาลมีไฟฟ้าน้ำก๊าซทางการแพทย์และระบบไอทีสำรองพร้อมใช้งานการอพยพและส่งต่อเรียบเส้นทางสำรองและโรงพยาบาลคู่ขนานการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องโดยมีการปักหมุด GPS ถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เขาช่วยเหลือได้ทันทีตามแผนการเคลื่อนย้ายและส่งกำลังบำรุงโดยจัดเตรียมระบบสนับสนุนพื้นที่เข้ายากวิทยุสื่อสารคลังทรัพยากรยาเวชภัณฑ์นฤมลอุดมพรรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอศรีวิไลอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูหลวงอำเภอนาด้วงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภักดีชุมพลอำเภอบ้านกว้าวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนอำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอปทุมราชวงศ์สาอำเภอลืออำนาจอำเภอพนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรอำเภอราศีสลายอำเภอบึงบูรณ์อำเภอโพศีสุวรรณอำเภอห้วยทับทันอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอเมืองอำเภอวังหินอำเภอปางกู่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอนนทรายอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอลำดวนอำเภอศรีนรงค์อำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอหนองบุญมากอำเภอคอนบุรีอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาและที่จังหวัดบุรีรัมย์มีฝนปกคลุมเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักมากในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอชยาอำเภอท่าฉางอำเภอวิภาวดีอำเภอพนมอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอชัยบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอ ห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอกันตังอำเภอเมืองจังหวัดตรังและที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนปกคลุมเกือบทุกอำเภอรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
1: กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะชั่วโมงที่2ของรายการหมุนตามวันค่ะคุณผู้ฟังนี้อยู่กับดิฉันพิริยาพรนะคะแล้วก็คุณบรรณิสราด้วยช่วงที่2ของรายการหมุนตามวันค่ะช่วงนี้นะคะเรามีช่วงรู้อยู่กับน้ำนะคะเรามาพูดคุยกันค่ะเกี่ยวกับศูนย์บัญชาการเดี่ยวบริหารจัดการสถานการณ์ท่วมน้ำท่วมแล้งแบบบูรณาการนะคะซึ่งวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทดช.ด้านบริหารจัดการน้ำนะคะก็อีกสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
3: ค่ะท่านคะสำหรับศูนย์บัญชาการเดี่ยวมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะทั้งเรื่องของโครงสร้างบทบาทหน้าที่แล้วก็กระบวนการทำงานค่ะ
2: ครับต้องเรียนนะครับตามเจตนารมณ์ตามพรบ.สกอน้ำนะครับการบริหารจัดการภัยเนี่ยก็อยากให้เป็นที่เราจะเรียกกันว่าซิงเกิลคอมมานด์นะครับผมซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยคณะกรรมการสกอน้ำแห่งชาติเนี่ยก็ได้เห็นชอบให้ทางสำนักงานสกอน้ำชาติเนี่ยตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่รับมอบหมายคือท่านรองนายกทรงศักดิ์เนี่ยเป็นประธานนะครับผมในเรื่องของการดำเนินการส่วนท่านเลขาธิการสำนักงานสกอน้ำชาติเนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการก็มีคณะทำงานร่วมหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงเกษตรนะครับกรมชลประทานต่างๆพวกเนี้ยก็เป็นหน่วยงานร่วมนะครับในการบริหารจัดการสถานการณ์ซึ่งจะมีการคาดการณ์นะครับแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะครับผมการบัญชาการเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเราทำงานคู่กับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพรบป้องกันพรบปภนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยในพรบสกอน้ำเขียนไว้แล้วว่าให้บูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับโดยผ่านเครือข่ายของมหาไทยนะครับซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยเป็นผู้บริหารจัดการภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับผม
1: ค่ะในแง่ของการเตรียมการรองรับสถานการณ์อุทกภัยค่ะท่านคะมีการประเมินคาดการสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูฝนปีนี้ไว้ยังไงบ้างคะรวมไปถึงมีแผนการเตรียมที่จะรองรับไว้ยังไงบ้างคะ
2: ต้องเรียนนะครับว่าจากปีที่ผ่านมาเราทราบว่าเราเข้าสู่สถานการณ์เอลนีโญนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งปริมาณฝนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วฝนส่วนใหญ่ที่ตกเนี่ยจะตกไปในขอบของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบี่พังงาภูเก็ตระนองนะครับจังหวัดกาญจนบุรีแม่ฮ่องสอนนะครับนครพนมหนองคายเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยครับหรือจันทบุรีตราดนะครับพวกเนี้ยปริมาณฝนเนี่ยจะตกค่อนข้างที่จะหนักนะครับก็คือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ตัวพายุเนี่ยครับที่ดูแนวโน้มจากกรมอุตุแล้วเนี่ยคาดว่าอาจจะ1ถึง2ลูกหรืออาจจะไม่มีเลยโดยเฉพาะในปีเอลนีโญเนี่ยครับทิศทางของพายุที่จะเข้าบ้านเราเนี่ยก็จะมีน้อยมากนะครับหรือแทบไม่มีคือจะไปเข้าที่ฝั่งประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้นะครับที่ผ่านมาคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนะครับผมก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากบ้างไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายที่เชียงนครพนมที่จันทบุรีตราดนะครับหรือที่พังงาภูเก็ตระนองพวกนี้ครับแต่ในเดือนสิงหาคมเนี่ยดูค่าเฉลี่ยฝนเนี่ยในภาคเหนือเนี่ยจะมีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% นะครับผมภาคกลางเนี่ยก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณสัก 1% แต่ภาคตะวันออกเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 14% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 12% ในภาพรวมก็คือต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5% นะครับในเดือนกันยายนก็จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12% ซึ่งภาคเหนือต่ำค่อนข้างมากทีนี้เองครับเราประเมินว่าสถานการณ์ฝนที่ตกเนี่ยก็จะตกเป็นพักๆนะครับเช่นวันนี้เองฝนตกหนักที่ดอยหลวงที่เชียงรายเมื่อคืนนะครับก็เกิดมีน้ำป่าไหลหลากนะครับผมหรือที่ลมตักเพชรบูรณ์อย่างเงี้ยครับก็เป็นคอขวดตรงนั้นของแม่น้ำป่าสักนะครับผมหรือที่บึงกาฬหนองคายพวกนี้ครับก็จะเป็นฝนตกหนักเป็นพื้นที่แต่ฝนที่เข้ามาในเขตของตอนกลางของประเทศจะมีน้อยโดยเฉพาะ ภาคกลางตั้งแต่จังหวัดพิจิตรไล่ลงมาเนี่ยฝนค่อนข้างน้อยนะครับจำเป็นต้องใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศรีสะเกษเนี่ยค่อนข้างมากครับผมคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยในโซนอีสานล่างอีสานใต้เนี่ยก็ฝนค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์ครับผม
1: ค่ะแล้วการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนน้ำท่าล่ะคะท่านคะเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับตรงนี้ครับเนื่องจากน้ำท่านะครับที่ตกมาเนี่ยเนื่องจากเป็นปีเอลนิโญเนี่ยสภาพดินเนี่ยความชื้นเนี่ยไม่ได้มากนะครับผมแล้วฝนตกเนี่ยคือจำนวนวันที่ฝนตกเนี่ยน้อยลงแต่บางทีเนี่ยถ้าตกแล้วอาจจะตกหนักคือมีความเข้มมากทำให้เกิดน้ำหลากหรือน้ำป่าหรือน้ำท่าที่ไหลลงเขื่อนเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนะครับผมซึ่งเราพบว่านะครับเขื่อนปุ๋ยพลเนี่ยมีน้ำไหลเข้า3เดือนเนี่ยประมาณสัก 1,200 ล้านเองครับผมหรือเขื่อนศรีสะเกษเนี่ยประมาณสัก 1,300-1,400 ซึ่งตามปกติจะมาสัก 3-4,000 ได้นะครับผมแล้วหลายๆเขื่อนนะครับเราจะเห็นว่าน้ำในเขื่อนเนี่ยโดยเฉพาะเขื่อนหลักๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีมากนะครับยังมีเขื่อนที่มีน้ำน้อยอยู่ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแควน้อยนะครับเขื่อนแม่มอกนะครับเขื่อนป่าสักสุรสิทธิ์เขื่อนกระเสียวนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์หรืออ่างเก็บน้ำปานบุรีแก่งกระจานพวกนี้หรือลำตะคองอุบลราชพวกนี้ครับก็ยังมีน้ำน้อยอยู่เรามีโอกาสทองที่จะเก็บน้ำคือในช่วงเดือนสิงหาคมนี้กับกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะเก็บน้ำและดูแนวโน้มเขื่อนที่จะน้ำล้นเหมือนปีที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผมเรามีการที่จะเก็บน้ำให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะเก็บได้นะครับเพื่อที่จะต้องเรียนนะครับว่าปีนี้เป็นปีเอลนิโญแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยถึง 81% นะครับผมตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับการใช้น้ำของพืชในหน้าแล้งก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือนะครับภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีสภาพปัญหาที่ขาดแคลนน้ำในบางที่ได้โดยเฉพาะในเขตการดูแลขององค์กรปกครองถิ่นที่เป็นระบบประปาหมู่บ้านหรือไม้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนสวนมะม่วงนะครับสวนลำไยที่อยู่นอกเขตจังหวัดนพวกนี้จะต้องมีการสำรองน้ำให้พอเพราะว่าฤดูแล้งปีนี้นะครับเราน่าจะยาวนานประมาณเกือบ6เดือนนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมีปริมาณน้ำที่เพียงพอที่จะสำรองใช้ในกิจกรรมต่างโดยเฉพาะในพื้นที่ EC ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมเขตท่องเที่ยวและไม้ผลครับ
3: ค่ะค่ะท่านคะตลอดช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเรามีการคาดการณ์หรือว่าติดตามผลสำหรับเรื่องของฝนทิ้งช่วงยังไงบ้างคะ
2: ครับเรามีการคาดการณ์ตลอดนะครับว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีฝนทิ้งช่วงหรือเราเรียกว่าไดสเปลยังไงนะครับว่าในพื้นที่ต่างๆนะครับเรามีการว่าในเดือนกรกฎาคมอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีพื้นที่เสี่ยงว่าจะมีฝนทิ้งช่วงอยู่ตรงไหนบ้างเช่นกรณีที่เป็นพื้นที่คานาปาภูมิภาคเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ18จังหวัดนะครับในส่วนของนอกเขตคานาปาภูมิภาคก็จะมีทั้งหมด41จังหวัดนะครับก็คือเป็นเรื่องของสธ.นะครับที่จะขาดแคลนน้ำที่เป็นประปาหมู่บ้านส่วนพื้นที่เกษตรก็เป็นนาข้าวพืชไร่ต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งเป็นการคาดการณ์ว่าจะประสบปัญหาในเรื่องของฝนทิ้งช่วงได้โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์พวกนี้นะครับพื้นที่พวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งตรงจังหวัดอุทัยธานีหรือเขตท่าอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีพวกนี้ครับก็เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงครับบางจังหวัดนะครับเช่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เกาะสมุยเนี่ยฝนไม่ตกติดต่อกัน20วันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นมีเรื่องของฝนทิ้งช่วงในหลายๆพื้นที่ซึ่งข้อมูลเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์และส่งต่อให้กับกระทรวงมหาดไทยพื้นที่ต่างๆหน่วยงานดำเนินการได้ด้วยเป็นการประปาภูมิภาคนะครับทางกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวเนี่ยก็เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนและเข้าช่วยเหลือนะครับแต่บางครั้งเนี่ยในพื้นที่เองก็ไม่มีแหล่งน้ำที่จะเข้าช่วยเหลือได้ครับก็อย่างเช่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษแบบนี้ครับผม
1: ค่ะท่านคะสถานการณ์น้ำในภาพรวมของประเทศในวันนี้ถือว่าเป็นไปตามแผนไหมคะแล้วก็ยังคงมีข้อกังวลเรื่องไหนบ้างไหมคะ
2: ก็เป็นไปตามแผนนะครับเราคาดการณ์แล้วว่าเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่สถานการณ์เอลนิโญตั้งแต่เดือนมิถุนาก็เรามีปริมาณน้ำเก็บกักตอนนี้นะครับประมาณ 45,000 ล้านนะครับประมาณ 56% เราคาดว่าสิ้นปีนี้นะครับเราจะมีน้ำประมาณ 50,000 นิดๆ1นะครับผมซึ่งก็ยังต่ำกว่าปีที่แล้วเนี่ยเกือบหมื่นเกินหมื่นนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราต้องมีการบริหารการน้ำในแต่ละลุ่มน้ำในแต่ละกลุ่มลุ่มน้ำเช่นในกลุ่มของ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสุริกิติ์เขื่อนแควน้อยหรือเขื่อนป่าศักดิ์เนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะมีน้ำประมาณ 60-70% นะครับผมซึ่งเพียงพอสำหรับเรื่องการอุปโภคบริโภคนะครับส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนลำปาวนะครับพวกนี้นะครับก็จะสำรองน้ำไว้ได้พอสำหรับอุปโภคบริโภคแน่นอนครับหร
1: ือ
2: แม้ทั้งเขื่อนลำตะคองที่นครราชสีมาก็จะมีน้ำเพียงพอนะครับผมในส่วนของโซนผงตะวันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นเขื่อนน้ำอูนนะครับผมหรือเขื่อนห้วยหลวงก็มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคแต่ต้องเรียนนะครับว่าถ้านอกเขตชลประทานเนี่ยน้ำไม่พอแน่นะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะทำน้ำปรังนะครับผมในส่วนของภาคใต้เองนะครับจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนปามดีก็น้ำค่อนข้างน้อยแต่เราก็ได้มีการงดส่งน้ำสำหรับนาปีนะครับผมภาคตะวันตกเองไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเกษียวที่สุพรรณก็น้ำค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่อนข้างดีแต่ฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชพวกนี้ครับก็จำเป็นที่จะต้องมีการสำรองน้ำในระดับหนึ่งเพราะว่าพวกนี้จะไม่ค่อยมีอ่างเก็บน้ำเพราะเนื่องจากภาคใต้เราฝนค่อนข้างสูงแต่ปีนี้ในสถานการณ์เอลนิโยเนี่ยจะเป็นช่วงตรงกับฝนภาคใต้ก็จะทำให้ภาคใต้มีฝนลดน้อยลงครับผม
3: ค่ะท่านคะสุดท้ายนี้ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปหรือว่าหน่วยงานในพื้นที่ที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารด้านทรัพยากรน้ำหรือว่าติดต่อขอรับข้อมูลสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะ
2: ครับเรามีทางเว็บไซต์ของเรานะครับว่าที่ Channel Thai Water นะครับที่สามารถเข้าดูได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของข้อมูลผังน้ำต่างๆที่จะเป็น MS ที่เราจะดูนะครับแล้วเราก็จะเป็นข้อมูลของจิสตานะครับที่เป็นเช็คแล้งนะพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงที่จะภัยแล้งหรือข้อมูลของทางสสน.นะครับที่จะดูว่าพื้นที่ไหนนะครับจะเสี่ยงฝนตกอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยหร
1: ือ
2: ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทุกแหล่งที่ตรงนี้เป็นข้อมูลตรงกันเพราะเรามีบูรณาการข้อมูลและมีการเชื่อมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพ
1: ื่
2: อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลครับ
1: ค่ะวันนี้ทางรายการหมุนตามวันนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ด้านบริหารจัดการน้ำขอบพระคุณท่านมากนะคะในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกของสทนช.ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำด้วยนะคะขอบพระคุณที่มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะคะ
3: ขอบพระคุณค่ะท่านคะ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ก็เป็นการทำงานนะคะศูนย์บัญชาการเดี่ยวบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมแล้งแบบบูรณาการแล้วท่านก็พูดถึงเรื่องของการประเมินสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงฝนทิ้งช่วงภัยแล้งที่จังหวัดต่างๆด้วยนะคะเน้นย้ำที่สำคัญคือการแจ้งเตือนถ้าบอกว่าท่านเนี่ยถ้าใครอยู่ในเขตนอกเขตชลประทานแน่นอนท่านบอกว่าน้ำไม่พอแน่นอนถ้าท่านยังฝืนทำนาทำการเกษตรหรืออะไรแบบนี้ผลผลิตของท่านจะได้รับความเสียหายนะ
3: ค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้ต้องคอยติดตามแล้วก็ฟังทำตามคำแนะนำที่ทางการเขาแนะนำจะดีที่สุดถ้าเขาบอกพอโอเคท่านทำได้แต่ท่านเขาถ้าเขาบอกว่าไม่พอขึ้นมาเนี่ยคือไม่พอก็คือไม่พอนะ
3: ใช่แล้วก็มีช่องทางหลายช่องทางนะคะให้ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะอย่างไทยวอเตอร์นะแล้วก็ท่านบอกว่าเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคือจริงๆได้ทุกช่องทางทุกภาคส่วนเพราะว่าในภาคส่วนที่เขาดูแลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเขามีการบริหารจัดการข้อมูลชุดเดียวกันอยู่แล้วนะคะ
1: คือแต่ละหน่วยก็จะมีชุดเดียวกันแต่ว่าอันไหนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานตัวเองก็เอาไปเป็นข้อมูลแล้วก็เอาไปเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นวางแผนดำเนินการไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวหรือว่าพื้นที่ไหนต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนี่แหละค่ะข้อมูลตรงนี้ก็จะมีการอัปเดตทุกวันนะคะก็ติดตามกันได้
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ช่วงนี้มีเวลาพูดคุยประชาสัมพันธ์ก่อนที่เราจะไปเบรกนะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมกิจกรรมดีๆกันหน่อยค่ะ
3: ค่ะ
1: คือรายการรู้รักภาษาไทยนะคะเขาก็ร่วมกับทางด้านของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมีการออกรายการทุกวันนะออกอากาศทุกวันช่วงข่าวเช้า7 โมงจะ7 โมงนิดๆหน่อยแล้วก็ข่าวเที่ยงนะคะประมาณเที่ยงครึ่งเที่ยง40อะไรแบบนี้คือคุณผู้ฟังคะถ้าใครที่ฟังอยู่เป็นประจำอยู่แล้วให้ท่านฟังแล้วก็จำชื่อตอนท่านชอบตอนไหนท่านพิมพ์มาบอกในช่องอินบ็อกซ์ของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คือส่งข้อความมาในเพจนั่นแหละ
3: ค่ะ
1: ท่านพิมพ์ชื่อตอนและอย่าลืมพิมพ์ชื่อนามสกุลที
3: ่
1: อยู่เบอร์โทรศัพท์ของท่าน มาหน่อยท่านไม่ต้องทำอะไรเลยแค่พิมพ์อยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวเราจะจัดส่งค่ะนี่เรามีแก้วแบบนี้สองแบบสีขาวกับสีดำแต่ท่านเลือกสีไม่ได้นะถือเป็นการร่วมสนุกกล่องจุ่ม
3: กล่องจุ่ม
1: เออดูสิสีสวยนี่ค่ะอันนี้เป็นสีขาวสีดำแต่ท่านร่วมสนุก
3: คือใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะ
1: ใช่เขาบอกว่า
3: ขาวก็สีดำ
1: เป็นแก้วน้ำสแตนเลสสุดหรู นะคะแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยถ้าท่านส่งข้อความมาก่อนในเพจแล้วทีมงานจดลิสต์รายชื่อเดี๋ยวทีมงานจะส่งไปให้นี่ค่ะใครส่งมาก่อนก็ได้ก่อนนะมีจำนวนจำกัดนะคะก็เชิญชวนร่วมสนุกนะคะอย่าลืมย้ำนะคะเขียนชื่อตอนที่ท่านฟังที่ท่านรู้สึกว่าเออฟังแล้วชอบนะคะรู้รักภาษาไทยนะคะแล้วก็ชื่อที่อยู่ของท่านเบอร์โทรศัพท์ด้วยไม่ต้องกลัวว่าเพจของสถานีจะเป็นมิจฉาชีพหรืออะไร ไม่เป็นมิจฉาชีพไม่เอาข้อมูลท่านไปไหนแต่แค่จะส่งของรางวัล นะคะเป็นของที่ระลึกนะคะมอบให้ท่านถึงบ้านเลยไม่ต้องไปไหนนะคะก็สามารถที่จะติดตามฟังรายการรู้รักภาษาไทยได้นะคะออกอากาศทุกวันเช้า 7:00 น.กับเที่ยงเป็นคำเป็น

0: เนี่ยใช้ Facebook ส่งข้อความมาได้แอคเคาท์นึงเนี่ยได้1ใบเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าวันนี้ใช้แอคเคาท์เดิมส่งให้คุณพ่อคุณแม่อันเนี้ยไม่ได
1: ้ก็ถ้ามี4คนมี4แอคเคาท์ก็ได้4ใบในบ้านนึงเลยเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าท่านสั่งแล้วแอคเคาท์นะ
0: ถูกๆแล้วท่านก็พิมพ์มาอย่างเงี้ยท่านก็ถือว่าเป็นการร่วมสนุกกันนะคะสำหรับรายการรู้รักภาษาไทยด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ฝากติดตามรายการดีๆแบบนี้โดยเฉพาะน้องๆเนี่ยสำคัญนะบางคำเนี่ยดิฉันอ่านเองดิฉันยังอ๋อมันหมายความว่าอย่างนี้บางคำเพิ่งรู้บางคำเพิ่งเคยได้ยินแล้วก็เพิ่งเคยอ่านมันเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็สนุกไม่น่าเบื่อเพราะว่าเป็นเวลาสั้นๆที่เราอ๋อสามารถฟังได้แล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบางคำแบบไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยก็จะได้ยินได้รู้กับรายการรู้รักภาษาไทยนี่ละค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะร่วมสนุกกันย้ำช่องทางนะคะให้คุณผู้ฟังพิมพ์คอมเมนต์ชื่อตอนพิมพ์ชื่อตอนพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านเบอร์โทรศัพท์มาด้วยเวลาส่งไปรษณีย์จะต้องใช
1: ้
0: เผื่อโทรถามว่าบ้านอยู่ไหนจะไปส่งของให้อย่าลืมพิมพ์มาในอินบ็อกซ์ของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วเราก็จะจัดส่งแก้วสวยๆนี่ดิฉันชอบสีขาวนะดูมินิมอลแต่ว่าเลือกไม่ได้นะคะสีดำก็ดูเท่ไปอีกแบบนึงแบบนี้เลยพรีเมียมมาใส่เก็บความร้อนความเย็นได้หมดเลยแบบนี้นะคะก็จะส่งตรงถึงบ้านท่านนะคะร่วมกิจกรรมร่วมสนุกกันได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะ16นาฬิกา28นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงสุดท้ายของรายการหมุนตา

0: วันแล้วค่ะ
1: ค
0: ุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราคุยเรื่องของสถานการณ์น้ำเนาะมาติดตามเรื่องของข่าวสารกันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะคะตั้งแต่6ถึง9สิงหาคมนี้ทั่วทั้งไทยจะมีฝนเพิ่มไม่ว่าจะเป็นที่ภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเสี่ยงฝนจะตกหนักถึงหนักมากค่ะขณะที่ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมแรงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะได้มีการประกาศเตือนนะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะออกประกาศเตือนฉบับที่1เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะคะและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบช่วง6ถึง9สิงหาคมนี้นะคะสาเหตุก็คือมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ตอนนี้มีกำลังแรงนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยช่วงนี้ใครจะไปเที่ยวใต้ยังไงขึ้นลงขึ้นเรือเช็คสภาพอากาศก่อนด้วยนะคะยังไงก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะใครที่อยู่ใกล้พื้นที่ทางลาดเชิงเขาหรือว่าทางน้ำไหลผ่านนะคะระมัดระวังกันหน่อยนะคะช่วงนี้ต้องแจ้งเตือนเฝ้าระวังกันถึง9สิงหาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะตั้งแต่วันพฤหัสนี้นะคะ6ถึง9สิงหาคมนะเรื่องของฝนตกหนักนะคะก็หลายพื้นที่นะก็อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีฝนตกเนาะอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านโฆษกสธนช.ท่านก็พูดถึงที่ดอยหลวงด้วยเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: นอกจากที่ดอยหลวงแล้วเดี๋ยวไปดูที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันก่อนนะคะวันนี้นะคะทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คุณชัยยาห้วยหงทองค่ะท่านบอกว่าเมื่อคืนนะคือฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ป่าคือตลอดทั้งคืนเลยแล้วก็มีน้ำป่าไหลลงมาสะสมนะคะตามห้วยลำคลองต่างๆแล้วก็เริ่มล้นตลิ่งนะคะผ่านตรงลานกลางเต็นท์ลำตะคองนะคะที่ทำการอุทยานเขาใหญ่ลงสู่น้ำตกเหวสุทัศน์นะคะแล้วก็สายน้ำทะยานลงสู่ชั้นล่างเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเขาบอกโอ้เสียงดังเลยนะเมื่อวาน
0: ค่ะ
1: แล้วก็บนท้องฟ้าเนี่ยก็ยังมืดครึ้มนะแล้วก็อาจจะยังมีฝนโปรยปรายลงอยู่มาบ้างนะคะฉะนั้นนะคะใครที่อยู่บริเวณที่ใกล้ๆนะกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะอย่างตำบลหมูสีขนงพระนะคะชุมชนเมืองปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะก่อนที่จะ เป็นพื้นที่รับน้ำนะคะที่มันจะไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองเนี่ยตรงเนี้ยคือต้องเฝ้าระวังให้มากนะคะเพราะว่ามวลน้ำป่าไหลหลากอาจจะมีการเข้าท่วมได้นะคะส่วนทางท่านนายกเทศบาลเมืองปากช่องนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้ประสานไปยังผู้นำชุมชนแล้วนะคะที่ราชประชานะคะสะพานดำลงสู่ประปาที่มีบ้านเรือนอยู่ติดริมคลองลำตะคองนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ในกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องเตรียมพร้อมอพยพเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าฝนตกหนักขึ้นมาแล้วมีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมานะคะอาจจะต้องมีการอพยพหรือเปล่าส่วนทางเทศบาลเนี่ยเขาก็มีการลอกคลองลำตะคองนะคะที่มีเศษขยะเศษไม้ที่มันขวางน้ำเนี่ยตอนนี้ก็ลอกออกหมดแล้วนะคะถ้าหากว่าเกิดน้ำป่าขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไงช่วงนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นติดตามกันหน่อยนะคะเรื่องของมวลน้ำนะแล้วก็ใครที่อาจจะวางแผนไปเที่ยวเขาใหญ่อะไรเงี้ยช่วงหน้าฝนจะต้องดูให้ดีก่อนนะคะว่าเป็นยังไงสภาพอากาศนะคะ
0: ค่ะไปดูที่เชียงรายกันบ้างนะคะที่ดอยหลวงนะคะอย่างที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีฝนตกแล้วก็วันนี้นะคะ4สิงหาคมเนี่ยสวทเชียงรายค่ะก็มีการรายงานบอกจังหวัดเชียงรายยังคงได้รับอิทธิพลจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลทำให้หลายพื้นที่เริ่มที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอดอยหลวงค่ะมีปริมาณฝนสะสมสูงถึง113มิลลิเมตรด้วยกันทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมถนนบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรหลายจุดเลยนะคะเมื่อเช้าค่ะตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าที่ผ่านมาหลังเกิดฝนตกหนักตลอดช่วงกลางดึกที่ผ่านมาน้ำจากขุนแม่บงและห้วยช้างลอดค่ะไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเข้าท่วมถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งที่บริเวณบ้านแม่เรียบหมู่2ตำบลโชคชัยรวมถึงบริเวณ3แยกโชคชัยค่ะทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากนะคะขณะที่บ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่การเกษตรนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงได้รับผลกระทบแน่นอนระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะซึ่งจากการติดตามสถาน านการณ์เมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะก็พบว่าปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยมวลน้ำมีแนวโน้มไหลผ่านพื้นที่ตำบลปงน้อยและหมู่บ้านทุ่งกวางขาแม่บงใต้รวมถึงบ้านหนองด่านตำบลชกชัยอำเภอดอยหลวงนะคะก่อนที่น้ำจะไหลลงแม่น้ำกกทั้งนี้หน่วยงานต่างๆยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อประเมินผลกระทบแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงด้วยค่ะส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านจุธีพงไทยนะพงชัยนะคะก็สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จังหวัดเชียงรายเนี่ยร่วมกับอำเภอดอยหลวงแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดค่ะทั้งเรื่องของการอำนวยการด้านการจราจรการสัญจรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมรับมือถ้าหากว่าฝนตกเพิ่
1: ม
0: หรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งจังหวัดเชียงรายนะคะยังก็ถือโอกาสนี้ขอฝากประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันใครมีญาติพี่น้องอยู่เชียงรายเตือนหน่อยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมแม่น้ำริมลำน้ำนะคะให้ติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดบางทีอาจจะมีเซลล์บอร์ดแท้แจ้งเตือนในมือถือของท่านหากมีฝนตกต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้รีบยกของนะคะขึ้นที่สูงและหลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางที่มีน้ำไหลเชี่ยวค่ะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของท่านนะคะ
1: ค่ะก็ตอนนี้นะคือ1เนี่ยต้องเฝ้าระวังติดตามเรื่องของข้อมูลจากทางการนะคะแล้วก็เผื่อเอาไว้นะเก็บกระเป๋าสักหน่อย
0: เขาเรียกว่าเป็นกระเป๋าฉุกเฉินเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นท่านคว้ากระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้อาจจะมีเสื้อผ้าสัก 2-3 ชุดเครื่องใช้ที่จำเป็นยารักษาโรคเอกสารอะไรแบบนี้ที่ใส่ซองพลาสติกกันน้ำท่านสามารถจัดใส่กระเป๋ารอไว้เลยคือถ้ารู้ว่าบ้านเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น้ำมันจะมาเราก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนถ้าเกิดอะไรขึ้นฉุกเฉินเราคว้าใบนี้ออกมาจากบ้านก่อนดีกว่าเอาตัวเองให้รอดปลอดภัยบางคนห่วงบ้านห่วงสมบัติห่วงแบบโอ้ไม่กล้าออกไปอันนี้ก็จะยิ่งทำให้การทำงานเน
1: ี่ย
0: หนักมากขึ้นเนาะเผื่อถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์หนักๆเนี่ยประชาชนจะติดอยู่ในบ้านกันเยอะ
1: ถูกต้องซึ่งเราก็เห็นจากเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาเนาะอย่างที่เชียงรายก็เคยน้ำท่วมหนักมาครั้งนึงแล้วก็อย่างปีที่แล้วก็คือที่หาดใหญ่นะคะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่พี่พลอยบอกเลยเอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะในกระเป๋าเนี่ยก็มีของสำคัญเนาะอาจจะมีน้ำเปล่าเนาะน้ำดื่มสะอาดนะคะติดมาสักขวด2ขวดหรือว่าอาหารแห้งนะคะเผื่อว่าเกิดเหตุหรือสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะส่วนท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนะคะคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะวันนี้นะก็เป็นประธานในการประชุมเรื่องของการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งในภาคเหนือด้วยนะคะมีตัวแทนจากหลายหน่วยนะที่เกี่ยวข้องที่ต้องดูแลเรื่องนี้ในอย่างปภ.นะคะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะหรือสทนช.กรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะคะที่มาเข้าร่วมประชุมติดตามเรื่องของสถานการณ์นะคะก็มีการมอบหมายมาตรการเร่งด่วนในการรับมืออุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งในภาคเหนือด้วยนะคะซึ่งการประชุมนี้ก็มีการรับฟังสถานการณ์การเตรียมความพร้อมจากหลายหน่วยงานนะคะพอก็มีการเสนอแผนเตรียมความพร้อมระบบแจ้งเตือนในพื้นที่นะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการรายงานการบริหารจัดการน้ำการเฝ้าระวังมวลน้ำแล้วก็แผนผังน้ำด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเชียงรายเชียงใหม่น่านนะคะแล้วก็จังหวัดอื่นๆเนี่ยก็มีการนำเสนอการเตรียมความพร้อมในระดับจังหวัดด้วยทั้งเรื่องของการจัดการจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมแล้วก็เตรียมแผนสำรองน้ำบาดาล นะคะกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อที่จะรับมือภัยแล้งนะคะหลังจากที่รับฟังรายงานแล้วนะคะทางด้านท่านรองยกยศชนาเนี่ยท่านก็มอบหมายภารกิจต่างๆนะให้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะก็จะมีการขจัดจุดข้อขวดนะคะงบประมาณเร่งด่วนฉุกเฉินนะคะก็ประสานกับ สธนช.เนี่ยให้ประสานความร่วมมือกับจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะตรวจสอบโครงการที่มีการป้องกันภัยพิบัตินะคะที่มันมีความจำเป็นงบประมาณและก็ตามต่างๆให้จัดสรรลงไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่รวมไปถึงมาตรการในการรองรับด้วยว่าถ้าหากพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงเป็นจุดเสี่ยงโดยเฉพาะภาคเหนือตอนนี้นะคะที่เรารายงานให้ฟังไปเนี่ย ก็ต้องเตรียมมาตรการรองรับเผื่อว่าถ้ามันเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
0: ค่ะโดยให้สร้างระบบคอมมานด์แล้วก็คอนโทรลนะคะตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงสั่งการให้ฝ่ายเลขานุการและปภค่ะร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ติดตั้งระบบติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะถ้าหากว่าพบสัญญาณเตือนภัยรุนแรงหรือว่าความผิดปกติของระดับน้ำนะคะให้รายงานประสานตรงไปยังปภแล้วก็รายงานตรงไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสั่งการได้ทันทีค่ะก็นอกจากนี้นะคะยังร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่มอบหมายให้ทีมงานกับทำงานกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในภาคเหนือนะคะจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกับนำนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างโดรนสำรวจพื้นที่ระบบโทรมาสนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันเตือนภัยต่างๆเนี่ยเอาเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการที่จะช่วยเหลือประชาชนเร่งรัดโครงการสำคัญแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือเขาเรียกว่าครบวงจรนะคะแล้วก็กำชับให้เร่งดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำสายหลักอย่างแม่น้ำน่านนะแล้วก็มีขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำลำอย่างลำน้ำย
1: ม
0: แล้วก็เตรียมแผนกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันวิกฤตภัยแล้งล่วงหน้าด้วยค่ะซึ่งทางด้านของคุณยศชนันก็บอกว่าการทำงานครั้งนี้ถือว่าเป็นการนำบทเรียนแล้วก็ประสบการณ์จากปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเอามาปรับใช้โดยเน้นการดึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้การสื่อสารแล้วก็การช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนได้อย่างแท้จริงแล้วก็ต้องเร็วที่สุดด้วยนะคะก็เป็นความร่วมมือกันนะสำหรับหลายหน่วยงานที่จะต้องเฝ้าระวังกันนะคะช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอีกหนึ่งสายซึ่งคุณผู้ฟังเนี่ยรู้จักกันดีเลยเป็นคนที่คุณหน้าค่าตาเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยแล้วกันนะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณทุกท่านค่ะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะนมัสการพระรุ่งขติยะด้วยนะคะคุณสุกัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะส่งคำตอบภาษาไทยไปแล้วในอินบ็อกซ์เพจสวทค่ะได้รับแล้วแจ้งให้ทราบด้วยเดี๋ยวให้ทีมงานดูนะคะพี่อัญชลาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพี่สมคิดสวัสดีนะคะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์นะคะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์มาน้องชาตรีบอกว่าลาดพร้าวตอนนี้เมฆหนาแดดแรงนะคะทักทายพี่พลอยพี่ป่านด้วยสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็พี่ดาราวันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ทักทายกันแล้วก็พี่สุพิษด้วยนะคะคุณต้นน้ำปรมินนิรโสนะคะพี่รจนาน่ารักมากเลยบอกแชร์ให้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสาวสวยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พี่สุเทพนะคะกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณมากเลยแล้วก็บอกว่าที่อำเภอเมืองราชบุรีมีฝนเริ่มตกมาแล้วนะคะทักทายคุณรพัฒพงษ์นะรพัฒพงษ์นะคะทักทายมาด้วยพี่หนุ่มเพชรภูไทยบอกคู่แฝดเต็มใบ
1: เอ๊
0: ะยังไง คุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าสวัสดีนะคะสวัสดีคุณอุไรด้วยค่ะอยู่ลพบุรีรายงานตัวแล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ พี่อนิกด้วยนะคะรวมไปถึงหลายๆท่านที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะอ่ะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะโดยเราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐพงษ์สารบุตรหรือน้องโดนัทของเรานี่เอง KOL แล้วก็เป็นPRD Influencer ชื่อดังของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เนี่ยเขาลงพื้นที่ไปที่ด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาในโครงการสื่อมวลชนสัญจรพาสันติสุขครั้งที่1ที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีค่ะเราไปพูดคุยบรรยากาศกันนะตอนนี้น้องโดนัทพร้อมในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณธีรพรสวัสดีครับคุณปณิสราครับ
1: ค่ะเริ่มต้นนะคะกับโครงการสื่อมวลชนสัญจรพาสันติสุขครั้งที่1นะคะที่จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดปัตตานีที่มาของโครงการนี้เป็นมาอย่างไรบ้างคะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
2: ครับน้องป่านครับจริงๆโครงการนี้นะครับเกิดขึ้นโดยทางกอรมน.นะครับซึ่งเป็นทางศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะครับซึ่งก็มีการจัดโครงการเวทีสารสิวนาสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขประจำปี2569นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมครั้งแรกนะครับที่มีการจัดขึ้นนะครับซึ่งก็จัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่6นะครับทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็เรียกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของทางโครงการนี้นะครับก็มีทางท่านพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.นำคณะบรรณาธิการและก็สื่อมวลชนรวมถึงในส่วนของอินฟลูเอนเซอร์นะครับสื่อจากทางส่วนกลางเนี่ยมาลงพื้นที่นะครับก็ประมาณกว่า30ท่านด้วยกันนะครับที่จังหวัดสงขลาและก็ปัตตานีในครั้งแรกนี้นะครับแล้วก็การลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ย ได้มาเห็นพื้นที่จริงๆนะครับจากทางที่ส่วนกลางเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าการที่เวลาเราทำงานเนี่ยเราไม่ได้เราก็จะเห็นแต่ทางภาพข่าวนะครับแล้วก็การรายงานข่าวจากทางสื่อมวลชนในภูมิภาคที่มีการรายงานกันเข้าไปแต่ว่าครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่สื่อมวลชนแต่ละสำนักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของเอกชนเองทางภาครัฐเองแล้วก็หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยก็เดินทางลงมาในพื้นที่จริงนะครับแล้วก็มาดูว่าในพื้นที่เนี่ยมีความปลอดภัยหรือว่ามีสถานการณ์ยังไงบ้างนะครับที่สงขลานะครับตรงนี้แล้วก็มีที่ปัตตานีด้วยนะครับปัตตานีเนี่ยจะไปในวันพรุ่งนี
0: ้
2: นะครับโดยวันนี้เนี่ยก็จะมาที่ในส่วนของด่านศุลกากรสะเดาก่อนนะครับในพื้นที่ของอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอนาทวีนะครับที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ในส่วนของอำเภอสะบ้าย้อยด้วยนะครับแล้วก็จะมีไปที่ปัตตานีวันสุดท้ายนะครับทางผมเองเนี่ยก็มากับคุณพืชแก้วพิบูลนะครับก็เป็นผู้ประกาศของเราแล้วก็เรียกว่าเป็นการทำภารกิจอีกหน้าที่หนึ่งก็คือทำงานช่วยราชการที่กอรมน.ด้วยครับ
0: ก็วันนี้ไปที่สงขลาอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ตอนนี้อยู่ที่ด่านศุลกากรสะเดาครับอยู่ตรงชายแดนเลย
0: บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: บรรยากาศที่นี่ต้องบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยเป็นการเปิดใหม่นะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับสำหรับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นะครับซึ่งท่านนายกเองนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการกระทรวงมหาดไทยนะครับรวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีของในส่วนของประเทศมาเลเซียนะครับคุณอันวาอิบราฮิมก็เป็นมาเปิดเมื่อช่วงเดือนก่อนนะครับก็ตอนนี้ที่ในส่วนของด่านแห่งใหม่นี้นะครับก็จะเป็นด่านที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียนะครับจริงๆเนี่ยด่านเนี่ยจุดเก่าเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าด่านใหม่เนี่ยเปิดใหม่เพื่อที่จะทำให้คนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การค้านะครับอำเภอสะเดาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เป็นการค้าของฝั่งจังหวัดสงขลานะครับก็จะเดินทางสะดวกมากขึ้นนะครับเดินทางด้วยรถยนต์รถโดยสารหรือว่าคาราวานการท่องเที่ยวถ้าสมมติว่ามาในฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีความกว้างขวางแล้วก็เรียกว่าในส่วนของการเดินทางก็จะลดความแออัดนะครับแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณของผู้ที่จะเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆนะครับแนวโน้มก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าเป็นการส่งออกหรือว่าการเรียกว่าเดินทางของการขนส่งของโลจิสติกนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งประเทศไทยเองหรือว่าในฝั่งของทางมาเลเซียนะครับที่จะมีการส่งต่อเชื่อมโยงโอกาสต่างๆนะครับสำหรับการค้าชายแดนด้วยหรือว่าการท่องเที่ยวที่จะมีการใช้ด่านตรงนี้เนี่ยนะครับส่งต่อไปยังภูมิภาคต่างๆในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็อย่างที่บอกพอเห็นตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านโดยตรงเลยสภาพเนี่ยคือยิ่งใหญ่มากนะครับ
0: คือเขาบอกด่านนี้นี่มีเป้าหมายที่จะดึงดูดเรื่องของการลงทุนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นรถทั้งรถของฝั่งไทยรถของฝั่งมาเลเซียเนี่ยมีการขับเคลื่อนไปตลอดนะครับระหว่างที่ให้สัมภาษณ์อยู่นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยมีการลงพื้นที่ไปดูในพื้นที่จริงๆเลยนะครับสำหรับในพื้นที่ของด่านศุลกากรนะครับในส่วนของท่านรองโฆษกเนี่ยมีการพูดถึงด้วยนะครับกับสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนกลางแล้วก็ทางส่วนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าในสถานการณ์พื้นที่ของชายแดนใต้นะครับอาจจะมีในเรื่องของความรุนแรงจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของความรุนแรงเนี่ยก็จะมองเป็นแค่จุดๆไปนะอย่างที่ทางท่านรองโฆษกบอกไว้เพราะว่าในระยะเวลา1ปีเนี่ยมี366 วันเนี่ยครับเกิดเหตุการณ์1ครั้งเนี่ยสร้างแรงกระเพื่อมในเรื่องของการสื่อสารเยอะมากๆแต่จริงๆแล้วผู้ฟังหรือว่าประชาชนเนี่ยไม่อาจจะไม่เล็งถึงในเรื่องของความปลอดภัยที่มีอยู่กว่า300กว่าวันที่ทางกอรมน.เนี่ยมีการดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็จะมีการประสานในเรื่องของการดูแลนะครับในเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นอย่างที่ด่านสะเดาเนี่ยตอนนี้มีการเปิดใหม่ก็ดูแลอย่างเต็มที่นะครับความสะอาดแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆก็ดีนะครับก็คาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นความสำคัญในการที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวของทั้งชาวมาเลเซียนะครับส่วนใหญ่ให้เดินทางเข้ามาทางนี้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็สามารถเชื่อมโยงไปถึงสิงคโปร์ได้ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราเดินทางเส้นทางนี้เนี่ยต่อไปแล้วก็ลากยาวไปจนถึงฝั่งมาเลเซียนะครับก็จะถึงสิงคโปร์ได้เลยนะครับ
1: ค่ะ ค่ะพี่นัทคะเห็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการเดินทางไปที่อำเภอสะบ้าย้อยใช่ไหมคะไปดูเรื่องของกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อยรายละเอียดเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ใช่ครับพรุ่งนี้จะไปที่สะบ้าย้อยนะครับก็ในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟมันมีในทุกพื้นที่ก็จะมีกาแฟที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับแ
0: ต่ว่าอย่างที
1: ่
2: ใช่รสชาติต่างกันนะครับแต่ว่าทางสงขลาเนี่ยก็ถือว่าเป็นดินแดนที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดนะครับของกาแฟโรบัสต้าที่มีชื่อว่าโรบัสต้าสะบ้าย้อยสะบ้าย้อยเนี่ยเป็นชื่ออำเภอที่อยู่ติดชายแดนของฝั่งสงขลานะครับก็ไม่ใช่แค่เป็นพืชผลทางการเกษตรแบบดั้งเดิมนะครับแต่ว่าก็ถือเป็นการก้าวผ่านในเรื่องของการผสมผสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าทางอำเภอสะบ้าย้อยเนี่ยก็มีการส่งเสริมในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนมีการแปรรูปกาแฟอำเภอสะบ้าย้อยนะครับที่เรียกว่ามีหลากหลายสายพันธุ์ก็มีการปรับเปลี่ยนความพิเศษของโรบัสต้าสะบ้าย้อยเนี่ยให้สามารถดำรงได้ในสภาวะที่มีภูมิเวทนะครับแล้วก็ในเรื่องของดินดีน้ำดีอากาศดีแล้วก็สายพันธุ์ดีๆส่งเสริมอัตลักษณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของที่ต้องบอกว่าเทือกเขาที่เป็นเทือกเขาที่ติดขึ้นชื่อของฝั่งสงขลานะครับนั่นก็คือเทือกเขาสันกาลาคิรีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตำนานของในส่วนของฝั่งโรบัสต้าสะบ้าย้อยนะครับที่มีการลงพื้นที่มาแล้วก็มีการนำเสนอมาจริงๆแล้วเนี่ยจะลงไปในวันพรุ่งนี
0: ้
2: นะครับไปดูในส่วนของโรบัสต้าสะบ้าย้อยด้วยแล้วก็มีไปที่อำเภอนาทวีด้วยครับไปดูวัดนาทวีไปดูเรียกว่าเป็นเรียกว่าพหุวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าในฝั่งของสงขลาเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ที่นับถือในส่วนของศาสนาพุทธเองนะครับหรือว่าชาวไทยมุสลิมหรือว่าชาวไทยที่นับถือเชื้อสายจีนนะครับก็อันนี้จะเป็นพื้นที่ของในฝั่งของสงขลาและก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่จะลงกันไปนั่นก็คือที่ในส่วนของปัตตานีน
0: ะครับ
2: ป
0: ั
2: ตตาน
0: ีครับ
2: ปัตตานีนี้ก็จะไปหลากหลายพื้นที่เหมือนกันครับก็จะเริ่มจากในส่วนของฝั่งในเมืองนะครับแล้วก็จะเดินทางไปในพื้นที่ของกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อำเภอหนองจิกปัตตานีด้วยนะครับจะเป็นวันที่6นะครับเดี๋ยวในช่วงของวันที่6เนี่ยก็จะมีการรายงานความคืบหน้าเข้าไปด้วยนะครับในพื้นที่ของปัตตานีนะครับก็จะเป็นคุณพืชนะครับรายงานเข้าไป
0: ได้เลยคุณฟังรอติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของการพาไปดูกาแฟใช่ไหมพรุ่งนี้โรบัสต้าสะบ้าย้อยนะคะโอกาสนี้เนี่ยอาจจะได้ชิมแล้วก็เอามาเล่ารสชาติให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: พี่นาใส่กาแฟอยู่แล้วด้วยนะ
2: ใช่ครับ
0: ตอนนี้
2: ต้องบอกว่าที่ชายแดนตอนนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าในเรื่องของการเดินทางต่างๆตอนนี้เนี่ยคือสภาพปกติมากๆไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เป็นข่าวนะครับหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะกังวลใจในภาพข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของทหารตำรวจนะครับกอรมนเองหรือว่าในส่วนของกรมการปกครองนะครับในฝ่ายปกครองเนี่ยก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ประชาชนก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติครับ
0: ค่ะโอ้นี่โอ้โหมาเล่าบรรยากาศนะเดี๋ยวรอติดตามอีก2วันที่เหลือเนา
1: ะ
0: ว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวคุณพุทธจะมาพูดถึงในเรื่องของปัตตานีในวันที่6นะครับเดี๋ยวไปประมวลภาพกันอีก1ครั้งครับ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเข้าสายกันอีกครั้งนึงในวันที่6เนาะ
1: ค่ะ
2: ครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือนะคะจากทางกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางกอรมน.นะคะที่ลงพื้นที่ไปนะคะสำหรับครั้งนี้วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณณัฐพงษ์สารบุตรนะคะพี่โนนัทของเรานะคะ KOL และ PRD Influencer จากกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางหมุนตะวันนะคะ
0: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะก็เป็นการรายงานบรรยากาศนะคะจากการลงพื้นที่คุณโดนัทก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าลงพื้นที่ไปทำอะไรไปเจอกับอะไรบ้างแล้วเดี๋ยววันที่6นะคะก็จะพูดคุยกับคุณพฤกแก้วพิบูลด้วยเพราะว่ากอรมน.ก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานี
1: ถูกต้อง
0: คุณผู้ฟังรอติดตามได้เลยนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางเลยนะ
1: คะ
0: เน้นย้ำในเรื่องของการร่วมกิจกรรมแล้วกันนะสำหรับรู้รักภาษาไทยนะคะโดยความร่วมมือระหว่างราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการรู้รักภาษาไทยก็ออกอากาศทุกวันช่วงข่าวช่วงพักหลัก7โมงเช้าแล้วก็ผ่าวพักเที่ยงนะคะคุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยรู้สึกชอบตอนไหนจะพิมพ์ชื่อตอนแล้วก็พิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านเบอร์โทรมาด้วยในอินบ็อกซ์ ในข้อความนะคะของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะเราก็จะมีแก้วน้ำน่ารักน่ารักแบบนี้ที่ระลึก2สีสีขาวสีดำเลือกสีไม่ได้นะคะเราก็จะส่งตรงถึงบ้านท่านให้เป็นการขอบคุณที่ร่วมสนุกนะคะกับรายการรู้รักภาษาไทยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วแก้วน้ำเนี่ยบอกเลยนะคุณผู้ฟังไม่ใช่แก้วน้ำแบบคือมันแข็งแรงมากเลยนะคะถ้าได้ถือเน
0: ี่
1: ย
0: คือก็หรูหราแล้วก็ใช้งานได้จริงเก็บความร้อนเก็บความเย็นก็แล้วแต่ท่านจะใส่ใครชื่นชอบกระฟงกาแฟเย็นชาเย็นอันนี้
1: เหมาะนะ
0: ใช่ได้เลยนะแก้วไซส์กำลังขนาดพอดีแล้วก็สีสันสวยงามก็เชิญร่วมกิจกรรมกับทางรายการรู้รักภาษาไทยได้เลยนะคะ
1: ค่ะเซิร์ชได้เลยนะ Facebook ภาษาไทยเลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะรูปโปรไฟล์เป็นสวทขอบอกนะคะเข้ามาหน้าเพจเนี่ยมันจะมีช่องข้างบนเขียนว่าส่งข้อความ
0: ค่ะ
1: กดเข้าไปในนั้นเลย
0: น
1: ั่น
0: แหละพิมพ์มาบอกได้บางคนบอกส่งมาแล้วนี่อย่างพี่สุกัญญาบอกส่งไปแล้วในเพจอินบ็อกซ์ของสวทเดี๋ยวให้ทีมงานตรวจสอบนะคะแล้วก็จะส่งต้องรอใช้เวลารอนิดนึงนะเพราะว่าเราเพิ่งประชาสัมพันธ์แคมเปญนี้ไปอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอจัดส่งแก้วน้ำดีๆแบบนี้นะคะ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของมุนตามวันวันนี้นะคะสามารถกลับมาติดตามมุนตามวันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะคะจันทร์อังคารบ่าย 3:00 จนถึง 17:00 นพุธพฤหัสศุกร์บ่าย 3:00 จนถึง 17:00 นนะ
0: คะ
1: วันนี้เรา2คนต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
0: ดิฉันพิริยาพรวงอุบลพร้อมกับทีมงานหมุนตามวันนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
4: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
5: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: นายกรัฐมนตรีหารือกับภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยค่ำวันนี
10: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับภาคเอกชนซึ่งถือเป็นภารกิจสุดท้ายก่อนเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวคือบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 น.สันติกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
6: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักพร้อมนำนวัตกรรมโดรนเข้ามาใช้สำรวจพื้นที่เสี่ยง
11: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกล่าวว่าที่ประชุมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการณ์สภาพอากาศโดยกำชับให้เตรียมพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านแม่ฮ่องสอนและสุโขทัยบริเวณแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมรวมทั้งได้อนุมัติและเร่งรัดโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำได้แก่โครงการขุดลอกแม่น้ำน่านเร่งด่วน18จุดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและจังหวัดร่วมกันสำรวจจุดเปราะบางที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจรวมถึงให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งทำหน้าที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับการอพยพประชาชนในกรณีฉุกเฉินชนันชิดาสังทองรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งตรวจสอบ2โรงงานอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีปล่อยน้ำเสียและบ่อน้ำกรดรุนแรงพร้อมบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดหากยังไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
12: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของประชาชนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษของโรงงานในพื้นที่ตำบลนาวังหินอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีโดยการตรวจสอบจุดแรกพบว่าเป็นพื้นที่เอกชนที่จัดสรรที่ดินให้เช่าทำโรงงานโดยไม่ได้ขออนุญาตตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันมีโรงงานตั้งอยู่9แห่งและพบว่าบริษัทแกรนด์ฟอสเทคจำกัดผู้ประกอบกิจการทำเครื่องตกแต่งภายในอาคารมีสภาพระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เรียบร้อยเสี่ยงต่อการรั่วไหลออกนอกพื้นที่จึงได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันน้ำเสียการจัดการสิ่งปฏิกูลและการควบคุมกลิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ขณะที่การตรวจสอบจุดที่2บริเวณบริษัทอุตสาหกรรมสีเขียวน้ำใสจำกัดซึ่งประกอบกิจการทำอิฐบล็อกจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตรวจพบบ่อดินกักเก็บฝนภายในโรงงานมีสภาพเป็นกรดรุนแรงและไม่ได้มาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง จึงสั่งการให้เร่งฟื้นฟูคุณภาพน้ำและกำหนดมาตรการป้องกันปฏิพลสะทับร่มมารายงาน
6: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวกีฬาฟิกตัน FC ปฏิเสธกระแสข่าวคว้าตัวเจดอนซานโชมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้า
13: สโมสรฟิกตัน FC ทีมในศึก North West County Leagueลีกระดับ10ของอังกฤษออกแถลงการชี้แจงกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีที่ถูกเชื่อมโยงกับการคว้าตัวเจดอนซานโชปีกชาวอังกฤษวัย26ปีซึ่งปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเย่นหลังหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงยืนยันว่าซานโชไม่ได้เดินทางมาทดสอบฝีเท้ากับทีมและไม่มีการเจรจาเรื่องการย้ายทีมแต่อย่างใดปุริพัฒน์สอนการรายงาน
6: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาค่ะ
14: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันสวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้อังคารที่4สิงหาคมครับ2569 17:07 น.นะครับวันนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมาพร้อมกับอากาศที่หลายๆพื้นที่ครับวันนี้แน่นอนว่าเจอเรื่องของฝนฟ้าที่ตกด้วยนะครับมีพยากรณ์อากาศในหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังในหลายๆพื้นที่ทั้งภาคเหนือครับภาคอีสานรวมถึงกทม.ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ในช่วงเวลานี้ AM ครับวันนี้ทักทายมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยบอกว่าวันนี้ครับรอฟังรายการอยู่ไม่รู้ว่ามีข่าวไหนบ้างนะครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่าหลายข่าวแล้วก็หลายเรื่องราวใครที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็สามารถที่จะรายงานตัวมา AM 819 kHz AM 891 kHz ครับแล้วก็ยังมี AM 1467 kHz ที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบอลสกันแก้วประจันนะครับวันนี้รับหน้าที่ในการดูแลคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรวมถึงวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามครับที่กำลังติดตามอยู่สวัสดีหลายๆท่านเลยใครเข้ามาแล้วนะครับก็โทรศัพท์มาพูดคุยนะครับทักทายหรือร่วมส่งกำลังใจมาได้นะครับที่02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721นะครับมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยวันนี้ช่างเทคนิคของเรานะครับคุณสายชนนีสังนะครับอยู่ที่ประจำการพร้อมแล้วนะครับแล้วก็มีประสานงานครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้รับสายอยู่มาเลยครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวบรรยากาศวันนี้นะครับเพิ่มเติมมาไลฟ์สตรีมมิ่งครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับวันนี้ก็รับหน้าที่ในการดูแลอยู่หลังใหม่เช่นเดียวกันใครเข้ามาใหม่นะครับวันนี้ใน TikTok ออนแล้วนะครับขึ้นแล้วเรียบร้อยก็มาพูดคุยกันในวันอังคารนะครับที่หลายๆคนบอกว่าเป็นอังคารเริ่มต้นของเดือนสิงหาคมด้วยนะครับมีหลายๆเรื่องนะครับที่กำลังติดตามแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับมีคุณฝนมาแล้วก็มีคุณนันนะคะด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญเมื่อกี้นี้ได้ติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงด้วยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับที่เยือนนะครับประเทศอินโดนีเซียโดยต้องบอกว่าหลายๆภารกิจสำคัญครับที่เป็นการยกระดับทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของปากท้องเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของสังคมแล้วก็ทุกเรื่องราวนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญวันนี้หลักใหญ่ใจความเลยครับท่านนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐประเทศอินโดนีเซียนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนที่ได้ติดตามกันนะครับเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียดัน4ยุทธศาสตร์นะครับเป็นการเชื่อมเรื่องของเศรษฐกิจด้วยน่าสนใจครับวันนี้เดี๋ยวจะได้มานำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี่ยใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถที่จะทักทายนะครับแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะครับกำลังดูข้อความคุณน้อยจันชมด้วยที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วด้วยนะครับเพิ่มเติมหรือว่าที่จะส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มานะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้ามาได้คุณกฤษพรรายงานตัวมาวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มเติมมาหลังไมค์ของเราตอนนี้ก็มีหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าในทุกๆวันครับช่วงเวลาเย็นแบบนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะได้มาพูดคุยแล้วก็มาทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับเมื่อกี้นี้เกริ่นนำไปเรื่องราวของไทยอินโดนีเซียนะครับ
วันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU นั่นเองจำนวน4ฉบับครับระหว่างหน่วยงานและภาคเอกชนของไทยและอินโดนีเซียครอบคลุมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศมาดูเรื่องสำคัญครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันแบบที่หลายๆคนจะได้ประโยชน์ได้ข้อมูลความรู้เรื่องแรกครับ MOU ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททกับประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวเรื่องที่2ครับ MOU ความร่วมมือด้านการค้าเชิงกลยุทธ์การสื่อสารการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มี MOU ความร่วมมือด้านตลาดคาร์บอนระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เรื่องที่4ครับ MOU ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียหลังจากนั้นครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นสักขีพยานนะครับในพิธีรับมอบใบอนุมัติการเปลี่ยนนะฮะของชื่อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครับจากMass Point นะครับ Bank นะครับให้เป็นชื่อที่เรียกว่าได้รับการอนุมัตินะครับตามมติคณะกรรมการสำนักงานกำกับดูแลภาคการเงินอินโดนีเซียครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญด้วยการลงทุนของธนาคารไทยในอินโดนีเซียนะครับถือว่าเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทยต่อศักยภาพและก็แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียตรงนี้ครับถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของสถาบันการเงินไทยในการขยายบทบาทและก็การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่เรียกว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับที่การประชุมครั้งนี้ด้วยอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมครับซึ่งต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีของไทยของเราครับก็ได้มีการเสนอให้ไทยและอินโดนีเซียเนี่ยยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวหนึ่งเลยครับคือการเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนนะครับเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับเพื่อเป็นการสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำด้วยนะครับเรื่องของบทบาทนะครับท่ามกลางเศรษฐกิจโลกตอนนี้ที่ต้องนำเรียนว่าก็มีความผันผวนการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียนที่ลึกซึ้งนะครับไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่นี่คือความจำเป็นโดยไทยและอินโดนีเซียครับต้องเร่งขับเคลื่อนบทบาทสำคัญนะครับท่านนายกบอกว่าเป้าหมายต่อไปต้องไม่หยุดที่การค้าแต่ต้องนำไปสู่การร่วมลงทุนก็คือการลงทุนร่วมทั้งเทคโนโลยีนะครับทั้งเรื่องของมูลค่าเพิ่มในภูมิภาคพร้อมทั้งเสนอคุณผู้ฟัง4ความร่วมมือหลักนะครับไม่ว่าจะเป็น1เลยความมั่นคงทางอาหารและฮารานนะครับอาหารฮารานนี่ต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเรื่องที่2ครับเรื่องของโลจิสติกคมนาคมและก็ดิจิทัลเรื่องที่3การเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวในช่วงท้ายครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความสำเร็จนะฮะของความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันนะครับและที่สำคัญไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขการค้าแต่คืออุตสาหกรรมที่แข็งแรงห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมกันแล้วก็อาเซียนที่สามารถแข่งขันได้มากขึ้นพร้อมขอให้เวทีนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของโอกาสใหม่ที่แปลวิสัยทัศน์ให้เป็นการลงทุนจริงนะครับแล้วก็ร่วมมือกันจับต้องได้จริงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นหลักใหญ่ใจความนะครับของการเดินทางไปที่อินโดนีเซียเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียนะฮะผลักดัน4ยุทธศาสตร์
ทางด้านของเศรษฐกิจสร้างห่วงโซ่คุณค่าของภูมิภาคด้วยแล้วก็ได้มีเรื่องสำคัญต่างๆอีกหลายๆเรื่องราวนะครับมุ่งสร้างอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวมีบทบาทโดดเด่นครับในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนนะครับเรื่องของสำนักเลขาธิการอาเซียนทุกด้านเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งนะครับล่าสุดท่านก็เดินทางเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนย้ำบทบาทไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งพร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพอาเซียนนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้มีการหารือกับดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนนะครับณสำนักเลขาธิการอาเซียนกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนะครับเรื่องราวของประเทศไทยที่ต้องบอกว่ามีความมุ่งมั่นครับในการสร้างอาเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มีบทบาทโดดเด่นในเวทีโลกพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียนในทุกๆด้านนะครับเพื่อประชาคมอาเซียนที่แข็งแกร่งแล้วก็ตั้งใจจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาในช่วงปลายปีนี้ด้วยคุณผู้ฟังนะครับทั้งนี้ครับเลขาธิการอาเซียนก็กล่าวด้วยนะครับว่าอาเซียนอยู่ในช่วงสำคัญนะครับช่วงนี้คือการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ต้องอาศัยเจตนารมณ์ทางการเมืองที่แรงกล้าของผู้นำนะครับเช่นผู้นำไทยเพื่อส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพของอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอาเซียนที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นี่ก็เป็นเรื่องของการสรุปนะครับใจความสำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับเดินทางเยือนอินโดนีเซียนะครับโดยต้องบอกว่าแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการค้าไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอ่ะหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในทุกๆภารกิจที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญครับมีคุณพระพลึงรายงานตัวมาแล้วนะครับวันนี้แล้วก็มีกดแชร์เรียบร้อยนะครับคุณสุเทพที่เป็นแฟนรายการจากเพชรบูรณ์ด้วยนะครับบอกว่าให้รายงานเรื่องของข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโอเคนะครับก็มีเรื่องของไทยช่วยไทย plus 60 40ที่หลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยนะครับมีคุณคนึงนิดจันทรายศรายงานตัวมาแล้วแล้วก็มีคุณอเนกพลิกไทยด้วยนะครับที่ส่งข้อความเข้ามาใครที่วันนี้ทักทายมานะครับในส่วนของการประสานงานข้อมูลต่างๆก็สามารถเพิ่มเติมนะครับเรื่องราวสำคัญมาได้อีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังกันนะครับล่าสุดหลายๆคนบอกว่าปีนี้ก็อายุแบบอนามก็เริ่มมากขึ้นแล้วนะครับทำอย่างไรดีนะครับที่จะพัฒนาเรื่องศักยภาพตนเองนะครับให้เรียกว่ามีองค์ความรู้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นต้องบอกว่าวันนี้ครับมีเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยนะครับสำหรับผู้ที่หลายๆคนบอกว่าเรียกตัวเองว่าเป็นผู้สูงอายุนั่นแหละนะครับล่าสุดรัฐบาลครับเตรียมตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับข้อมูลนะครับวันนี้ก็จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังกันนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยทีเดียวนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดครับรัฐบาลนะครับเตรียมเปิดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนะครับนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่นะครับประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพ.ศ. 2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศตรงนี้ครับเพื่ออะไรคุณผู้ฟังเพื่อส่งเสริมแล้วก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในระดับชุมชนสำหรับประกาศฉบับนี้ครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายนะครับแล้วก็มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบครับโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของผู้สูงอายุแบบจริงๆได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นการช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายนะครับแล้วก็สุขภาพเรื่องของใจการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้มีการบอกเพิ่มเติมด้วยตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับบอกว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มจากการรวมกลุ่มนะครับของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นครับก็จะมีการตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาเพื่อกำหนดแผนนะครับแล้วก็ออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนนะครับเช่นการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะดิจิทัลนะฮะเอาชุมชนไหนที่มีความต้องการเรื่องนี้ก็จะมีการเสริมเรื่องนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างรายได้ด้วยผู้สูงอายุก็สามารถสร้างรายได้ได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวมีการทำกิจกรรมร่วมกันกับสังคมทั้งนี้ครับเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐองค์กรชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นนะครับก็จะได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนะครับถ้าประกาศฉบับนี้นะครับสามารถใช้ได้ต่อไปก็สามารถใช้เป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งแล้วก็ดำเนินการได้ทันทีทั่วประเทศนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแน่นอนว่าต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งหลายๆท่านเลยหลายๆคนที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้ก็จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยนะครับอีกเรื่องสำคัญครับในห่วงเวลาของวันที่6แล้วก็วันที่7สิงหาคมนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาครับเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ครับสานต่อความร่วมมือทวิภาคีแล้วก็ความร่วมมือในกรอบอาเซียนนะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับครับนายมินอ่องไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมานะครับที่จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้นะครับโดยนับว่าเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังจากการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับว่าการเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้ครับสะท้อนนะครับสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็เมียนมาในฐานะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือทวิภาคีเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเด็นสำคัญคือการส่งเสริมนะครับเรื่องของความมั่นคงแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศความร่วมมือในกรอบอาเซียนอันนี้ก็สำคัญนะครับแล้วก็กำหนดการในวันที่6สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนะครับหลังจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศจะได้มีการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กนะฮะแล้วก็มีการเตรียมหารือแบบเต็มคณะด้วยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับข้อคิดเห็นเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาด้วยนะครับในประเด็นต่างๆภายหลังจากการหารือทั้งสองฝ่ายก็จะร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ MOU ครับระหว่างหน่วยงานไทยแล้วก็เมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ในช่วงค่ำครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับล่าสุดท่านก็ชูวิสัยทัศน์เรื่องสำคัญครับต้องบอกว่าเรื่องของการยกกำลังประเทศไทยนี่นะครับที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าท่ามกลางกระแสโลกที่มีการผันผวนอยู่ตลอดเวลาสิ่งสำคัญที่สุดครับสาระสำคัญจากการกล่าวปาฐกถาเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มีการนำเสนอเรื่องของระเบียบโลกในปัจจุบันด้วยต้องบอกว่าในโลกปัจจุบันนี้หลายๆคนเห็นไหมเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นสหรัฐกับอาหรับความผันผวนต่างๆนะครับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้น่าสนใจครับบอกว่าระเบียบโลกเดิมที่มีการขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าห่วงโซ่อุปทานกำลังถูกทัด
ทายจากความขัดแย้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องสงครามเรื่องโรคระบาดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อม

0: ไอต่างๆนะครับการพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการสร้างความมั่นคงแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยในอนาคตนายกรัฐมนตรีมองว่าต้องเห็นการกระจายนะครับไปสู่ทุกๆภูมิภาคมีมหานครเป็นศูนย์กลางนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของระบบโลจิสติกให้มีศักยภาพที่สามารถจะแข่งขันกันได้ในระดับสากลนะฮะทั้งแนวเหนือแนวใต้ตะวันตกตะวันออกนะครับดังนั้นเนี่ยประเทศไทยของเราครับก็ต้องเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐมหาวิทยาลัยแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคตด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่านำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับยังมีอีกหลายๆเรื่องราวให้ได้ติดตามกันสักครู่เดียวครับ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
7: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิ่งกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
8: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
8: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน

0: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: กลับมาติดตามกันครับช่วงนี้ 17:33 น.ครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามกันที่เรื่องของลูกช้างป่าที่พลัดหลงหน่อยนะครับน้องเจ้าจิ๋วไซโยกที่หลายๆคนได้ติดตามกันแต่ล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้าครับล่าสุดในเพจของ NBT Connect นะครับได้ลงเอาไว้ครับก็เรียกว่าเป็นข่าวเศร้าเจ้าจิ๋วไซโยกลูกช้างป่าที่พลัดหลงล่าสุดน้องเสียชีวิตแล้วนะครับคาดว่าเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับได้มีการเปิดเผยนะครับว่าได้รับรายงานจากนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรณีเรื่องของการดูแลรักษาเจ้าจิ๋วน้อยซึ่งเป็นลูกช้างป่าครับพลัดหลงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยเป็นข่าวเศร้านะครับคุณผู้ฟังบอกว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับลูกช้างได้เสียชีวิตอย่างสงบของวันนี้เองนะครับเมื่อช่วงประมาณสักตีสองแม้ว่าทีมสัตวแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ครับจะทุ่มเทดูแลแบบเต็มความสามารถนะครับแล้วก็พยายามที่จะช่วยชีวิตนะอย่างเต็มที่จนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ท้ายที่สุดครับน้องก็เสียชีวิตนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็บอกว่ารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียครั้งนี้ครับโดยเมื่อวานนี้3สิงหาคมนะครับก็ได้เดินทางไปเยี่ยมอาการเจ้าจิ๋วน้อยแล้วก็บอกว่าก็ติดตามนะครับเรื่องของการรักษาแล้วก็ให้กำลังใจครับทีมสัตวแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดหลายวันที่ผ่านมาต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ทุกๆคนคุณผู้ฟังระดมทุกสรรพกำลังครับในการดูแลเจ้าจิ๋วน้อยนะครับลูกช้างอย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของการให้สารอาหารต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลการให้ออกซิเจนการติดตามอาการตลอด24ชั่วโมงให้นมน้องทุกๆ 2-3 ชั่วโมงตอนแรกเนี่ยลูกช้างก็ยังสามารถกินนมได้ตามปกติแม้ว่าน้องเนี่ยก็จะมีอาการอ่อนแรงสลับกับพยายามที่จะลุกยืนนะครับแล้วก็มีอาการถ่ายเหลวหลายครั้งปัสสาวะของน้องเนี่ยก็จะมีสีเข้มจนกระทั่งเมื่อช่วงเวลาประมาณตีสองครับเจ้าจิ๋วน้อยก็หลับไปอย่างสงบนะฮะเสียชีวิตก็แสดงความเสียใจกับคนที่ได้ติดตามข่าวนี้ด้วยนะครับทีมสัตวแพทย์ก็พยายามครับในการกู้ชีพอย่างเต็มกำลังแล้วก็เต็มความสามารถแต่ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของเจ้าจิ๋วน้อยได้นะครับจากการประเมินเบื้องต้นครับทีมสัตวแพทย์สันนิษฐานสาเหตุนะครับของการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากภาวะไตวายแบบเฉียบพลันนะครับโดยผลจากการตรวจเลือดนะครับก็พบค่าการสลายของกล้ามเนื้อเนี่ยสูงกว่าปกติแล้วก็อาจจะมีความผิดปกติของอวัยวะภายในนะครับแต่กำเนิดด้วยแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีการผ่าชันสูตรแล้วก็ส่งตรวจนะครับอีกครั้งหนึ่งในห้องปฏิบัติการสัตวแพทย์ด้วยเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบต่อไปด้วยนะครับหลายคนก็ถามมาว่าเจ้าจิ๋วไซโยกนะครับลูกช้างป่าที่พลัดหลงเป็นยังไงบ้างคุณบอลล่าสุดก็ต้องแจ้งข่าวเศร้านะครับว่าน้องเสียชีวิตแล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวเศร้าอีกหนึ่งข่าวนะครับน้องจิ๋วไซโยกล้มแล้วคาดว่าเกิดจากภาวะไตวายแบบเฉียบพลันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางด้านกองทัพอากาศครับก็จะเตรียมเชิญท่านนายกรัฐมนตรีทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ในวันที่14สิงหาคมนี้ เตรียมบินลาดตระเวนชายแดนครับทางด้านของพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีครับได้มีการชี้แจงนะครับเรื่องราวสำคัญเลยทีเดียวทางกองทัพอากาศครับได้เชิญท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับทำการบินกับเครื่องบินขับไล่แบบ19กนะครับหรือ F16 กองบิน1อำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาครับในวันที่14สิงหาคมนี้ครับโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศมีวงรอบการฝึกปฏิบัติตามปกติอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีการใช้งบเพิ่มเติมทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้รับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่บนอากาศของนักบินท่านก็ได้เห็นมุมมองต่างๆจากหน้าจอจากด้านบนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าท่านนายกก็เป็นนักบินอยู่แล้วด้วยนะครับโดยท่านพลเอกนะฮะพลอากาศเอกประภาสท่านก็บอกว่าตามแผนการฝึกการบินเดิมเนี่ยก็น่าจะอยู่ในแผนการฝึกการบินของนักบินในเรื่องของการบินลาดตระเวนในพื้นที่ปฏิบัติการอยู่แล้วด้วยนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเอามาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเกี่ยวเนื่องกับคุณผู้ฟังแล้วก็หลายๆคนถามมาเรื่องสำคัญนะครับนั่นก็คือที่มีกระแสเกี่ยวกับงบบัตรทองใช่ไหมฮะหลายๆคนตามข่าวนี้อยู่เรื่องนี้มีการชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันรัฐบาลครับตรวจสอบทุกบาททุกสตางค์แบบโปร่งใสนะครับมีการส่งข่าวไปบอกว่าเอ๊ะมีการนำเอางบบัตรทองเนี่ยของงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจากกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสำคัญของการบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือที่เรารู้จักกันก็คือบัตรทองนะครับแล้วก็มีการบอกว่านำงบประมาณตรงนี้ด้านการรักษาพยาบาลเนี่ยไปใช้ในการจัดกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์นะครับล่าสุดทางด้านรัฐบาลครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้นะครับบอกรัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสแล้วก็ต้องตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนครับเกิดความสับสนนะครับแล้วก็เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศนะครับจากกรณีที่มีข้อสงสัยนะเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาททางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการอธิบายเรื่องนี้นะครับจากที่หลายๆคนมีข้อสงสัยด้วยเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็สามารถยืนยันได้ครับว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปไหนแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนนะครับกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นครับจากการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดนะครับในการจัดสรรเรื่องงบประมาณแล้วก็เป็นการเพิ่มความโปร่งใสเรื่องของระบบนะครับโดยนางสาวลลิดายังกล่าวเพิ่มเติมด้วยครับบอกว่าสิ่งที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับสั่งการเพิ่มเติมก็คือให้คณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลังของสปสช.จัดทำข้อมูลเชิงลึกภายใน7วันคุณผู้ฟังเพื่อให้รายละเอียดนะครับว่างบประมาณแต่ละส่วนเนี่ยมีการจัดสรรไปยังหน่วยงานใดบ้างแล้วก็อยู่ภายใต้ฐานกฎหมายใดนะครับเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเป็นยังไงก็ชี้แจงมาแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยนะครับโดยรัฐบาลก็มองว่าการตั้งคำถามนะครับเรื่องการใช้งบประมาณเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องการให้ทุกบาททุกสตางค์นี่เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนไม่ใช่สร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นกับหน่วยงานใดแต่เป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในเรื่องของการบริหารงบประมาณของประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาชี้แจงกรณีสำคัญนะฮะเรื่องของบัตรทองนะครับย้ำทุกบาททุกสตางค์ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสนะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้อย่างชัดเจนนะฮะเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงครับมีคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้หลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับบอกฟังรายการอยู่แล้วก็ได้ข้อมูลต่างๆมานะครับมีจาก โอ้อยู่ที่ภูเก็ตด้วยนะวันนี้บอกฟังรายการอยู่นะฮะแล้วก็หลายๆพื้นที่ที่กำลังติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามที่ฟังอยู่ก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งต่อข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่มีการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นมาติดตามกันที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยนึงล่าสุดนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับท่านเป็นประธานเปิดงานใหญ่เลยทีเดียว Thailand Tourism Leadership Forum นะครับซึ่งงานนี้ครับจัดโดยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรืออัตตานะครับเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ Business Matching ระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวทั่วประเทศนะครับแล้วก็การส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนในเรื่องของการยกระดับนะฮะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษครับในหัวข้อสำคัญเลยก็คืออนาคตท่องเที่ยวไทยกับการเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยต้องบอกว่าการท่องเที่ยวต้องบอกว่าไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบภาคบริการทั่วไปแล้วแต่เป็นกลไกนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงทั้งวัฒนธรรมเรื่องของกีฬาเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารเกษตรการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่ารัฐบาลจะมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือใช้คำว่า Tourism Economy อันนี้น่าสนใจนะครับโดยให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าปริมาณนักท่องเที่ยวมุ่งเพิ่มรายได้ต่อหัวกระจายรายได้สู่เมืองรองและก็ชุมชนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยคุณภาพและประสบการณ์เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวระดับโลกนะครับพร้อมทั้งเชิญชวนครับให้ทุกภาคส่วนนะฮะมามีส่วนร่วมกับการเติบโตนะครับทั้งเรื่องความคิดสร้างสรรค์เรื่องความยั่งยืนโอกาสทางเศรษฐกิจและก็การกระจายรายได้สู่ทุกๆภูมิภาคของประเทศไทยงาน Thailand Tourism LeadershipForum นะครับถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะฮะที่จะสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและก็ภาคเอกชนครับในการกำหนดนะฮะเรื่องของทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับแน่หลายคนที่กำลังติดตามอยู่พอพูดถึงการท่องเที่ยวก็แน่นอนหลายคนบอกว่าโอ้โหวันหยุดยาวที่ผ่านมานี่ตั้งแต่โอ้ทั้งอาทิตย์เลยเนาะหยุดฟันหลอกวันจันทร์กับวันศุกร์ใช่ไหมฮะหลายคนบอกโอ้สะพัดมากๆเลยเศรษฐกิจเติบโตน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็แรงหนุนสำคัญจากไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยสรุปให้ฟังนะครับ2เดือนที่ผ่านมาช่วงนี้ก็เป็นเดือนที่3แล้วของไทยช่วยไทยพลัส60-40 2เดือนก่อนหน้านี้ครับต้องบอกว่าไทยช่วยไทยพลัส60-40โอ้โหเรียกว่าตัวเลขสะพัดมากๆเลยทีเดียวนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยนะครับบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้มีการติดตามผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างใกล้ชิดเพราะตรงนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่พี่น้องประชาชนตอบรับมากๆเลยทีเดียวนะครับมีหลายๆคนบอกว่าเดี๋ยวพอหมดในเดือนกันยายนเนี่ยอยากให้ต่ออยากให้ต่อไทยช่วยไทยพลัส60-40ด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปในส่วนนี้นะครับแต่มาดูในส่วนของการสรุปนะครับของ2เดือนที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนประคับประคองกำลังซื้อนะครับโดยครบ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ฟังต้องบอกว่าโครงการเนี่ยได้รับการตอบรับจากประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการมีเม็ดเงินนะครับหมุนเวียนกว่า 86,400 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวเยอะมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ครับบอกว่ามีประชาชนเนี่ยเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยนะครับประมาณสักกลมๆเนาะ26ล้านรายนะครับแล้วก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเนี่ย 1,192,636 ร้านนะครับเยอะมากเลยทีเดียวเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ด้วยนะครับแล้วก็มายืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินก็เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยช่วง2เดือนที่ผ่านมาครับต้องบอกว่ามีเม็ดเงินนะครับจากโครงการดังกล่าวเนี่ยกระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านอาหารร้านค้าปลีกย่อยหาบเร่แผงลอยผู้ประกอบการรายเล็กนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าพอมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ากำลังซื้อเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเวลาจะซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จนะครับของไทยช่วยไทยพลัส6040ด้วยโดยประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้จนถึง30กันยายนก็เดือนหน้าแล้วเนาะนะครับก็เรียกว่าภาครัฐเนี่ยก็ร่วมจ่ายให้60นะครับเราก็จ่ายเองอีก 40% นะครับหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าถือว่าเป็น1ในแคมเปญหรือว่า1ในกิจกรรมที่เรียกว่าทำให้กำลังซื้อของเราเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะนำคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามเรื่องของมิตรภาพผูกดวงใจนะครับวันนี้วันที่4สิงหาคมเหลืออีก2วันนะครับ5แล้วก็มะรืนนี้จะได้ติดตามกันอ่ะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับ
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ย้ำกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับเหลือเวลาวันนี้วันที่4แล้วใช่ไหมครับพรุ่งนี้5มะรืนนี้แล้วครับโอ้โหตอนนี้นะอัปเดตกันหน่อยนึงเผื่อว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ด้านล่างนะครับที่เราจะจัดงานกันในวันมะรืนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มแล้วนะเมื่อช่วงก่อนหน้าที่จะมาจัดรายการก็เจอพี่โยด้วยพี่โยบอกโอ้โหคนเยอะมากนะครับมาริฮวาน่าต้องบอกว่าไม่อยากให้พลาดเลยใครที่ อยากจะมาชมแนะนำนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมะรืนนี้นะครับมะรืนนี้ละนะครับวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคมมะรืนนี้ครับเราเจอกัน6สิงหาคมนะครับเดี๋ยวบอกพิกัดอีกครั้งนึงสำหรับหลายๆคนที่อยากจะมาชมกันห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงครับสามารถติดตามนะฮะแล้วก็รับชมได้ผ่านทางเพจ Facebook ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ถนนดนตรีนะครับติดตามบันทึกการแสดงได้ทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็2ของเดือนเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ครับทาง NBT แล้วก็รายการถนนดนตรีทางสวทนะครับ FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็มี AM 1467 kHz ครับออกอากาศครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับเวลา 15:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับรายการนี้ก็ดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะครับมะรืนนี้เรามาเจอกันมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริฮวาน่านะครับไม่อยากให้พลาดเลยต้องบอกว่ามะรืนนี้คนเยอะแน่นอนนะครับต้องมากันเร็วๆนิดนึงนะครับจะได้ติดตามชมกันตั้งแต่โชว์แรกของถนนดนตรีนะครับอ่ะข้อความจากหลายๆท่านเลยบอกว่าทุกวันก็ต้องติดตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดนี่ก็มีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับล่าสุดก็ปลื้มหนังไทยเรื่อง บินล่าฝันผงาดครับติด1ใน4หนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งใครที่เป็นคอหนังห้ามพลาดเรื่องนี้เลยต้องติดตามสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้มีการเปิดเผยครับว่าภาพยนตร์บินล่าฝันซึ่งได้รับการสนับสนุนครับจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ล่าสุดต้องบอกเป็นข่าวดีมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้มากๆเลยล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายครับในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึงวันที่9สิงหาคมนี้ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศครับที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้โดยการเข้าร่วมครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับที่ท่านได้เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนะครับให้เป็นรูปธรรมนะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งท่านกำกับดูแลเรื่องนี้ก็ได้มีการมอบหมายนะครับให้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อเนี่ยใช้เวทีนี้แหละขยายความร่วมมือด้านสื่อและก็อุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดจีนมากขึ้นโดยที่ผ่านมาคุณผู้ฟังกองทุนเนี่ยนะครับให้การสนับสนุนผลงานดีๆอย่างต่อเนื่องทุกปีแต่ก็ยังต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ได้ไม่เต็มที่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังตลาดต่างประเทศทำให้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับจึงให้สำนักงานเนี่ยนำผลงานที่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กำลังดำเนินงานอยู่เนี่ยมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนและหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าต้องต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับบอกการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันเนี่ยไปฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้ก็เป็นบทพิสูจน์แล้วครับว่าคนไทยเนี่ยไปไกลได้จริงถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างถูกที่ถูกทางถูกเวลาด้วยนะครับต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งผลงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทั้งสนับสนุนแล้วก็ผลักดันภาพยนตร์ไทยของเรานะครับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ครับก็จะมีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนครับภายใต้แนวคิดให้กีฬาเนี่ยเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนนะครับร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนก็ได้รับการสนับสนุนด้วยครับจากพิพิธภัณฑ์จีนแล้วก็ศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการคัดเลือกภาพยนตร์เด่นถึง10เรื่องจากจีนนะครับแล้วก็จากต่างประเทศด้วยก็จะเป็นภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่าแต่ละเรื่องนะโอ้โหสุดยอดทั้งนั้นเลยครับโดยนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบินล่าฝันนะครับมีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้โดยตนแล้วก็คณะผู้บริหารกองทุนรวมถึงนายตรีเทพไทยคุรุพันธ์ผู้บริหารนะครับก็จะดูแลงานด้านนิเทศนวัตกรรมของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานของโครงการก็จะเดินทางไปร่วมงานด้วยแล้วก็จะได้ฉายร่วมกับภาพยนตร์ระดับสากลของทั้งจีนนะครับแล้วก็ต่างประเทศนี่ก็เป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยด้วยกับภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันนี่นะฮะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอยากเห็นคนไทยครับนะฮะเห็นว่าสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การรณรงค์หรือว่าสร้างการตระหนักรู้แล้วก็จบที่ฉายในประเทศไทยแต่ตรงนี้สามารถขายต่างประเทศได้เห็นไหมฮะแล้วก็ไปได้ไกลด้วยสร้างรายได้กลับมาให้กับคนทำงานนะครับแล้ว แล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับในเพจ Facebook ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับนี่ก็เป็นผลงานอีกหนึ่งผลงานของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปลื้มเลยครับกับเรื่องนี้กับบินล่าฝันผงาดครับติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในภาพยนตร์เด็กปักกิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันแป๊บนึงนะฮะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบรรสการแก้วประจัน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
7: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
5: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
7: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับ18:03 น.ครับทุกวันเราอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นคุณลุงโจอี้นะครับวันนี้ทักทายมาบอกฟังผ่านทางแอป NDT Plus ด้วยแนะนำนะครับใครที่อยากจะดาวน์โหลดก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยสามารถฟังรายการวิทยุของสวทของเราได้ด้วยนะครับก็ลองดาวน์โหลดดูครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็สามารถที่จะฟังได้นะครับตอนนี้สะดวกมากๆจะฟังทางไหนในส่วนของวิทยุ FM 92.5 MHz ก็ฟังได้นะครับ 95.5 FM 105ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้าน AM ครับ819 kHz 891 kHz แล้วก็ AM 1467 kHz นะทาง TikTok ก็คู่ขนานกันไปด้วยนะครับหลายๆคนก็ให้กำลังใจส่งของคงของขวัญข้อจอข้อใจมาอย่างเช่นน้องแชมป์วันนี้ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่เอาหัวใจมาให้กันเยอะๆนี่นะฮะรวมถึงทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปดูในเพจกันสักนิดนึงก่อนนะครับมีหลายๆข้อมูลเลยทีเดียวแล้วก็มีจากทุกๆพื้นที่ก็สะดวกในเรื่องของการฟังทางเพจก็เช่นเดียวกันอย่างเช่นคุณพิสมัยนะครับในเพจของเราที่ดำเนินสะดวกตอนนี้บอกว่าเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านวันอังคารแบบนี้น่าจะไปทำภารกิจมาใช่ไหมฮะแล้วก็มีคุณสุเทพบอกแสงจันทร์อันนี้ขอเพลงเหรอครับขอเพลงมาใช่ไหมครับได้เลยนะเดี๋ยวจะจัดให้นี่นะฮะคุณติมคลองเตยนะครับแล้วก็มีคุณอัชราปิ่นทองคุณเสวียนเล็กสถานด้วยอีกหลายท่านเลยนะครับก็ติดตามกันแน่นอนครับในชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าข่าวที่อยู่ในความสนใจนะครับของพี่น้องประชาชนแน่นอนหนีไม่พ้นเรื่องราวของคดีที่ต้องบอกว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ5ศพนะครับที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งกรมประชาสัมพันธ์ครับรวมถึงอสมทต้องบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในความสนใจไม่ใช่เฉพาะแต่คนไทยต้องบอกว่าทั่วโลกก็ให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำคือต้องแจ้งข้อเท็จจริงถึงสายตาต่างชาติด้วยนะครับสกัดเรื่องของข่าวปลอมที่จะไปซ้ำเติมครอบครัวของเหยื่อนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็บริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับท่านก็สั่งการหน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐนะครับรับมือกับสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้หนีไม่พ้นเรื่องราวที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ครับคุณผู้ฟังหลายๆคนบอกดูตลอดแล้วก็มีภาพ AI ที่มันก็สะเทือนใจกับทางด้านของครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะครับกับคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็คดีฆาตกรรมต่อเนื่องนะครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจาก3รายรวมถึง2พี่น้องรัสเซียรวมถึง5รายด้วยกันในพื้นที่จังหวัดชลบุรีครับโดยผู้ก่อเหตุคุณผู้ฟังนะครับก็ใช้เวลาไม่ถึงห่างกันไม่ถึง1เดือนแล้วก็ก่อเหตุ2คดีหลังพ้นโทษมาได้ไม่นานทำให้สังคมครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยก็เกาะติดเหตุการณ์เรื่องนี้นะครับซึ่งก็กระทบถึงเรื่องของความเชื่อมั่นครับด้านความปลอดภัยแล้วก็กระทบภาพลักษณ์ของประเทศด้วยทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองและแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงประชาชนชาวรัสเซียโดยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่เป็นการสะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ยขาดความปลอดภัยโดยรวมนะครับท่านนายกบอกพร้อมกับประกาศจุดยืนครับอันนี้สำคัญเลยจุดยืนคือไม่สนับสนุน การลดโทษผู้กระทําผิดคดีอุกฉกรรจ์และท่านนายกก็สั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษและก็กลับมาก่อเหตุซ้ำนะครับยืนยันครับบอกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายโดยการลงโทษเนี่ยนะครับก็เป็นดุลยพินิจของศาลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสานต่อข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในมิติสำคัญครับนั่นก็คือเรื่องของการสื่อสารของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้ข้อเท็จจริงถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ถึงสายตาของชาวต่างชาติควบคู่ครับไปกับการปกป้องครอบครัวของผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จแล้วก็เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และก็อสมทครับท่านก็ได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนนะครับที่มีไปยังกรมประชาสัมพันธ์และอสมทโดยได้มีการสั่งเรื่องราวของการดูแลข้อมูลต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยแล้วก็ช่องภาคภาษาต่างประเทศเพื่อให้ทั้งชาวไทยนะครับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าตอนนี้เราสามารถนะครับจับกุมผู้ต้องหาได้โดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันครับและที่สำคัญคุณผู้ฟังคดีเรื่องนี้ก็กำลังเดินหน้าอย่างเต็มกำลังรัฐบาลครับกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำพร้อมกับให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนโดยไม่นำเสนอความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ไปละเมิดศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวทั้งนี้ครับก็ได้มีการสั่งการให้ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยนะครับตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมนะครับข่าวที่บิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่มีการแพร่กระจายอยู่ในโลกสังคมออนไลน์ด้วยเป็นการเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทั้งไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และอสมทครับท่านบอกว่าท่านติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกเข้าใจความรู้สึกของประชาชนนะครับที่ประชาชนนะครับมีความโกรธที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียนะครับแล้วก็จากกรณีที่ผู้ต้องหาเนี่ยเคยได้รับโทษมาก่อนแล้วกลับมาก่อเหตุซ้ำนะฮะจนมีผู้เสียชีวิตถึง5รายท่านบอกเข้าใจความรู้สึกของประชาชนดีท่านก็บอกว่าท่านก็เสียใจแล้วก็โกรธไม่ต่างจากพี่น้องประชาชนนะครับคนที่ทำบอกว่าต้องได้รับโทษหนักที่สุดตามที่กฎหมายกำหนดท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และอสมทท่านบอกว่าสนับสนุนจุดยืนของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ไม่สนับสนุนให้มีการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์แล้วก็การทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุซ้ำแล้วก็เสียงเรียกร้องของประชาชนในวันนี้ท่านบอกว่ารัฐบาลได้ยินนะฮะแล้วก็กำลังลงมือทำในส่วนของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทท่านบอกว่าข่าวจริงจะชนะข่าวปลอมทั้งในประเทศแล้วก็ในสายตาชาวโลกโลกต้องได้เห็นครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยจับคนร้ายได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันแล้วก็กระบวนการยุติธรรมกำลังทำงานอย่างเต็มที่นะครับแน่นอนว่าสิ่งนี้ครับก็อยากจะฝากส่งท้ายคืออย่าให้พื้นที่กับคนร้ายแล้วก็อย่าแชร์ภาพที่มีความรุนแรงนะครับคำพูดของผู้ก่อเหตุจนกลบเสียงของผู้สูญเสียแล้วก็ส่งแรงใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางการนะครับรวมถึงงดแชร์เรื่องราวข่าวที่เป็นข่าวปลอมนะครับข่าวที่เรียกว่าบั่นทอนจิตใจของครอบครัวของผู้สูญเสียนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงกับ ครอบครัวของผู้สูญเสียจากคดีที่ต้องบอกว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ นะครับที่เป็นคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็คดีฆาตกรรมต่อเนื่องอีก3รายเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ถึง5รายด้วยกันในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทนะครับก็สั่งเดินหน้าในการดูแลเรื่องราวของข่าวปลอมนะครับแล้วก็หยุดเรื่องราวของการซ้ำเติมครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้อความจากหลากหลายพื้นที่ก็มีส่งเข้ามาแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่สูญเสียจากคดีฆาตกรรมนะครับ5ศพในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ร่วมกันแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมไว้อาลัยกันด้วยนะครับมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ส่งมาหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับพระรุ่งนี่นะครับบอกว่าวันนี้ติดตามฟังอยู่กำลังทำอาหารไปด้วยแล้วก็ฟังรายการของคุณบอลไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามฟังกันอยู่อย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของรัฐบาลครับที่ยกระดับเรื่องสำคัญนั่นก็คือทะเบียนราษฎรนะครับตรงนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับกำลังเป็นประเด็นอยู่นะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางโดยกรมการปกครองครับล่าสุดเดินหน้าในการดูแลเรื่องนี้เปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนนะครับล่าสุดเนี่ยตรงนี้เป็นศูนย์กลางครับในการบูรณาการทั้งในส่วนของการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานงานการปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติพร้อมเปิดช่องทางครับการรับแจ้งเบาะแสเขามีสายด่วนด้วยนะคุณผู้ฟัง1548สายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิ์ของประชาชนนะครับแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศด้วยต้องบอกว่าหลายๆคนที่ติดตามเรื่องนี้กันอยู่เป็นความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรนะครับที่หลายๆคนติดตามกันเรื่องของการออกเอกสารต่างๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจจะนำไปสู่การใช้เป็นต้นทางของอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆยกตัวอย่างเช่นการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิ์ของบุคคลไร้สัญชาติการเปิดบัญชีม้าฟอกเงินการค้ามนุษย์นะครับการถือครองทรัพย์สินการดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินีซึ่งเหล่านี้ที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเนี่ยล้วนแล้วแต่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและก็สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนดังนั้นครับรัฐบาลก็มีการยกระดับป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้ความผิดปกติตรงนี้นะครับลุกลามไปสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมข้ามชาตินั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยแต่เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวช่วงกลับมามีเรื่องราวต่างๆรออยู่สักครู่เดียวครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกัน เสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
9: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาแล้วครับช่วงนี้จับประเด็น VIP ครับแน่นอนว่าในทุกๆครั้งนะครับที่เราได้มีการพูดคุยกันนอกเหนือจากประเด็นปากท้องเศรษฐกิจสังคมความเป็นอยู่แล้วเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆหลายคนครับเจอปัญหาเรื่องของการที่เราสูดลมหายใจเข้าไปบางทีแล้วมีอาการแพ้บางคนเป็นนะครับบางคนบอกว่าพี่บอลน่าจะเกิดจากเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ดังนั้นครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้เรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยเรื่องของการที่เราจะสูดอากาศเข้าไปแล้วเราก็ต้องได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ด้วยวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์ที่ปรึกษาสภาลมหายใจกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องประเด็นสำคัญคือสารพลังขับเคลื่อน3กลไกรับมือฝุ่น PM 2.5 นะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
1: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
11: ขอบคุณครับ
1: ครับผมเรื่องแรกเลยเรื่องปัญหาที่ใกล้ตัวมากๆเลยครับหลายคนอยากได้อากาศที่บริสุทธิ์อยากได้อากาศดีๆแต่มันเจอปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยสิครับต้องบอกว่าอยากให้ท่านเล่าพื้นฐานก่อนเลยที่ไปที่มาของปัญหานี้แล้วผลกระทบของปัญหานี้ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนหน่อยครับท่านครับ
11: ที่มาที่ไปก็คือเรื่องการที่แต่ละภาคส่วนเคยชินอยู่กับวิธีการมองว่าเรายังเป็นประเทศกำลังพัฒนา
1: ครับ
11: เมื่อก่อนแปลว่าใครเจอฝุ่นเจอละอองใครใช้ควันใครปล่อยควันไม่ว่าจะมาจากเปลวเพลิงหรือจะมาจากเครื่องยนต์เครื่องจักรก็จะรู้สึกว่าเอานะเรากำลังพัฒนาแต่ว่าเราก็ก้าวข้ามมานานแล้วนะครับแล้วก็ทำให้คนของเรานั้นเนี่ยเจ็บป่วยกันเยอะมากและในอนาคตมันก็เข้มข้นขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
11: และมันจะเป็นอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วต่อให้ตัวเศรษฐกิจไปได้แต่ถ้าสุขภาพไปไม่ไหวในที่สุดคนที่ลงทุนทำมาทั้งหมดเองก็ต้องสะดุดเองอยู่ดีดังนั้นไม่ว่าจะแบ่งเป็นพื้นที่ประเภทเมืองพื้นที่ประเภทชนบทหรือแม้กระทั่งพื้นที่ชายแดนล้วนแล้วแต่ก็เผชิญกับเรื่องแบบนี้ต่างลักษณะต่างเวลาต่างสาเหตุแต่พื้นฐานเดียวกัน
1: ครับ
11: พื้นฐานเดียวกันที่บอกว่า เอานะหยวนๆได้แค่นี้ก็ดีแล้วแต่ปอดของเราสุขภาพของเราทุกคนมันหยวนมากกว่านี้ไม่ได้หรอก
1: ครับ
11: นะแล้วถ้าเกิดเวลาเจ็บป่วยมาคนเหล่านี้ก็หมดเสียงไปเลยครับเพราะเขาจะไม่สามารถออกมาแสดงตัวตนและไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองหนักกว่านั้นก็จะกลายเป็นภาระทั้งต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อชุมชนแล้วก็ต่อประเทศและวงจรเศรษฐกิจที่เขาไปเกี่ยวข้องอยู
1: ่
11: เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เมื่อมาไล่ดูแล้วมันเป็นสิทธิสำคัญที่บางทีถ้าไม่เรียกร้องคนก็จะรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรนะก็เคยกันมาทั้งนั้นฉันก็โดนเธอก็โดนแต่ว่าในมิติทางเศรษฐกิจนั้นคนที่มีฐานะดีกว่ามักจะมีทางเลือกมากกว่า
1: ครับ
11: พูดง่ายๆแค่ปิดหน้าต่างเปิดแอร
1: ์อย่างมีเครื่องฟอกอากาศ
11: มีเครื่องฟอกอากาศนั่งรถก็ติดเครื่องปรับอากาศปิดกระจกมิดชิดแล้วคนที่เขาอยู่ข้างนอกทำยังไง
1: ก็เดือดร้อนกันเลย
11: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
11: บ้างก็จะบอกว่าเพราะว่าฉันยังฐานะยังไม่ถึงที่ไงฉันยังต้องใช้ไฟอยู่ฉันยังต้องใช้ดีเซลรุ่นเก่าอยู่เข้าใจได้ครับ
1: ครับ
11: แต่อย่างนี้นี่น่าจะต้องออกแบบเชิงระบบเพื่อจะทำให้มีเครื่องมือในการช่วยให้เขาก้าวพ้นก้าวข้ามการใช้เทคโนโลยีและกลไกเดิมๆที่มันรังแต่จะสร้างปัญหาและภาระในระยะกลางระยะยาวเนี่ยคือทิศทางที่ทำให้สภาลมหายใจต่างๆรวมทั้งสภาลมหายใจกรุงเทพก็จับมือร่วมกันมาหลายปีครับ
1: ครับครับ
11: สภาลมหายใจในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมาใหม่ๆครั้งแรกเกิดขึ้นเฉพาะในภาคเหนือครับเริ่มจากเชียงใหม่ก่อนเพราะเขาเผชิญกับฝุ่นหนักๆในเดือนมีนาเมษาพฤษภาทุกปี
1: ของทุกปีนี้จะเจอเชียงใหม่เริ่มต้นมาก่อนใช่ไหมครับ
11: เชียงใหม่ตั้งสภาลมหายใจสำเร็จก่อน
1: แ
11: ต่เมืองที่ฝุ่นหนักๆแล้วก็กว่าจะสามารถตั้งสภาลมหายใจขึ้นมาได้ใช้เวลานานแต่ฝุ่นเขาหนักกว่าเชียงใหม่มากนะครับ
1: ครับ
11: คือแม่ฮ่องสอนกับเชียงรายแล้วก็น่านนี่เป็นตัวอย่างนะครับ
1: ครับ
11: ส่วนกรุงเทพมหานครเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราฝุ่นเยอะในเดือนมกราแล้วก็พอหมดมกราไปเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่าฝุ่นมันมากเท่าไหร่ละแต่ที่เป็นช่วงเป็นมหานครที่อยู่ใกล้ไมโครโฟนเพราะฉะนั้นเวลาเดือดร้อนในเดือนมกราเสียงของกรุงเทพจะดังกลบประเทศไทยเลย
1: อ๋อโฟกัสก็จะสาดส่องมากทมใช่ไหมฮะ
11: ใช่แต่ในขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็รมควันตัวเองตลอดปีเหมือนกันเพียงแต่ว่า อยู่กันมากันจนชินแต่ความชินนั้นก็เป็นฝุ่นที่มีอันตรายกว่าฝุ่นที่อยู่ในการเผาในต่างจังหวัด
1: ครับ
11: มากเหมือนกันเพราะเป็นฝุ่นมาจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ของยานพาหนะเครื่องยนต์เครื่องจักรต่างๆเห็นไหมครับว่านี่แค่2กลุ่มพื้นที่นะครับ
1: ครับ
11: พื้นที่ที่อยู่ในเขตใกล้ป่าอย่างภาคเหนือภาคตะวันตกภาคอีสานพวกนี้เป็นพื้นที่ที่มีการเผาในเขตป่าบ้างเขตเกษตรบ้างกรุงเทพมหานครนั้น12เดือน24ชั่วโมงมียานพาหนะแล่นอยู่เป็นล้านๆคันตลอดเวลา
1: ครับ
11: ดังนั้นก็รมควันตัวเองแต่พอมันเป็นปัจจัยที่3คือลมครับแหล่งกำเนิดอยู่ที่ใดก็อาจจะไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่แหล่งกำเนิดนั้นเนี่ยจะรับควันนั้นซะเต็ม
1: ๆครับ
11: เพราะว่าลมประเทศไทยมีอย่างน้อยนะครับ2ทิศทางทิศที่1จะเป็นทิศเมื่อลมหนาวมา
1: ครับ
11: ลมหนาวมาจะพัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเพราะมันเป็นช่องของอากาศที่ไหลความเย็นลงมาจากจีนช่องที่อากาศไหลลงมาจากจีนจะแบ่งเป็น2ช่องช่องหนึ่งจะไหลลงทะเลแล้วก็อ้อมแหลมยวนของเวียดนามแล้วไปผ่านกัมพูชากลับเข้ามาหาพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยโดยผ่านภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นแม้ภาคตะวันออกไม่ค่อยเผานะครับแต่คนตะวันออกตั้งแต่จันทบุรีตราดระยองชลบุรีก็สำลักควัน
1: ก็เจอปัญหานี้เหมือนกัน
11: ใช่จริงๆแล้วจันทบุรีตราดพวกนี้เนี่ยเขาแทบไม่เผาเลยนะครับ
1: ครับ
11: แต่ว่าเขาสำลักฝุ่นควันอันเนื่องมาจากการเผาใหญ
1: ่
11: ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาแล้วก็ควันนั้นก็จะผ่านเข้ามาเรื่อยๆมุ่งหน้าผ่านชลบุรีระยองแล้วก็สมุทรปราการ
1: หนัก
11: เพิ่มฝุ่นควันจากวง อุตสาหกรรมเข้ามายังกรุงเทพมหานครซึ่งตัวเองก็สะสมฝุ่นจากการจราจรและโรงงานของตัวเองอยู่แล้ว
1: สองต่อเลยนะทั้งโรงงานด้วยสมุทรปราการแล้วก็จากการคมนาคมขนส่งอีกด้วยใช่ไหมครับ
11: ใช่ครับ
1: โอ้ก
11: ็ส่วนในนั่นคือทิศทางที่ลมหนาวของจีนไหลผ่านทะเลล็อกทางชายฝั่งเวียดนามมาแล้วเลี้ยวมานะครับช่องที่สองคือเข้ามาจากทางจังหวัดเลยหรือไปผ่านลาวมาก่อน

0: เนี่ยละไม่โดนอย่างเดียวคือภาคใต
1: ้ครับ
0: พอเป็นเช่นนี้ก็จะสำลักกันไปตามอัตยาตามลักษณะที่มัน
1: กระสู
0: ไปโดน
1: เข้าไป
0: สูดเข้าไป
1: เข้าสูดเข้าไปฝุ่น
0: ช่วงนี้เวลาหน้าหนาวถ้าเป็นช่วงที่หน้าหนาวเนี่ยฟ้าจะกดต่ำเพดานฟ้าจะกดลงมาเพราะอากาศหนาวมีความหนัก
1: ครับ
0: มันกดลงมาทำให้ฝุ่นเดิมๆที่มีอยู่เหนือท้องฟ้าที่ใดๆก็ถูกกดลงมาด้วยและยังมีฝุ่นที่ไหลมาทั้งระยะไกลระยะใกล้ก็เข้ามาผสมเพราะฉะนั้นก็จะทำให้หน้าหนาวของเราใส่เสื้อหนาวแต่ก็ต้องใส่หน้ากากด้วย
1: แทนที่เราจะได้แบบใส่เสื้อหนาวแล้วก็สูดหายใจแบบสบายๆ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: พอเข้าสักประมาณเดือนกุมภาหมดโปรลมหนาวส่วนใหญ่กรุงเทพจะหมดก่อน
1: ครับ
0: คนกรุงเทพแหมเริ่มร้อนแล้วพอเริ่มร้อนอากาศจะเริ่มยกตัวสูงคนกรุงเทพจะรู้สึกว่าหายใจโล่งขึ้นแต่จริงๆแล้วฝุ่นควันที่ยังคงเกิดจากยานพาหนะของเราก็ยังไม่หยุดนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ลมมันเปลี่ยนทิศครับทีนี้จะเริ่มพัดเข้ามาจากมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทยอ๋อนี่ลมร้อนเข้ามา
1: ครับ
0: ลมร้อนนี่จะเข้ามาแล้วก็จะแม้มีความชื้นอยู่บ้างแต่มันก็เป็นลมร้อนดังนั้นมันจึงทำให้ต้นไม้ตั้งแต่ป่าจังหวัดเพชรบุรีขึ้นมาจนถึงราชบุรีกาญจนบุรีพวกนี้จะเริ่มถูกเป่าจนแห้งอบจนกระทั่งใบไม้มันร่วงจากใบจากต้นไม
1: ้
0: พอร่วงลงมาแล้วทีนี้ก็จะกลายเป็นการสะสมเชื้อเพลิงทิ้งไว้ในพื้นป่า
1: ครับ
0: ลมนี้ก็จะพัดต่อไปเรื่อยๆมันก็จะไปอบจังหวัดกำแพงเพชรอุทัยธานีป่าต่างๆที่อยู่ตั้งแต่จังหวัดตากทีนี้ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับก็จะค่อยๆใบไม้ร่วงไล่กันตามไปจังหวัดละประมาณสัปดาห์เสร็จ
1: ๆก็ไล่ไปเรื่อยๆ
0: ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปสุดที่เชียงรายนู่นนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นใบไม้ก็จะร่วงเต็มป่าทิศตะวันตกป่าภาคเหนือตอนล่างป่าภาคเหนือตอนบนมีใบไม้ร่วงรอเต็มละแต่มันไม่จุดติดไฟเองหรอกครับจนกว่ามนุษย์ไปจุดมัน
1: ก็เกิดไฟป่าอีก
0: ด้านนี้ก็จะเกิดไฟในป่า
1: หนักเลยทีนี้
0: ส่วนผู้จุดจะจุดเพียงเพราะอยากจะเผาหาเห็ดเพราะจะได้หาส่องหาเห็ดได้ตอนเช้าๆได้ง่ายๆเพราะทุกอย่างมันดำหมดแล้วเห็ดมันจะเป็นสีเทาๆเพราะมันมุดอยู่ใต้ดินมันก็จะให้เห็นได้ง่ายอย่างที่สองเผาป่าเพื่อล่าสัตว
1: ์
0: ก็ไม่ได้ว่ากำลังจะล่าเก้งล่ากวางล่ากระทิงที่ไหนหรอกนะครับ จริงๆจับสัตว์ไม่กี่ราคาเลยละครับแต่ว่าจุดแล้วเราก็ไม่เคยคิดจะไปดับเพราะฉะนั้นมันก็จะลามไปเรื่อยเพราะใบไม้มันเต็มป่าเสียหายทีนึงเป็นแสนแสนไร่เพื่อจะได้สัตว์สักสองสามตัวเท่านั้นนะครับหรือประเภทที่เป็นเกษตรในเขตป่า
1: ครับ
0: ปลูกพืชเช่นข้าวโพดบ้างอะไรบ้างแล้วก็พอเผาก็ลามเพราะมันอยู่ในพื้นที่ที่มีความชันไฟมันจะลามได้เร็วมากแล้วก็โอกาสจะวิ่งไปตามดับมันเนี่ยยากมาก
1: ๆ
0: อันนี้ก็จะทำให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดเข้ามาจากมหาสมุทรอินเดียแล้วก็อ่าวไทยนั้นเนี่ยที่มันอบป่านั่นแหละมันก็เลยส่งควันแล้วครับทีนี้เพราะเมื่อก่อนมันส่งความร้อนเฉยๆตอนนี้มันก็ยังส่งความร้อนแต่เนื่องจากพื้นที่ที่มันพัดผ่านเกิดการเผาละควันก็จะไปตามเส้นทางลมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะส่งควันเหล่านี้ตลอดทางตั้งแต่ทิศตะวันตกเข้าสู่บางส่วนของภาคกลางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็เข้าไปอัดกันอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนเพราะภูเขาในฝั่งเมียนมาและฝั่งลาวสูงกว่าฝั่งไทยปิงวังยมน่านคนไทยรู้จักดีว่าเป็นแม่น้ำสายต่างๆต้นกำเนิดของเจ้าพระยามันเกิดขึ้นมันเนื่องมาจากร่องเขาทั้งสิ้นดังนั้นเวลาฝุ่นควันเหล่านี้ไหลเข้าไปในช่องเขามันก็จะไม่มีโอกาสถูกลมอื่นพัดพามันออกจากหุบเหล่านั้นมันก็จะคาอยู่แล้วมันก็ไปเรื่อยๆเหมือนเข้าตรอกซอยตันนะครับ มันไปจนกระทั่งสุดทางของมันม
1: ัน
0: เจอกับภูไปต่อไม่ได้เพราะมันเจอภูเขาสูงในพม่าในลาวมันก็จะค้างๆอยู่ภาคเหนือตอนบนเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพของชาวภาคเหนือตอนบนก็จะย่ำแย่จากเรื่องนี
1: ้ครับนี่ก็เห็นภาพรวมนะครับของสาเหตุแบบฉายภาพให้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวดังนั้นครับในช่วงของตรงนี้ครับอยากจะเรียนถามว่าทางด้านของสภาลมหายใจแล้วก็ทางด้านของสสส.เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการดำเนินมาตรการร่วมกันจากปัญหาเหล่านี้ทั้งการวางแผนแล้วก็การรับมือแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างไรบ้างครับท่านครับ
0: ส 3ด้านเลยครับ
1: ครับ
0: สสช.ได้ช่วยสนับสนุนให้

0: บรรดาผู้เชี่ยวชาญทางด้านมลพิษทางอากาศนักวิชาการมารวมตัวกันแล้วก็สื่อสารเชื่อมเป็นตัวเชื่อมสสสเป็นตัวเชื่อมทำให้ความรู้ที่บางทีมันอัดแน่นเป็นก้อนเลยเนี่ยเอามาถูกคลี่ออกให้บรรดาสมาชิกของสภาลมหายใจแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่เขาได้เรียนรู
1: ้
0: ผมเนี่ยนักกฎหมายก็ได้รับความรู้จากบรรดานักวิชาการจากศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษทางอากาศที่สสสเขารวบรวมไว้นี่แหละเป็นคนค่อยๆเทรินลงมาให้ความรู้จนกระทั่งเราเข้าใจทีละพื้นที่ทีละโซนซึ่งตอนหลังเราเรียกมันว่าเขตภูมิศาสตร์อากาศประเทศไทยมีเขตภูมิศาสตร์อากาศประมาณ7พื้นที่ไม่ได้แบ่งตามเขตการปกครองแต่เป็นการแบ่งตามลักษณะลมที่มันจะพัดในแต่ละช่วงแล้วมันจะทำให้กลุ่มจังหวัดไหนโดนไปพร้อมๆกันหรืออย่างน้อยก็ไล่ลำดับเรียงเป็นลูกละหน้ากันไปแต่จะโดนจากเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะไปโดนตั้งแต่ต้นจนท้ายลมเลยอันนี้เป็นอันแรกที่หนึ่งนะครับว่าสสและสภาลมหายใจทำความเข้าใจทางวิชาการกันเปลี่ยนวิชาการที่ยากให้เข้าใจง่ายแล้วทำให้สภาลมหายใจซึ่งเป็นคนท้องถิ่นเหล่านั้นเอาความรู้ที่ยากมาทำให้มันง่ายแล้วเอาไปกระจายบอกกับคนในพื้นที่ของตัวเองเพื่อให้เกิดความตื่นรู
1: ้ครับ
0: นั่นวิธีที่หนึ่ง
1: ครับ
0: วิธีที่สองที่ทำร่วมกันคือสสสร่วมกับสภาลมหายใจต่างๆสื่อสารเข้าหาผู้มีอำนาจของรัฐและของทุน
1: ครับ
0: รวมไปถึงผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟตามพื้นที่ต่างๆด้วยเพราะเขาอาจจะไม่ใช่ทุนละ
1: ครับ
0: เขาอาจจะเป็นคนยากจนเขาอาจจะเป็นเกษตรกรเขาอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตอาจจะเสพยา
1: อ
0: าจจะเป็นพวกกลุ่มที่หลบๆซ่อนๆตัวจากวงจรต่างๆในสังคม
1: ครับ
0: อย่างเนี้ยเราก็จะพยายามยื่นมือเข้าไปหาเขาถ้าเป็นผู้มีอำนาจรัฐเราก็จะไปขอประชุมกับเขาแล้วก็ไม่ได้ไปต่อว่าต่อขานอะไรแต่เป็นการเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เราไปบอกกล่าวให้เขาเห็นว่าเจ้าของปอดทั้งหลายเขาอยากจะให้รัฐได้เข้าใจและแก้ไขเรื่องนี้ที่ต้นทางและเข้าใจด้วยว่าถ้าจะไปพูดกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งจังหวัดนั้นบางทีอาจจะไม่พอจำเป็นต้องไปรู้ด้วยว่าจังหวัดไหนอยู่ต้นลมของเขตภูมิศาสตร์อากาศนั้นๆสภาลมหายใจของจังหวัดต่างๆที่อยู่ในเขตภูมิศาสตร์อากาศเดียวกันทิศทางลมเดียวกันเขาจะสื่อสารกันแล้วเขาจะช่วยกันไปส่งสัญญาณให้กับบรรดาเจ้าเมืองจะเป็นนายกเทศมนตรีจะเป็นนายกอบจจะเป็นผู้ว่าราชการ
1: ชุมชน
0: ก็ไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยเลยเพื่อให้เห็นว่าฝุ่นควันที่เข้ามารบกวนพวกเรานั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใช้ดาวเทียมส่องเราจะรู้ว่ามาจากไหนฉะนั้นก็จะได้ให้ฝ่ายรัฐซึ่งมีอำนาจรัฐจะได้เข้าใจแล้วจะได้ตั้งหลักการตั้งบุคคลตั้งงบประมาณในการเข้าไปจัดการกับมันใช้อำนาจรัฐที่มีอยู
1: ่ครับ
0: ส่วนในฝ่ายอำนาจทุนเราก็เข้าไปแล้วไปคุยกับเขาเพราะเราก็พบว่ามีทั้งอำนาจทุนที่เขาอยากจะไม่ให้มันมีไฟกับอำนาจทุนที่คุ้นเคยกับการใช้ไฟอย่างเช่นอุตสาหกรรมไร่อ้
1: อ
0: ยที่เกี่ยวข้องกับโรงงานน้ำตาลเราก็ไปคุยด้วยเพื่อจะทำให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วดาวเทียมมันสามารถส่องได้เลยนะ
1: เห็นชัด
0: มันรู้ว่าไม่ใช่แค่จุดความร้อนที่มีเปลวไฟเท่านั้นแต่มันส่องเห็นรอยไหม้บนพื้นดินเป็นจำนวนมากๆนะแล้วมันบอกได้ด้วยแปลงเนี่ยของใคร
1: โอ้ขนาดชัดขนาดนี้เลยท่าน
0: ใช่เพราะฉะนั้นทำให้บรรดาโรงงานน้ำตาลต่างๆเขารู้เลยว่าถ้าอ้อยปลูกอยู่ในรัศมีไม่เกิน200กิโลเมตรของเขายังไงมันก็มาที่โรงเขานั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยเขาควรจะได้รับรู้เรื่องแบบนี้เราไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผู้สนับสนุนการเผาเลยนะครับแต่เราเห็นว่าเขาสามารถเป็นผู้คัดแยกจำแนกได้ว่าอ้อยที่มานั้นจริงๆแล้วมีรอยเผาหรือไม่ท่านก็เห็นตอนหลังๆเนี่ยพวกกลุ่มชาวไร่อ้อยเขาก็จะรู้เขาจะถือว่าตัดอ้อยสดไปส่งก่อนส่วนใบทิ้งไว้ที่แปลงเพราะนั้นถ้าดูไปดูที่หน้าโรงงานนี้เฉยก็อาจจะไม่เห็นว่าอ้อยไฟไหม้เข้ามาเยอะนักแต่ทำไมมันควันเยอะมากในพื้นที่แถบนั้นก็เพราะว่าเขาทิ้งใบอ้อยไว้ในแปลงแล้วเขาเผาที่แปลงเขาไม่ต้องส่งใบอ้อยมาที่โรงงานนี่ก็เป็นตัวอย่างกรณีที่สองนะครับว่านอกจากอันแรกเอาความรู้ยากๆมาเคี้ยวให้เข้าใจง่ายแล้วไปเผยแพร่ใช่ไปเผยแพร่เพื่อจะให้ผู้คนที่เขาอยากรู้เขาเข้าถึงเขาเข้าใจละว่ามันเกิดอะไรขึ้น และรู้ว่าทางแก้มันน่าจะเป็นแบบไหนส่วนที่สองคือการที่เราบุกเข้าไปหาเลยไปคุยแต่ไม่ได้ไปต่อว่าไปเพื่อจะไปบอกกล่าวให้รู้ว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มันมีหลักฐานอยู่นั้นเนี่ยมันบอกอยู่พอสมควรนะว่าอะไรมาจากไหนท่านมีอำนาจท่านที่เป็นเจ้าของทุนท่านมีอำนาจทางด้านการเลือกซื้อหรือไม่เลือกซื้อเลือกอุดหนุนหรือไม่อุดหนุนสนับสนุนหรือไม่ก็ได้ท่านเป็นสถาบันการเงินท่านควรจะเข้าใจนะว่าหลักฐานนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่านพอจะเดาได้หรือว่าลูกค้าท่านอยู่แถวๆนั้นด้วยหรือไม
1: ่
0: อย่างที่สาม
1: ครับ
0: พื้นที่ที่สามคือพื้นที่ข้ามแดนครับ
1: อ๋ออันนี้ก็สำคัญ
0: สำคัญเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอันว่าแม้ว่าดาวเทียมส่องลงไปเห็นรอยไหม้เห็นดวงไฟแต่เราจะไม่เห็นหรอกว่าปู่พืชอะไร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสภาลมหายใจของเราก็เชื่อมกับกลุ่มคนที่กำลังสนใจเรื่องแบบนี้และชวนให้เขาคิดว่าเขาควรจะตั้งสภาลมหายใจในฝั่งบ้านเขาส่วนเขาจะเรียกมันว่าสภาลมหายใจหรือไม่ไม่เป็นไรใครอยากจะตั้งชื่อว่าอะไรไม่ว่าอะไรไม่ว่ากันเลยขอแค่ว่าอยากรู้ไหมว่าควันบ้านท่านไฟบ้านท่านมันรบกวนปอดท่านหรือเปล่านั่นข้อที่หนึ่งคนรักของท่านก็สูดควันเข้าไปเขาจะต้องสุขภาพไม่ดีแน่ๆท่านอยากจะรู้ไหมว่ามันมาจากอะไร
1: คร
0: ับ ถ้าท่านอยากจะรู้เราจะชวนเขาในการดูดาวเทียมดวงเดียวกันให้เป็น
1: ชวน
0: แล้วเข้าใจเลยว่าใช่ลมมันเปลี่ยนทิศ2ทางอย่างนี้อย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ตะวันออกเฉียงเหนือในหน้าหนาวตะวันตกเฉียงใต้นอกฤดูหนาวทั้งหมดมันจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้มันโดนเหมือนกันทั้งภูมิภาคทุกประเทศแบบนี้แหละงั้นเราก็แทนที่จะมาชี้นิ้วว่าใครเป็นจำเลยของใครเพราะลมมันก็พัดพาควันเราไปหาเขาแล้วบางช่วงก็ควันของเขามาหาเราถ้าเราร่วมมือกันเราขอคนที่อยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าสภาลมหายใจฝั่งโน้นช่วยดูให้ทีเหอะว่าตรงนั้นน่ะปลูกอะไร
1: ครับ
0: แล้วเราจะเริ่มเข้าใจมิติทางเศรษฐศาสตร์ของมันว่าคนใช้ไฟแล้วทำให้เกิดรบกวนคนอื่นนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนของกิจการอะไรใช่ถ้าเป็นอยู่ในป่าอันนั้นอาจจะตอบได้ไม่ถนัดนักแต่อย่างน้อยก็ทำให้เห็นว่างั้นเราลุกขึ้นมาทำแนวกันไฟร่วมกันทั้งสองแผ่นดินด้วยกันดีไหม
1: ครับจับม
0: ือ
1: กัน
0: เพื่อให้ไฟของท่านไม่ข้ามมาแล้วก็ควันมันก็จะได้เบาลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เรื่องสามวิธีการครับ
1: ครับก็จะเห็นกรอบชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ยากๆก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็บุกเข้าไปหาในพื้นที่เลยแล้วก็ลองดูกระบวนการตัดสินใจต่างๆของแต่ละพื้นที่และเรื่องสุดท้ายคือเรื่องฝุ่นควันข้ามแดนก็เป็นปัญหาสำคัญที่เราก็ดำเนินการในการแก้ไขต่อไปในส่วนนี้ครับอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องเรียนถามนิดนึงเห็นบอกว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 ล่าสุดเนี่ยมีการสนับสนุนร่างพรบ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดตรงนี้ในมุมมองของท่านวีรศักดิ์ท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: นับว่าเรามาทำมาจนได
1: ้
0: กฎหมายอากาศสะอาดในต่างประเทศอเมริกาญี่ปุ่นยุโรปพวกนี้เขาใช้เวลาประมาณ4แต่ไม่เกิน7ปี
1: ครับ
0: แล้วก็ทำพรบฉบับนั้นออกมาได้สำเร็จของไทยปีนี้เป็นปีที่7พอดีครับบัดนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาแล้วก่อนปิดสมัยประชุมก็มีการลงมติกันเรียบร้อยละ
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากสิ่งที่วุฒิสภาไปปรับแก้เป็นหลักการสำคัญบางหลายหลักการที่มีไม่เหมือนกับที่ผ่านในชั้นสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงกำหนดว่าแม้เสร็จจากวุฒิสภาก็ยังไม่จบละแบบนี้ต้องเอากลับมาเข้าในสมัยประชุมถัดไปเพื่อจะให้สภาผู้แทนราษฎรได้เห็นก่อนว่าวุฒิสภาก็แก้ดังต่อไปนี้สภาผู้แทนราษฎรจะเห็นพ้องในทุกประเด็นหรือไม่ถ้าไม่ได้เห็นพ้องในประเด็นใดก็จะให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมของทั้งสองสภาไปปรึกษาหารือกันหาวิธีไปปรับปรุงมันจนให้แน่ใจว่าน่าจะเป็นร่างที่สภาผู้แทนราษฎรน่าจะรับได้แล้วค่อยส่งกลับเข้าไปสภาผู้แทนราษฎรลงมติอีกหนึ่งครั้ง
1: ครับ
0: อันนั้นถึงจะถือว่าจบแล้วค่อยส่งไปเพื่อถวายลงพระบรมพิธีประกาศใช้เป็นบังคับเป็นกฎหมายซึ่งถ้าดูตามขั้นตอนและช่วงจังหวะเวลาของสภา
1: ครับ
0: ตอนนี้ยังปิดสมัยประชุมนะครับอีกไปอีกไม่นานก็จะเริ่มเปิดสมัยประชุมอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้ก็จะค่อยๆเดินต่อและเราเชื่อว่าเปิดสมัยประชุมทีนึงก็ประมาณ 3-4 เดือนน่าจะทำให้กระบวนการทั้งหมดที่เราว่าเราถึงเนี้ยเสร็จได้ทันเราหวังและเชื่อนะครับสภาลมหายใจสสเองก็ช่วยกันลุ้นภาคประชาสังคมก็ช่วยกันลุ้นว่าอย่างน้อยได้ร่างพระราชบัญญัติ ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมถวายเพื่อลงพระบรมไทยให้ทันก่อนสิ้นปีนี้เพราะฤดูฝนกำลังจะมาในช่วงสิ้นปี
1: พอเดี๋ยวมกราคมกุมภาปีหน้าก็จะเจอเรื่องเดิมๆอีกเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็ลุ้นแล้วก็ส่ง
0: การมีพระราชบัญญัติไม่ได้แปลว่าสูญหายนะครับ การมีพระราชบัญญัติเป็นแค่การมัดรวมบรรดาความรู้หลักการกลไกมารวมไว้ในที่เดียวกัน
1: ครับ
0: ทีนี้ขั้นต่อไปก็ยังต้องไปออกอนุบัญญัติคือบรรดากฎหมายลูกของตัวกฎหมายแม่ฉบับใหม่เนี่ยให้มันออกมาให้เร็วไม่อย่างนั้นแล้วเราจะได้แต่หัวไหล่ไปไม่ถึงศอกยังไปไม่ถึงข้อมือและยังไม่มีนิ้วมื
1: ออ
0: ันนี้ก็คงใช้เวลาเหมือนกันก็คาดว่า
1: ฤ
0: ดูฝนปีหน้าเราก็ยังไม่มีนิ้วมือที่จะไปจับเรื่องนี้แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นปีนี้จะเป็นปีหนึ่งที่เราจะต้องรีบทำเรื่องแผนปฏิบัติการต่างๆแม้ยังไม่มีกฎหมายให้เยอะที่สุดให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ดีที่สุดเพราะว่าซูเปอร์เอลนีโญจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปแปลว่าฝนจะเริ่มหายไปในหลายพื้นที
1: ่ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วไฟป่ามันจะแรงไฟไร่มันก็จะเยอะแล้วฝุ่นควันมันก็จะมากแล้วฝนมันก็อาจจะไม่ได้กลับมาง่ายๆแม้กระทั่งถึงฤดูฝนปีหน้ามันก็จะมากระปิกระปอยในหลายพื้นที่ในปีเอลซูเปอร์เอลนีโญอย่างนี้พวกจังหวัดขอบชายแดนจะยังมีฝนอาจจะท่วมส่วนพวกที่อยู่ลึกเข้ามาในกลางประเทศพวกนี้จะแล้ง
1: ครับ
0: แปลว่าวิธีการมันจะไม่เหมือนกันทุกจังหวัดนะครับมาตรการสั่งห้ามเผาทั่วประเทศเราเห็นมานักต่อนักแล้วไม่รู้กี่ปีละ7ปีละที่เราเห็นว่าก็สั่งไปแต่ว่าผลของมันเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได
1: ้
0: ดังนั้นต้องมาทำเรื่องมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ครับพื้นที่ไหนสามารถใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ใดๆมีรางวัลให
1: ้
0: ถ้าคุณทำให้มันไม่เกิดฝุ่นเพราะเงินที่ให้ออกไปหรือรางวัลที่ให้ออกไปนั้นเนี่ยคุ้มค่ากว่ารอตอนที่จะมารักษาสุขภาพให้กับคนที่เขาป่วยซะแล้ว
1: ครับ
0: เครื่องมือแบบนี้อาจจะใช้ข้ามแดนก็ได
1: ้ครับ
0: ไปช่วยให้เพื่อนบ้านของเรามีกลไกในการจัดการลดการเผาหรือลดการปล่อยฝุ่นกลไกเดียวกันก็เอามาใช้ภายในประเทศเอามาใช้ไม่ใช่แค่กับพืชไร่กับป่าแต่เอามาใช้กับยานพาหนะเอามาใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมเอามาใช้กับเรื่องอื่นๆและที่ว่ามันนี้เรายังพูดถึงแค่ PM 2.5 ตอนนั้นเองนะครับเพราะจริงมลพิษทางอากาศที่ดุเดือดและเป็นอันตรายยิ่งไม่น้อยไปกว่ากันเลยคือ PM 1ซึ่งยังไม่ค่อยมีสื่อพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ PM 1เป็นสิ่งที่ NASA มาบินตรวจอากาศในประเทศไทยให้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเขาบินฟรีให้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วใช้เวลากลับไปถอดข้อมูลอีก1ปีแล้วแจ้งกลับมาว่าไอ้รู้แล้วว่าของบ้านอยู่เนี่ย PM 2.5 เยอะอันนี้ไม่แปลกใจดาวเทียมมันส่องเห็นแต่ PM 1เนี่ยไม่นึกว่าจะสูงมากขนาดนี
1: ้
0: PM 1มาจากอะไร PM 1มาจากปัจจัย 2-3 อย่างครับเรื่องที่1การสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆนั่นเองมันไม่ได้ปล่อย PM 1ด้วยตัวมันเองนะแต่มันปล่อยองค์ประกอบแล้วไปทำให้องค์ประกอบนั้นไปเจอกับสิ่งที่เป็นสารแขวนลอยอยู่แล้วในชั้นบรรยากาศมันบวกกันปุ๊บมันโดนแสงแดดมันกลายเป็นฝุ่น PM 1ประเภทที่2แหล่งที่2ของ PM 1ก็คือปุ๋ยเคมีแล้วถ้าเราหว่านปุ๋ยเคมีอยู่บนพื้นดินรากพืชดูดไปใช้ได้ประมาณไม่ถึง 40-50% แล้วครับอีกที่เหลือแล้วมันระเหิดระเหยมันผสมไปกับในชั้นบรรยากาศแล้วมันผสมกับสิ่งที่มีอยู่แล้วในชั้นบรรยากาศมันก็กลายเป็น PM 1 PM 1คืออะไร PM 1คือสิ่งที่เล็กกว่า PM 2.5 เสียอีกและดังนั้นเวลาที่มันเข้าไปในร่างกายมันจึงเข้าไปลึกมากPM 2.5 นั้นทะลุปอด
1: ทะลุปอด
0: แต่ไม่ทะลุหลอดเลือดนะครับ
1: แต่ PM 1นี่ทะลุหลอดเลือดเหรอครับ
0: ทะลุหลอดเลือดเพราะมันสามารถทะลุผนังเซลล์ต่างๆได้ด้วย
1: อันตรายมาก
0: แปลว่ามันเข้าไปมันไปสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่อื่นๆของอวัยวะภายในได้มากกว่าแค่ที่มันไปอุดตันอยู่ที่ขั้วหัวใจไปอยู่ที่ไปอุดตันที่หลอดเลือดต่างๆแล้วทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตกเลือดต่างๆแบบนี้นะครับเมื่อมันสะสมไปนานเข้าแต่PM 1เนี่ยมันไม่ตันฮะมันทะลุเลย
1: อืม
0: เพราะนั้นก็เป็นที่มาที่สภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยตกลงกันละว่า ปีนี้เราเริ่มสนทนากับประชาสังคมเรื่อง PM 1ด้วยไปเลย
1: ครับ
0: เพียงแต่เป็นของที่เข้าใจยากก็ต้องใช้เทคนิควิธีการในการสื่อสารให้ไม่ถึงขนาดตื่นกลัวจนเสียกำลังใจ
1: ครับ
0: แต่ให้ตื่นรู้เพื่อจะได้รู้ว่า PM 2.5 ไม่ใช่ปลายสุดของปัญหานะปลายใหญ่จริงๆเนี่ยคือ PM 1ดังนั้นพรบ.อากาศสะอาดที่ออกแบบกันมานั้นเนี่ยต้องออกแบบให้มันรับมือกับ PM 1ต่อไปด้วยเลยอย่าให้มันทำมาแค่จะมาจัดการกับ PM 2.5
1: ครับ
0: ดังนั้นระบบรางวัลที่จะให้
1: มีอะไรบ้างครับ
0: เศรษฐศาสตร์จึงต้องทำให้คิดไปถึงเรื่องการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องจักรเครื่องยนต
1: ์
0: การปรับปรุงการใช้ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมี
1: ครับ
0: เพื่อให้ใช้กันเบามือหน่อยเรานี่เป็นประเทศผู้ใช้ปุ๋ยที่แบบฟุ่มเฟือยมากเลยนะครับ เราเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้น้ำในการเพาะปลูกก็เปลืองกว่าใครในโลกนี
1: ้
0: ดังนั้นอย่างน้อยปลูกข้าวนาเปียกสลับแห้งให้มันน้ำท่วมคอข้าวนิดหน่อยแล้วก็ไถน้ำออกเอาน้ำเนี้ยไปเติมในแปลงถัดไปจะได้ไม่ใช้น้ำเปลืองในขณะเดียวกันเมื่อดินไม่ถูกขังน้ำไว้นานมันก็จะไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและถ้าทำเช่นนี้ได้ตอนจบเราอาจจะได้ฟางที่เป็นของดีมีคุณค่าเอาไว้ใช้เลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ในประเทศไทยเนี่ยหาอาหารกินไม่หยุดเลยนะครับถึงขนาดที่เราต้องนำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศมาผสมเพราะเราปลูกไปในประเทศแทนที่เราจะปลูกอาหารให้คนกินเราปลูกพืชให้สัตว์กินเพื่อเราอยากจะกินเนื้อสัตว์แต่แล้วเราก็ปลูกกันได้ไม่มากพอไงครับดังนั้นจริงๆฟางนี่คือสิ่งที่สัตว์กินนะครับเป็นแต่เพียงว่าเรามองว่าโอ้ค่าขนมันออกจากแปลงเพื่อจะเอามันไปแพ็ครวมกันรักษามันให้แห้งอย่าให้มันขึ้นรานั้นเนี่ยมีต้นทุนมากไปขี้เกียจเลยจุดไฟเผามันทิ้งซะเลยกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราเผาเนี่ยมันเงินทั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องต้องการการจัดการเพราะนั้นกลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่กฎหมายจะออกมาเพื่อจะไปรองรับมันเนี่ยจึงไม่ใช่แค่ออกกฎหมายมาเพราะไม่เดียวบอกห้ามเผาแต่ควรจะเป็นว่าแล้วคนที่จะไม่เผาเขาอยากจะมีกระบวนการเครื่องจักรกลในการไปเก็บมันมามัดรวมกันมีที่เก็บฟางเพื่อจะให้มันไม่โดนน้ำค้างไม่โดนความชื้นเพราะพวกนี้ถ้ามันโดนน้ำค้างโดนความชื้นโดนน้ำฝนที่ไหลมาตามร่องน้ำไปโดนมันเข้ามันเหมือนสำลีเลยครับมันจะดูดน้ำไว
1: ้
0: เพราะมันดูดน้ำไว้มันจะกลายเป็นเชื้อรา
1: ครับ
0: กลายเป็นว่าสาให้สัตว์ก็ไม่ได้และตัวมันเองพอมันดูดน้ำเอาไว้มันจะเริ่มเปื่อยอย่างรวดเร็วพอมันเปื่อยมันจะปล่อยก๊าซที่ติดไฟง่ายชื่อว่ามีเทนออกมาแม้ไม่มีใครไปจุดไฟใส่มันเลยอบมันสักพักหนึ่งมันก็ไฟลุกพลึบขึ้นมาได้ครับ
1: ครับ
0: เสียอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยครับภาษีที่ดินในอนาคตเองก็ควรจะต้องพิจารณาว่าแทนที่จะไปปลูกกล้วยปักมะนาวเราลองปรับไหมว่าพื้นที่ไหนที่เป็นที่เก็บฟางอย่างถูกต้องถือเป็นการเกษตรชนิดหนึ่งที่ผ่านมากฎหมายภาษีที่ดินเนี่ยไม่ถือว่าการที่ดินเก็บฟางเป็นการเพาะปลูกใดๆทั้งสิ้นนะครับจึงเก็บภาษีเขาในฐานะที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน
1: ์ตอนนี้ก็
0: ซึ่งตรงกันข้ามเลยครับมีฟางที่ถูกเผาทิ้งเนี่ยประมาณปีละ30 ล้านตัน มันต้องใช้พื้นที่ไม่น้อยนะครับในการเก็บมันและถ้าเก็บมันไว้ได้มันจะเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้ามันจะมาเป็นวัสดุปูพื้นให้กับคอกสัตว์มันจะเอามาใช้อัดเม็ดให้มันกลายเป็นอาหารสัตว์มันสามารถเอามาอัดแท่งเพื่อจะเอาไว้ใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์แปลว่ามันมีค่านะครับขอแค่ว่าเนื่องจากมันน้ำหนักเบามันต้องมีวิธีอัดให้มันแน่นๆแล้วถ้าทำได้อัดให้เป็นเม็ดเพื่อให้เวลาขนส่งเราจะได้น้ำหนัก
1: ครับ
0: ยังไงการขนส่งมันก็จะได้เกิดขึ้นและรวมทั้งเราอยากจะเห็นด้วยนะครับว่าถ้าเราทุกคนในวันนี้ที่ฟังวิทยุก็คงจะเคยใช้แอปสั่งอาหาร
1: delivery
0: Grab food delivery ถ้าหากว่าเรามี Grab ฟางล่ะเพื่อจะทำให้คนที่เก็บฟางขึ้นมาแล้วอยากจะปล่อยมันออกไปไม่อยากให้มันกองคาไว้อยู่ตรงนี้กดโลเคชันทิ้งไว้ให้รู้ว่ามีปริมาณสักเท่าไหร่รถเปล่าๆที่วิ่งมาจากที่อื่นเขาแวะรับเลยครับแล้วเขาพากันไปเลย
1: ครับ
0: เขาจะไปใช้อะไรจะให้เขาซื้อหรือจะให้เขาเอาไปฟรีก็ไม่ได้ว่าอะไรตราบเท่าที่ไม่ต้องเผานะเพราะเขายังไงเขาต้องวิ่งจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาท้ายรถเขาว่างรถกระบะเขาว่างรถสิบล้อเขาว่างเขาสามารถเอาไปพอเข้าเอาไปแล้วเจ้าของแปลงก็ไม่ต้องจุดไฟไม่ต้องเสี่ยงกับเรื่องความผิดทางกฎหมาย คนขนไปเขาก็ได้ทรัพย์สินอันมีค่าพอสมควรเพราะยังไงเขาก็ต้องเสียค่าน้ำมันวิ่งไปทางนั้นอยู่แล้วเขาก็ได้พัสดุติดท้ายรถของเขาไปเขาจะไปขายให้โรงไฟฟ้าเขาจะไปขายให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชที่ต้องการฟางมาคลุมดินหรือจะเอาไปขายให้กับตลาดที่รับซื้อมันเอาไว้สำหรับไปใช้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ก็ทำได
1: ้ครับ
0: ถ้าเป็นเช่นนี้เราจะได้เห็นนะเป็นกลไกที่มันเป็นไปได้อะมันไม่ต้องใช้แต่เงินท่าเดียวแต่เป็นแค่กลไกที่ทำให้มีเครื่องมือในการทำให้ของที่บางคนไม่ต้องการกลายเป็นของที่อีกหลายคนเขากำลังต้องการเนี่ยมันเดินทางไปได้ครับ
1: ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยครับด้วยเวลาวันนี้เวลาเดี๋ยวคราวหน้าต้องกราบเรียนท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์มาพูดคุยกันต่อนะครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้เราต้องคุยกันต่ออีกยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฝุ่นควัน PM 2.5 นะครับสภาลมหายใจรวมถึงสสส.ก็ดำเนินมาตรการต่างๆครับในการที่จะพยายามให้เรื่องนี้ครับปัญหาใกล้ๆตัวของเราเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับกระทบทั้งสุขภาพกระทบทั้งชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยนะครับแน่นอนติดตามกันได้ต่อครับในทุกๆวันนะครับใครที่วันนี้มีข้อมูลต่างๆน้องแชมป์บอกว่าให้ความรู้หมดเลยวันนี้ได้ความรู้จริงๆแล้วก็ตระหนักถึงเรื่องราวของการดูแลรักษาสุขภาพยังไม่รวมถึง PM 1ด้วยนะซึ่งต้องบอกว่ามีความอันตรายเช่นเดียวกันนะครับเราคุ้นเคยแต่ PM 2.5 ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวในโอกาสต่อไปนะครับคงจะได้มีการนำเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังแล้วก็ตระหนักในเรื่องของทั้งฝุ่นควันต่างๆเรื่องของการเผาเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับในการติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอบคุณทุกๆข้อความนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเวลาเดิม 17:07 จนถึง 19:00 นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆข้อความจากพระรุ่งนะครับมาเยอะแยะเลยนะครับมีคำกลอนต่างๆด้วยนะครับคุณพิสมัยด้วยที่ส่งเข้ามาคุณมะลิแก้วคุณบางออนนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วด้วยทุกวันครับสามารถติดตามเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง FM 105 MHz แล้วก็ยังมี AM 819 GHz AM 891 GHz แล้วก็ AM 1467 GHz ทาง TikTok ด้วยที่กำลังติดตามอยู่แล้วก็ทางเพจด้วยแต่วันนี้เวลาหมดแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบรรสการแก้วประจัน
3: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิท จากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
9: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
10: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
9: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
10: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
9: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
10: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568พบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมดกลุ่ม25รัฐในสหรัฐนำโดยพรรคเดโมแครตยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนให้ผ่านพ้นสถานการณ์โลกที่ผันผวนก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยค่ำวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนซึ่งมีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและนักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่า100ประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้เสนอ3แนวทางสำคัญเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกบทบาทนำของภูมิภาคและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนแนวทางแรกคือการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งความเป็นเอกภาพและความเป็นแกนกลางของอาเซียนมีความสำคัญหลักสันธามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในสถานการณ์ในเมียนมาเป็นบททดสอบที่ชัดเจนสันธามติ5ข้อยังคงเป็นกรอบแนวทางหลักของอาเซียนในการดำเนินการต่อสถานการณ์เมียนมาประเทศไทยได้สนับสนุนแนวทางการกลับมาเป็นส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและเป็นขั้นเป็นตอนรักษาช่องทางการเจรจาเปิดพื้นที่สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดความคืบหน้าเป็นรูปธรรมและแนวทางดังกล่าวกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งเห็นได้จากวันนี้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางอองซานซูจีคือสิ่งที่ประเทศไทยได้ผลักดันมาโดยตลอดและหวังว่าจะได้เห็นการพัฒนาเชิงบวกเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูความไว้ใจและการเปิดทางในการเจรจาทวิภาคีให้ดำเนินต่อไปยึดมั่นการแก้ไขความแตกต่างด้วยสันติวิธีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศส่วนแนวทางที่สองกันสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าโดยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงทางดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขณะเดียวกันอาเซียนควรขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจขนาดกลางและประเทศในกลุ่มโลกใต้เพื่อเพิ่มทางเลือกลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งส่วนแนวทางที่3ทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนความสำเร็จของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ได้จากประชาชนที่สัมผัสได้ตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการครบรอบ60ปีของอาเซียนในปีหน้าจะเป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางใหม่ของภูมิภาคโดยไทยพร้อมกลับมามีบทบาทสำคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อร่วมสร้างอาเซียนที่เข้มแข็งจากภายในเป็นเอกภาพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนอย่างแท้จริงและเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาโดยมีนายปราโบโวตุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาส่งด้วยตนเองทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เวลา 19:30 นกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมพัฒนาสมรรถนะปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนรองรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานในอนาคต
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในฐานะคู่ภาคีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษารูปแบบต่างๆทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและสิ่งพิมพ์วิชาการด้านการศึกษาปฐมวัยปฐมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษารวมทั้งการแลกเปลี่ยนครูบุคลากรทางการศึกษาคณาจารย์และนักเรียนและผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการร่วมรับรองวุฒิการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและอินโดนีเซียภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของคู่ภาคีนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังหารือร่วมกันในประเด็น AI Education เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับโลกดิจิทัลและตลาดแรงงานแห่งอนาคตควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพครูรวมถึงหารือถึงการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซียการแลกเปลี่ยนครูและอาจารย์ผู้สอนภาษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักเรียนในลักษณะทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบในเมียนมาน
4: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนางสาวลิซ่างามตระกูลพาณิชย์นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะที่เดินทางมาเข้าพบเพื่อ นำเสนอข้อมูลและร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและปัญหาความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลพร้อมเสนอ5มาตรการสำคัญได้แก่ขยายระยะเวลาพำนักและทำงานของแรงงานเมียนมาตาม MOU ที่ครบวาระ4ปีระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ให้สามารถพำนักและทำงานชั่วคราวต่อไปได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีหรือครม.พิจารณาผ่อนผันแรงงานสี่สัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามที่มีสถานะไม่ถูกต้องใบอนุญาตสิ้นสุดให้สามารถทำงานได้ชั่วคราวไม่เกิน2ปีภายใต้การคำนึงถึงมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงทั้งนี้กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศพร้อมเร่งผลักดันมาตรการต่างๆร่วมกับภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการ FTA Club รุ่นที่4สร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน FTA เพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
3: นายเอกชาติศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการ FTA Club รุ่นที่4เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA มากขึ้นหลังพบว่าการใช้สิทธิ์ยังอยู่ในระดับต่ำแม้สินค้าหลายรายการได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าแล้วเนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทั้งที่ปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับครอบคลุม18ประเทศโดยโครงการ FTA Club รุ่นที่4จะพัฒนาผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและสื่อมวลชนกว่า40คนผ่านกิจกรรมบูตแคมป์และหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้บริหารยุคใหม่หรือ NICE โดยเน้นการประยุกต์ใช้ FTA การวิเคราะห์แนวโน้มการค้าโลกการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อค้นหาโอกาสทางการตลาดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและขยายผลในหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ของผู้ประกอบการไทยนายเอกชัดกล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA หลายฉบับทั้งไทยสหภาพยุโรปหรือ EU ไทยเกาหลีใต้ไทยตุรกีไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE และความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลสอบใหม่ทั้งหมด
5: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนสอบและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
6: โดยสรุปนะครับว่ามีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านผบ.ตร.ได้กรุณานำเสนอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนที่จะดำเนินการขั้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยนะครับคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดนะครับ
5: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด EOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้ชาวต่างชาติโดยมิชอบที่จังหวัดตากพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดหลังจับกุมขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรหัวศูนย์ให้แก่ชาวต่างด้าวโดยมิชอบซึ่งพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่โดยเปิดเผยว่ากลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชาวเมียนมาได้อาศัยช่องว่างของระบบและการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในการสวมสิทธิ์จัดทำทะเบียนประวัติเป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติเพื่อสร้างสถานะผู้มี2ตัวตนถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตร10ปีสำหรับใช้พำนักทำธุรกิจและธุรกรรมทางการเงินในไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบซ่อนตัวและฟอกเงินขณะเดียวกันยังถือหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาไว้เดินทางเข้าออกหรือใช้หลบหนีกลับประเทศต้นทางซึ่งนับเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสืบสวนขยายผลจากข้อร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566จนพบการออกบัตรโดยมิชอบรวมกว่า 1,000 รายและมีหลักฐานชัดเจนว่าอย่างน้อย10รายเป็นชาวเมียนมาที่มีหนังสือเดินทางอยู่แล้วแต่กลับได้รับการสวมสิทธิ์ล่าสุดศาลจังหวัดตากได้อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำผิดแล้วอย่างน้อย17รายซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐบุคคลต่างด้าวและผู้สมรู้ร่วมคิดในฐานะเจ้าบ้านหรือพยานรับรองเท็จในข้อหาแจ้งความเท็จและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้กรมการปกครองจะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตงานทะเบียนอย่างจริงจังภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทุกรายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เว้นเพื่อปกป้องความมั่นคงและระบบทะเบียนราษฎรของประเทศชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมรั่วไหลเกิดจากความผิดพลาดของระบบเชื่อมโยงข้อมูลโดยจะแถลงความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมวันศุกร์นี้
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าในส่วนนี้กำลังรอให้การพิจารณาการแจ้งข้อมูลของประชาชนเสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถดำเนินการต่างๆได้อะไรก็ตามที่ทำให้ประชาชนเสียสิทธิ์จะดำเนินการแก้ไขทุกข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามที่ยื่นมาวานนี้สามารถดำเนินการได้ยืนยันว่าตัวระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเป็นการรับข้อมูลมาจากผู้ให้บริการข้อมูลที่เชื่อมเข้ามาในระบบและการแก้ไขข้อมูลใดๆจะแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านส่วนข้อมูลหลังบ้านจะเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบต่อไปหากไปเจอข้อมูลว่ามีผู้กระทำความผิดก็พร้อมที่จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแน่นอน
9: ก็ยืนยันว่าตัวระบบของพ่อแม่ไม่ได้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นนะครับเป็นการรับข้อมูลจากผู้ให้บริการในทุกๆหน่วยให้บริการที่เชื่อมข้อมูลกับเรานะครับและการแก้ไขนะครับก็จะแก้ไขทางหน้าบ้านส่วนหลังบ้านก็เก็บข้อมูลไว้นะครับเพื่อการตรวจสอบต่อไป
8: ด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของคำร้องที่ได้รับแจ้งมาทั้งจากระบบออนไลน์และที่เป็นเอกสารได้มีการแยกแยะเป็นรายจังหวัดและรายหน่วยบริการเพื่อส่งให้พื้นที่ตรวจสอบขณะนี้ผลการตรวจสอบทยอยกลับมาเป็นระยะโดยมีจำนวนคำร้องประมาณ 13,000 คนแต่น่าจะเป็นผู้ร้องจริงประมาณเกือบ 7,000 คนเพราะบางคนกดร้องเรียนมากกว่า1ครั้งส่วนความคืบหน้าและข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์นี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
7: นายกนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงข้อเสนอให้มีการยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ว่าเรื่องนี้ตามหลักการจะมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นผู้ประเมินหากมีคะแนนตามกฎเกณฑ์จะพิจารณาตามระบบโดยจากการพูดคุยกับนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้บอกว่ามีเกณฑ์ของกพร.ที่กำหนดอยู่แล้วหากใครประเมินไม่ถึงอาจถูกพิจารณาในการควบรวมหรือยุบทั้งนี้ในฐานะกำกับดูแลปยป.จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและต้องดู KPI ของปยป.ในปีนี้ซึ่งที่ผ่านมาได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานในหลากหลายมิติโดยนำปยป.กลับมาเป็นตัวเชื่อมทำเรื่องของทุนวัฒนธรรมการสานต่อการทบทวนกฎหมายที่ยังค้างซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วและพยายามทำเรื่องนี้เพิ่มเติมให้ดีขึ้นส่วนแนวทางการดำเนินงานจากนี้จะเป็นอย่างไรหน่วยงานที่ดูแลจะเป็นผู้พิจารณาส่วนเห็นด้วยหรือไม่ที่จะยุบปยป.นายชนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของทั้งประเทศคงไม่ใช่เรื่องของปยป.คิดว่าการบังคับใช้หลักเกณฑ์ของกพร.เป็นเรื่องสำคัญย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการยุบปยป.ส่วนตัวสนับสนุนการทำงานของกพร.อย่างเต็มรูปแบบเพราะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่แล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพันธมิตรจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub เชื่อมโยงข้อมูลสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทยหรือ Thailand EV Roaming Hub โดยร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนทั้งนี้กฟผ.ในฐานะผู้พัฒนาและให้บริการสถานีชาร์จ E-LEC by E-GAT และสถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่าย E-LEXA พร้อมนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ในการให้บริการจัดการเครือข่ายสถานีชาร์จมาร่วมบูรณาการกับภาครัฐและพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการศึกษาการจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub รองรับการเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV Ecosystem ของประเทศไทยในอนาคต
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้า พัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่ม25รัฐในสหรัฐที่นำโดยพรรคเดโมแครตอาทิรัฐออเรกอนรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์กยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเพื่อระงับมาตรการจัดเก็บภาษีศุลกากรชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าเนื่องจากการใช้ประเด็นกฎหมายใช้แรงงานภาคบังคับมาใช้เป็นมาตรการภาษีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายด้านนายคุชเดซายรองโฆษกทำเนียบขาวระบุว่าการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารอบใหม่นี้ถือเป็นมาตรการที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อตอบโต้การค้าที่ไม่เป็นธรรมจากหลายประเทศรวมถึงไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายห้ามนำสินค้าโดยใช้แรงงานบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างภาระให้กับการค้าสหรัฐและแรงงานชาวอเมริกันสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของจีนจะมุ่งเน้นการป้องกันเหตุดินถล่มระดับตื้นซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างและป้องกันเหตุโคลนถล่มที่เกิดจากฝนตกหนักรุนแรงโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำย่าเซี่ยทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองทิเบตเทือกเขาเยี่ยนซานไท่หางทางตอนเหนือของจีนพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสามผาและเทือกเขาอู่หมงนอกจากนี้ทางการจีนยังดำเนินการสำรวจและติดตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรณีวิทยาโดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกลจากดาวเทียมหรืออากาศยานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เดือนที่แล้วเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่มณฑลกานซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต25รายและเกิดเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต51รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ฉบับที่2 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

0: 16:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87 เซนติเมตรและเวลา21:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34 เซนติเมตรเวลา13:51 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:03 น.
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24 ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมใต้เหลาเหล็กยังมีใบบัวเหล็กแหลมคมดุจมีดโกนลุกเป็นไฟอยู่ผิวน้ำเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นพลัดจากเหลาก็ตกลงไปในใบบัวเหล็กได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาส่งเสียงโอดครวญอยู่นานแสนนานครั้นตกลงไปในน้ำกรดแม่น้ำก็ลุกเป็นไฟแผดเผาสัตว์นรกทั้งหลายให้ลุกเป็นไฟตามไปด้วยแม้ควันก็คละคลุ้งขึ้นส่วนภายใต้พื้นน้ำนั้นก็เต็มไปด้วยเครื่องประหารอันคมกริบดักอยู่สัตว์นรกเหล่านั้นได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานจึงดิ้นรนทุรนทุรายมุดหนีลงไปในน้ำก็กลับถูกเครื่องประหารอันคมกริบนั้นตัดขาดเป็นท่อนๆเมื่อไม่สามารถอดกลั้นความทุกทรมานได้ก็ร้องไห้โอดครวญโหยหวนสยดสยองด้วยความเจ็บปวดน่าสะพรึงกลัวถูกกระแสน้ำพัดลอยไปลอยมาส่วนพวกนายนิรยาบาลที่ยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำก็ยิงด้วยลูกศรใช้มีดโตมอนหอกแทงสัตว์นรกเหล่านั้นเหมือนแทงปลาสัตว์นรกก็ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาแสนสาหัสต่างส่งเสียงร้องโหยหวนดังสนั่นไม่ขาดสายครั้นแล้วพวกนายนิรยาบาลก็เอาเบ็ดเหล็กลุกโชนด้วยเปลวไฟเกี่ยวสัตว์นรกเหล่านั้นลากขึ้นมาให้นอนหงายบนแผ่นดินเหล็กร้อนเอาก้อนเหล็กที่ติดไฟลุกโคลงยัดใส่ปากของพวกสัตว์นรกพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเหล่าสัตว์ถูกทรมานในแม่น้ำเวตารณี

0: ็สะดุ้งกลัวตัดถามมาตาลีเทพบุตรว่าสัตว์เหล่านี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงถูกทรมานเช่นนี้มาตาลีเทพสารถีกราบทูลถึงวิบากกรรมของสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เหล่านี้เป็นผู้มีอำนาจเหนือคนอื่นแล้วใช้อำนาจในทางมิชอบเบียดเบียนผู้ที่อ่อนแอกว่าให้ได้รับความลำบากทุกทรมานเขาได้ทำกรรมหยาบช้าเช่นนี้จึงตกลงในนรกเวตรณีนาทีนรกขุมที่สองนรกสุนัขร้ายมาตาลีเทพสารถีขับราชรถเคลื่อนต่อไปข้างหน้าชี้ให้พระเจ้าเนมิราชดูฝูงสุนัขมีฝูงสุนัขแดงฝูงสุนัขดำฝูงสุนัขเหลืองตัวโตเท่าช้างฝูงแร้งและฝูงกาปากเหล็กเป็นต้นกำลังยื้อแย่งฉีกกินสัตว์นรกอยู่พระราชาเกิดความสะดุ้งกลัวแล้วตรัสถามว่าสัตว์เหล่านี้ได้ทำกรรมอะไรไว้จึงถูกฝูงสัตว์ดุร้ายถูกฝูงกาปากเหล็กรุมฉีกกินเนื้อเช่นนี้มาตาลีเทพสารถีได้กราบทูลว่าสัตว์เหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์มีความตนีที่เหนียวคอยห้ามผู้อื่นบริจาคทานทำบาปกรรมหยาบช้ามากชอบด่าพระภิกษุสงฆ์สามเณรและสมณพราหมณ์ผู้มีศีลจึงถูกฝูงกาปากเหล็กรุมจิกกินสุนัขเหล่านั้นตัวโตเท่าช้างวิ่งไล่สัตว์นรกเหมือนไล่เนื้อกัดเนื้อแหว่งเป็นชิ้นๆครั้นสัตว์นรกล้มลงบนแผ่นดินเหล็กที่มีเปลวเพลิงลุกไหม้สุนัขนั้นใช้ขาหน้าทั้งสองเหยียบอกไว้แล้วฉีกกินเนื้อสัตว์นรกซึ่งร้องลั่นตะเกียกตะกายหนีเหลือแต่กระดูกส่วนฝูงแร้งมีจงอยปากเป็นเหล็กตัวใหญ่เท่าดุมเกวียนบรรทุกสินค้าแร้งเหล่านั้นจิกกระดูกด้วยจงอยปากอันคมเหมือนปลายทวนเจาะกินเหยื่อในกระดูกฝูงกามีจงอยปากเป็นเหล็กน่ากลัวยิ่งก็รุมจิกกินสัตว์นรกที่มันเห็นเช่นกันนรกขุมที่สามนรกแผ่นดินเหล็กร้อนแรงจากนั้นมาตาลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปข้างหน้าชี้ให้พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรดูสัตว์นรกที่กำลังเดินเหยียบแผ่นดินเหล็กร้อนแรงถูกเปลวไฟแผดเผาพวกนายนิรยาบาลตีด้วยกระบองเหล็กเท่าลำตาลสัตว์นรกล้มลงนอนร้องโหยหวนครวญครางอยู่จากนั้นนายนิรยาบาลก็ทุบด้วยกระบองเหล็กจนร่างกายแหลกละเอียดพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นมาตาลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ชอบเบียดเบียนทำร้ายชายหญิงผู้มีธรรมเป็นคนหยาบช้าจึงต้องประสบทุกทรมานเช่นนี้นรกขุมที่สี่นรกหลุมถ่านเพลิงมาตาลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปข้างหน้าชี้ให้พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรดูนายนิรยาบาลกำลังแทงสัตว์นรกด้วยอาวุธที่มีเปลวไฟลุกโชนร้อนแรงไล่ต้อนให้สัตว์นรกเหล่านั้นตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงเมื่อสัตว์นรกเหล่านั้นจมอยู่ในหลุมถ่านเพลิงสูงถึงเอวนายนิรยาบาลก็เอาตะแกรงเหล็กตักถ่านเพลิงโปรยลงบนศีรษะสัตว์นรกเหล่านั้นถูกถ่านเพลิงแผดเผาก็ร้องไห้ครวญครางอย่างทุกทรมานดิ้นรนตะกี้ตะกายลนลานหนีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสถามถึงสาเหตุว่าทำไมสัตว์พวกนี้จึงถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อนทรมานเหมือนคนต้อนโคที่ไม่ยอมเข้าคอกเช่นนั้นมาตาลีเทพบุตรได้กราบทูลผลกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นว่าสัตว์นรกเหล่านี้สร้างหนี้สินไว้ติดสินบนหัวหน้าทั้งยังสร้างพยานเท็จขึ้นมาคดโกงทรัพย์สินของประชาชนทั้งสร้างหนี้สินโดยรวมให้แก่ประชาชนอีกด้วยเพราะกรรมหยาบช้าเช่นนั้นจึงต้องมาทนทุกข์ทรมานร้องไห้ดิ้นรนอยู่ในหลุมถ่านเพลิงนี้นรกขุมที่ห้านรกกระทะทองแดงมาตาลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปข้างหน้าเหล่าสัตว์นรกถูกนายนิรยาบาลหน้าตาดุร้ายน่ากลัวจับเท้าโยนไปในหม้อกระทะทองแดงที่กำลังเดือดพล่านพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสถามว่าสัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงตกในนรกโลหกุมพีนี้มาตาลีเทพสารถีกราบทูลถึงวิบากกรรมของสัตว์เหล่านี้ว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์พวกเขาเบียดเบียนอาฆาตด่าทอพระภิกษุสงฆ์หรือพราหมณ์ผู้มีศีลได้ทำกรรมหยาบช้าจึงตกนรกโลหกุมพีนรกนี้นรกขุมที่6นรกโซ่ทองแดงมาตาลีเทพสารถี ขับราชรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นนายนิรยาบาลเอาโซ่ทองแดงที่มีเปลวไฟลุกไหม้ผูกคอสัตว์นรกผลักให้คว่ำหน้าลงดึงให้รัดคอแล้วลากลงไปแช่ในหม้อน้ำร้อนที่กำลังเดือดพล่านแล้วดึงขึ้นมาทุบตีตัดหัวโยนทิ้งไปจึงตรัสถามว่าสัตว์เหล่านั้นได้กระทำกรรมอะไรไว้มาตาลีเทพบุตรกราบทูลวิบากกรรมที่สัตว์นรกทั้งหลายทำไว้ว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เหล่านี้ก่อกรรมทำเข็นด้วยการวางแร้ววางบ่วงดักจับนกเพราะบาปกรรมหยาบช้าที่สัตว์นรกนั้นกระทำไว้จึงถูกตัดศีรษะทิ้งให้นอนอยู่เช่นนี้นรกขุมที่7นรกแม่น้ำกลายเป็นแกลบมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปผ่านสถานที่ร่มรื่นสวยงามพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำสายใหญ่มีน้ำใสเย็นน่าดื่มกินไหลเอื่อยเรื่อยรินอยู่ตามปกติณดินแดนแห่งนี้สัตว์นรกถูกความร้อนของไฟนรกแผดเผาทนความหิวกระหายไม่ได้จึงเดินย่ำแผ่นเหล็กร้อนแรงมีเปลวไฟลุกไหม้โชติช่วงลงแม่น้ำด้วยหวังจะดื่มกินดับความหิวกระหายเมื่อถึงริมฝั่งทันใดนั้นแม่น้ำก็กลับกลายเป็นเปลวไฟลุกไหม้น้ำใสเย็นที่น่าดื่มกินก็กลายเป็นแกลบใบไม้กลายเป็นเปลวไฟลุกไหม้ไปทั่วสัตว์นรกทนความกระหายไม่ได้จึงเคี้ยวกินแกลบและใบไม้ที่เปลวไฟลุกไหม้แทนการดื่มน้ำแกลบและใบไม้นั้นก็แผดเผาลำไส้ไหลออกทางทวารสัตว์นรกไม่สามารถทนทุกทรมานได้ต่างประคองแขนยืนร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าแม่น้ำนี้มีน้ำมากมีตลิ่งราบเรียบมีท่าน้ำใสสะอาดไหลเอื่อยเรื่อยรินตลอดเวลาสัตว์นรกเหล่านั้นเร่าร้อนเพราะไฟนรกครั้นจะดื่มน้ำในแม่น้ำนั้นน้ำก็กลายเป็นแกลบไปสัตว์นรกเหล่านั้นได้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกทรมานด้วยความกระหายเช่นนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลวิบากกรรมของสัตว์นรกทั้งหลายว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์เหล่านี้ประกอบอาชีพค้าขายไม่สุจริตขายข้าวเปลือกผสมข้าวลีบและแกลบให้ลูกค้าบางครั้งก็เอาใบไม้บ้างแกลบบ้างทรายและดินเป็นต้นผสมกันเวลาเสนอขายสินค้าก็บอกว่าจะให้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพดีครั้นรับเงินจากผู้ซื้อแล้วกลับให้ข้าวเปลือกที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ตกลงกันไว้เมื่อตกนรกด้วยผลแห่งกรรมนั้นจึงทำให้น้ำกลายเป็นแกลบไปนรกขุมที่8นรกหลาวเหล็กมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นนายนิรยาบาลไล่ต้อนสัตว์นรกแล้วล้อมไว้เหมือนนายพรานไล่ต้อนล้อมฝูงกวางในป่าแล้วแทงสีข้างของสัตว์นรกเหล่านั้นด้วยอาวุธชนิดต่างๆเป็นแผลเบิกวะเหมือนคนเอาเหล็กแหลมแทงใบไม้แห้งจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่านายนิรยาบาลเอาลูกศรหอกโตมอนแทงสัตว์นรกผู้ร้องไห้อยู่เพราะทำบาปกรรมอะไรไว้จึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนเกลื่อนกราดอยู่เช่นนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ไม่ประกอบอาชีพอะไรไม่มีหลักแหล่งเป็นคนจรจัดเลี้ยงชีวิตด้วยการลักขโมยสิ่งของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกทรัพย์สินเงินทองแพะแกะกระบือและสัตว์เลี้ยงอื่นๆมาเลี้ยงชีวิตตนได้ทำบาปกรรมชั่วช้าจึงถูกฆ่าด้วยหอกนอนดิ้นรนทรมานอยู่นรกขุมที่9นรกทุบตีมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลผูกคอสัตว์นรกพวกหนึ่งไว้ด้วยเชือกเหล็กร้อนลุกเป็นไฟแล้วลากดึงมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกไหม้ตามทุบตีสับฟันด้วยอาวุธต่างๆจึงตรัสถามว่าเหล่าสัตว์นรกถูกนายนิรยาบาลผูกคอด้วยเชือกเหล็กที่มีเปลวไฟร้อนแรงลากดึงมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นดินที่มีเปลวไฟลุกไหม้ทุบตีสับฟันด้วยอาวุธต่างๆสัตว์นรกเหล่านี้ถูกนายนิรยาบาลผูกคอไว้เพราะเหตุอะไรอีกพวกหนึ่งถูกนายนิรยาบาลเฉือนออกเป็นชิ้นๆนอนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปอะไรไว้จึงถูกเฉือนให้นอนดิ้นรนทรมานอยู่มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าสัตว์นรกเหล่านี้เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เคยเป็นเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ได้ฆ่ากระบือแพะและแกะแล้ววางขายตามท้องตลาด จึงถูกตัดเป็นท่อนๆนอนดิ้นรนทรมานอยู่นรกขุมที่10นรกอุจจาระปัสสาวะมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปห้วงน้ำเบื้องหน้าเป็นห้วงน้ำอุจจาระและปัสสาวะเหล็กเน่าเหม็นกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกกินอุจจาระและปัสสาวะของตนจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าสัตว์นรกเหล่านี้หิวโหยไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงเคี้ยวกินอุจจาระและปัสสาวะที่เดือดพล่านควันฟุ้งลอยอบอวนด้วยเปลวไฟร้อนแรงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้จึงกินอุจจาระและปัสสาวะของตนเป็นอาหารมาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นอันธพาลเกเรเกรี้ยวกราดโวยวายสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมเบียดเบียนเพื่อนบ้านมิตรสหายให้ได้รับความลำบากอยู่ตลอดจึงต้องเกิดมากินอุจจาระและปัสสาวะของตนนรกขุมที่11นรกน้ำเลือดน้ำหนองมาตลีเทพบุตรขับราชรถผ่านไปทางนรกอื่นอีกห้วงน้ำใหญ่เบื้องหน้าเต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองเน่าเหม็นคืนคาวกลิ่นฟุ้งกระจายพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกเหล่านี้ถูกความหิวแผดเผาไม่สามารถอดกลั้นความหิวได้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองสกปรกได้ตรัสถามว่าสายน้ำนี้เต็มไปด้วยน้ำเลือดและน้ำหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งสัตว์นรกถูกไฟนรกแผดเผาเร่าร้อนหิวกระหายจึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองจากห้วงน้ำนั้นสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมหยาบช้าได้ฆ่าบิดามารดาและพระอรหันต์ชื่อว่าต้องปาราชิกในชีวิตคฤหัสถ์จึงดื่มกินน้ำเลือดและน้ำหนองเป็นอาหารนรกขุมที่12นรกเบ็ดมาตลีเทพสารถีขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชเห็นนายนิรยาบาลเอาเบ็ดเหล็กโตเท่าต้นตาลมีเปลวไฟลุกไหม้เกี่ยวลิ้นสัตว์นรกลากมากระชากให้ล้มลงบนแผ่นเหล็กร้อนมีเปลวไฟลุกไหม้จับให้นอนหงายแล้วเอาตะขอเหล็กสับหนังเหมือนสับหนังโคสัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนกระสือกระสนหนีเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบกทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงร้องไห้คร่ำครวญโอดโอยน้ำลายไหลออกมาพระเจ้าเนมิราชตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเบ็ดเกี่ยวและถูกแล่หนังแผ่ออกดิ้นรนกระสือกระสนร้องไห้น้ำลายไหลเหมือนปลาถูกโยนขึ้นไปบนบกดิ้นรนอยู่สัตว์นรกเหล่านี้ทำบาปกรรมอะไรไว้จึงกลืนกินเบ็ดนอนดิ้นรนอยู่มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจในการตีราคาประกวดประมูลงานได้ตีค่าสิ่งของให้น้อยกว่าราคาที่เป็นจริงทำกรรมด้วยการโกงราคาสินค้าเพราะถูกล่อด้วยความโลภในเหยื่อคือทรัพย์เหมือนคนเสียบเหยื่อล่อปลาให้ติดเบ็ดคนโกงถูกกรรมของตนหุ้มห่อไว้ไม่มีใครสามารถช่วยป้องกันสัตว์นรกจากกรรมที่คดโกงผู้อื่นได้จึงต้องกลืนกินเบ็ดนอนอยู่นรกขุมที่13นรกภูเขาเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นหญิงนรกซึ่งยืนอยู่ในหลุมฐานเพลิงใหญ่ที่มีเปลวไฟลุกโหมโชติช่วงถูกนายนิรยาบาลแทงด้วยอาวุธต่างๆเหมือนคนเลี้ยงโคแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกนายนิรยาบาลจับที่ขาหญิงนรกเหล่านั้นแล้วโยนลงไปในหลุมฐานเพลิงด้วยพละกำลังมหาศาลพระเจ้าเนมิราชตรัสถามว่าหญิงนรกเหล่านี้มีร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลน่าเกลียดน่ากลัวมีแมลงวันตอมเปรอะเปื้อนด้วยเลือดและหนองบางคนไม่มีหัวยืนประคองแขนร้องไห้บางคนจมอยู่ในพื้นถึงเอวภูเขาไฟกลิ้งมาจากสี่ทิศบททับหญิงนรกเหล่านั้นแหลกละเอียดภูเขากลิ้งทับหญิงเหล่านั้นทั้งที่จมอยู่ในแผ่นดินถึงเอวอย่างนี้ภูเขาเหล็กลุกโพลงตั้งขึ้นทางทิศตะวันออกกลิ้งมาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวคำรามดุจสายฟ้าบทร่างหญิงนรกให้แหลกละเอียดเมื่อภูเขานั้นกลิ้งไปหยุดอยู่ทางข้างทิศตะวันตกร่างของหญิงนรกเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นอีกแล้วภูเขาไฟก็เคลื่อนเข้ามาบททับอีกหญิงนรกเหล่านั้นทนทุกข์ทรมานไม่ได้จึงประคองแขนร้องไห้อย่างน่าเวทนาภูเขาสองลูกปรากฏขึ้นบทร่างของหญิงนรกเหล่านั้นเลือดไหลออกเหมือนหีบอ้อย บางครั้งภูเขาปรากฏ3ลูกบางครั้ง4ลูกบทขยี้ร่างของหญิงนรกเหล่านั้นหญิงนรกเหล่านั้นทำบาปกรรมอะไรไว้จึงต้องมาจมอยู่ในภูเขาไฟนี้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์หญิงนรกเหล่านั้นเป็นสตรีไม่ทำหน้าที่การงานอะไรประพฤติตัวไม่ดีเป็นหญิงนักเลงนอกใจสามีมีจิตยินดีในชายอื่นคบหาชายอื่นเพราะราคะจึงถูกภูเขาไฟลุกโผล่งกลิ้งมาจากทิศทั้ง4บทขยี้ให้แหลกละเอียดนรกขุมที่14นรกหลุมเพลิงมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกนั้นยืนร้องโอดครวญอยู่ในบ่อใหญ่เต็มไปด้วยถ่านเพลิงโหมไหม้สัตว์นรกเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลไล่ต้อนแทงด้วยอาวุธต่างๆให้ตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงเหมือนนายโคบาลต้อนแทงฝูงโคที่ไม่เข้าคอกต่อจากนั้นนายนิรยาบาลจับขาสัตว์นรกเหล่านั้นโยนลงไปในหลุมเพลิงใหญ่จึงตรัสถามถึงสาเหตุที่นายนิรยาบาลทั้งหลายจับสัตว์นรกเหล่านี้โยนลงไปในนรกมาตลีเทพสารถีกราบทูลพระราชาว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เขาได้ทำกรรมชั่วเป็นชู้กับภรรยาของชายอื่นจึงมาตกนรกรับทุกข์ทรมานในนรกยาวนานไม่มีใครสามารถป้องกันกรรมของเขาได้นรกขุมที่15นรกหมกไหมครั้นมาตลีเทพบุตรกราบทูลอย่างนี้แล้วได้ขับราชรถต่อไปข้างหน้าพระเจ้าเนมิราชได้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์นรกที่หมกไหม้ในหลุมถ่านเพลิงขนาดใหญ่สัตว์นรกเหล่านั้นมีรูปร่างหน้าตาพิลึกแตกต่างกันไปพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงสัตว์นรกที่มีรูปร่างพิลึกต่างๆประสบทุกทรมานแสนสาหัสอย่างยิ่งเช่นนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์สัตว์นรกเหล่านี้เป็นพวกมิจฉาทิฐิทำกรรมที่เกิดจากความเห็นผิดยังชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดเช่นนั้นด้วยเพราะสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิจึงต้องเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนประมาณยิ่งอยู่อย่างนี้ขณะที่มาตลีเทพสารถีกำลังกราบทูลถึงนรกหมกไหม้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หมู่เทวดาในเทวโลกนั่งประชุมกันในเทวสภาชื่อสุธรรมาต่างรอคอยการเสด็จมาของพระเจ้าเนมิราชท้าวสักกะเทวราชทรงใคร่ครวญดูว่าทำไมมาตลีเทพบุตรจึงได้ชักช้านักก็ทราบว่ามาตลีเทพบุตรกำลังนำพระเจ้าเนมิราชเที่ยวชมนรกเพื่อแสดงความเป็นทูตพิเศษของตนท้าวสักกะทรงหวั่นเกรงว่าอายุของพระเจ้าเนมิราชมีอยู่น้อยนิดมากหากเทียบกับเวลาในสวรรค์จะหมดสิ้นไปก่อนที่มาตลีเทพบุตรจะนำพระเจ้าเนมิราชชมนรกได้ครบทุกแห่งครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงส่งเทพบุตรคนหนึ่งซึ่งมีความเร็วมากไปแจ้งให้มาตลีเทพบุตรรีบเชิญเสด็จพระเจ้าเนมิราชมาโดยเร็วมาตลีเทพบุตรทราบแล้วจึงแสดงนรกทั้งหมดให้ปรากฏพร้อมกันทีเดียวทั้ง4ทิศท่องแดนสวรรค์เมื่อมาตลีเทพบุตรได้นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชชมนรกทั้งหมดครั้นแล้วจึงรีบนำเสด็จขึ้นไปวิมานของท้าวสักกะเทวราชตามคำเร่งเร้าของเทพบุตรตนนั้นวิมานแก้วมณี5ยอดมาตลีเทพบุตรขับราชรถมุ่งตรงไปยังเทวโลกอย่างรีบเร่งพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานของเทพธิดานามว่าพีระณีมียอด5ยอดล้วนทำด้วยแก้วมณีมีขนาดใหญ่ถึง12โยชน์ประดับตกแต่งอย่างงดงามมีอุทยานและสระโบกกรณีน่ารื่นรมย์มีต้นกัลปพฤกษ์ล้อมรอบพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเทพธิดานั่งอยู่ภายในปราสาทแวดล้อมด้วยหมู่เทพอัปสรพันนางเปิดหน้าต่างแก้วมณีมองดูภายนอกจึงตรัสถามมาตลีเทพบุตรว่าเทพธิดานั้นทำบุญอะไรไว้จึงได้มาเกิดในสวรรค์เพลิดเพลินอยู่ในวิมานมาตลีเทพบุตรกราบทูลพระราชาว่าเทพธิดาที่พระองค์ทรงหมายถึงนั้นชื่อพีระณีเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เป็นนางทาสในเรือนของพราหมณ์คนหนึ่งนางรู้ว่าผู้ที่มาเป็นแขกในเรือนของนายคือพระภิกษุจึงนิมนต์ให้นั่งมีความยินดีที่ได้เห็นพระภิกษุนั้นเหมือนมารดาเห็นบุตรผู้จากไปนานได้มีโอกาสกลับบ้านนางดูแลพระภิกษุนั้นด้วยความเคารพบางครั้งได้ถวายสิ่งของของตนแม้เล็กน้อยเป็นผู้สำรวมระวังคอยจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้คราวนั้นเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพราหมณ์ผู้เป็นนายต้องการถวายสลากกพัด แด่พระภิกษุสงฆ์จึงสั่งภริยาให้ช่วยจัดเตรียมสลากกพัด8ที่แต่ละที่ให้มีราคา1กหาปณะสำหรับพระภิกษุแต่ละรูปแต่ภริยาตลอดจนบุตรธิดาต่างก็ปฏิเสธไม่ยอมจัดเตรียมพราหมณ์จึงถามสาวใช้ว่าทำได้หรือไม่นางรับว่าทำได้แล้วจัดแจงข้าวต้มของขบเคี้ยวและภัตตาหารเป็นต้นด้วยความเคารพได้ทันเวลาที่พระภิกษุมาถึงนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูเตรียมไว้เอาดอกไม้สดมาประดับตกแต่งไว้หน้าบ้านสาวใช้นั้นเพลิดเพลินยินดีตลอดเวลาที่ได้จัดเตรียมของถวายดูแลพระภิกษุด้วยความเคารพได้ถวายอะไรอะไรซึ่งเป็นของของตนด้วยผลบุญนั้นจึงได้มาเกิดบนสวรรค์วิมานทองทั้ง7ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วมาตลีเทพสารถีได้ขับราชรถผ่านไปทางวิมานทองทั้ง7ของเทพบุตรชื่อโสนทินนะพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานและสิริสมบัติของโสนทินนะเทพบุตรนั้นจึงตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพบุตรนั้นได้ทำไว้มาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเทพบุตรนี้เป็นคหบดีชื่อโสนทินนะบริจาคเงินสร้างวิหารทั้ง7หลังถวายพระภิกษุสงฆ์ได้ปฏิบัติบำรุงพระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพทั้งถวายผ้านุ่งผ้าห่มภัตตาหารเสนาสนะและเครื่องประทีปรักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำสำรวมในศีลตลอดเวลาจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วผลึกครั้นกล่าวถึงกุศลกรรมของโสนทินนะเทพบุตรอย่างนี้แล้วมาตลีเทพบุตรก็ขับราชรถผ่านไปทางวิมานแก้วผลึกวิมานแก้วผลึกนั้นสูง25โยชน์ประกอบด้วยเสาทำด้วยแก้ว7ประการหลายร้อยต้นประดับด้วยยอดหลายร้อยยอดมีกระดิ่งห้อยเป็นแถวรายรอบส่งเสียงดังไพเราะมีธงสีทองและสีเงินโบกสะบัดปลิวสวัยมีอุทยานและหมู่ไม้ดารดาษด้วยบุพชาตินานาชนิดประกอบด้วยสะโบกครณีน่ายินดีมีป่าที่น่ารื่นรมเต็มไปด้วยเทพอัปสรผู้ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องและประโคมดนตรีพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นวิมานแก้วผลึกนั้นมีพระหทัยยินดีตรัสถามถึงบุญกุศลที่เทพอัปสรเหล่านั้นทำไว้ว่าวิมานอันบุญญานุภาพตกแต่งดีแล้วนี้เกลื่อนไปด้วยหมู่อัปสรผู้ประเสริฐรุ่งเรืองด้วยปรียอดบริบูรณ์ด้วยข้าวและน้ำงดงามด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีแสงสว่างส่องออกมาจากแก้วผลึกเรารู้สึกปลื้มใจที่ได้มาเห็นเทพอัปสรเหล่านี้ได้ทำกุศลอะไรไว้จึงได้มาเกิดในวิมานนี้มาตลีเทพบุตรกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพอัปสรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลชอบให้ทานมีจิตเลื่อมใสเป็นคนมีสัจจะไม่ประมาทในการรักษาอุโบสถศีลเป็นผู้สำรวมระวังและยินดีในการจัดแจงทานจึงมาบันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานแก้วต่างๆจากนั้นมาตลีเทพบุตรขับราชรถต่อไปแสดงวิมานแก้วมณีต่างๆแด่พระเจ้าเนมิราชวิมานแก้วเหล่านั้นประดิษฐานอยู่ในสถานที่ราบเรียบเปล่งรัศมีดุจภูเขาแก้วมณีกึกก้องบรรลือลั่นด้วยการฟ้อนรำขับร้องและประคมดนตรีเกลื่อนไปด้วยเทพบุตรเป็นอันมากวิมานแก้วผลึกนั้นประดับด้วยยอดมิใช่น้อยวิมานบางแห่งประดับด้วยแก้วไพฑูรย์บางแห่งประดับด้วยทองมีวนอุทยานปกคลุมไปด้วยบุพชาตินานาพันธุ์แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำใสสะอาดเจ้ยเจ้าไปด้วยฝูงวิหกส่งเสียงร้องมีหมู่เทพอัปสรแวดล้อมเป็นสถานที่อยู่ของเทพบุตรผู้มีบุญพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงตรัสถามถึงกุศลกรรมของเทพบุตรเหล่านั้นมาตลีเทพสารถีกราบทูลว่าเมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์เทพบุตรเหล่านี้เป็นผู้มีศีลได้ก่อสร้างสวนดอกไม้บ่อน้ำสระน้ำและสะพานได้ปฏิบัติพระอรหันต์ด้วยความเคารพได้ถวายจีวรบิณฑบาตยารักษาโรคและเสนาสนะแด่ท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยจิตเลื่อมใสได้รักษาอุโบสถศีลในวันพระ14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำเป็นผู้สำรวมในศีลตลอดเวลายินดีในการให้ทานจึงมาเกิดในสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนี้วิมานสาวกพระกัสสปะพุทธเจ้าในขณะที่มาตลีเทพสารถีนำพระเจ้าเนมิราชชมวิมานบนสวรรค์อยู่นั้นท้าวสักกะเทวราชดำริว่ามาตลีเทพบุตรชักช้าเกินไปจึงส่งเทพบุตรผู้ว่องไวไปเตือนให้ทราบอีก มาตลีเทพบุตรคิดว่าตนชักช้าไม่ได้แล้วจึงแสดงวิมานเทพเป็นอันมากพร้อมกันทีเดียวพระเจ้าเนมิราชตรัสถามถึงกรรมของเหล่าเทพบุตรผู้เสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้นๆมาตลีเทพบุตรกราบทูลให้ทราบว่าในการก่อนเทพบุตรทั้งหมดเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาตั้งมั่นในพระสัทธธรรมได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระศาสดาเทพบุตรเหล่านั้นบวชในพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุโสดาปัตติผลแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ครั้นสิ้นชีวิตแล้วได้มาเกิดในวิมานทองเหล่านี้โปรดติดตามพระเนมิราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งความหวังนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยได้อย่างน้อย1เหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: นายยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังนี้จัดพิธีทางศาสนาด้วยการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 7:00 น.ในวันพุธที่12สิงหาคมโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตกับภาวนาถวายพระราชกุศลในวันที่12สิงหาคมขณะเดียวกันให้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้ตามความเหมาะสมทางนี้จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เวลา 7:00 น.ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่รวมทั้งให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัด กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมโดยขอให้จังหวัดและอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อเชิญชวนประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศชนัญชิตาสังทองรายงาน
1: กรมศิลปากรสำรวจพบคัมภีร์โบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสอายุเก่ากว่า300ปีพร้อมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้กลางกรุงที่มีเอกสารทรงคุณค่าทางพุทธศาสนามากที่สุดในประเทศไทยนางสาวคณิษฐาโชติกาวนิชรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานส่งมอบผลการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารภายหลังสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมกับวัดดำเนินการเพื่อเผยแพร่ผลงานการอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณตั้งแต่เดือนเมษายน2568ถึงวันที่6กรกฎาคม2569ระยะเวลาประมาณ1ปี3เดือนโดยร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมทั้งภิกษุและคารวาสร่วมดำเนินการอนุรักษ์จัดเก็บจัดทำทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทยซึ่งสามารถจัดระบบเพื่อให้บริการตามหลักวิชาการออกเลขทะเบียนรายชื่อคัมภีร์ใบลาน 2,374 เลขที่รวม 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มนับว่าเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้กลางกรุงที่สำคัญและมีปริมาณมากที่สุด สำหรับการดำเนินการดังกล่าวได้สำรวจพบคัมภีร์ใบลานในสมัยอยุธยาตอนปลายอายุ307ปีชื่อสิกขาบทวินิจฉัยอธิบายพระไตรปิฎกส่วนพระวินัยคัมภีร์ใบลานสมัยธนบุรีอายุ249ปีและ247ปีอธิบายถึงพระพุทธคุณและการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ถือเป็นคัมภีร์ใบลานหายากจากสมัยกรุงธนบุรีรวมถึงคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ประมาณ70ชื่อเรื่องนับเป็นแหล่งเอกสารโบราณที่มีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์มากที่สุดซึ่งเคยสำรวจอนุรักษ์จัดทำทะเบียนมารวมถึงหนังสือสมุดไทยพระมาลัยที่มีภาพเขียนสีซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศเริ่มตรวจประเมินเชียงใหม่นครหลวงล้านนาที่ประเทศไทยเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการแล้ว
4: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญไอคอมโมสในภารกิจตรวจประเมินทางเทคนิคเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมพร้อมเดินหน้าสนับสนุนทุกภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันคุณค่ามรดกอันล้ำค่าของเมืองเชียงใหม่สู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับการตรวจประเมินทั้ง6วันครอบคลุมทุกพื้นที่นำโดยนายชาริฟซัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกครอบคลุม3องค์ประกอบหลักได้แก่วันที่4สิงหาคมพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รับฟังการนำเสนอภาพรวมโครงการเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลณคุ้มเจ้าบุรีรัตน์จากนั้นลงพื้นที่ประเมินคอมโพเนนต์ที่1ได้แก่คูเมืองและกำแพงเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงและวัดพระสิงห์วันที่5สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่1และ2ได้แก่วัดสวนดอกวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมเขตกันชนหรือบัฟเฟอร์โซนที่เกี่ยวข้องวันที่6สิงหาคมตรวจประเมินคอมโพเนนต์ที่3ได้แก่วัด7ยอดพระอารามหลวงพร้อมบัฟเฟอร์โซนจากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่และศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านวันที่7สิงหาคมเยี่ยมชมหมู่บ้านหัตถกรรมล้านนาบ้านถวายได้แก่งานแกะสลักบ้านหางดงเครื่องเงินและเครื่องเขินและประชุมซัมเมอรี่แรปอัพร่วมกับผู้แทนทุกหน่วยงานและชุมชนปิดท้ายวันที่8สิงหาคมการประชุมปิดภารกิจณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพราะช่วง6วันนี้ถือเป็นโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่และช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะรักษาความสะอาดไม่จอดรถกีดขวางบริเวณโบราณสถานและให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจแบบคนล้านนาคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: สำนักงานพระคลังข้างที่เปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ได้รับการตอบรับจากเยาวชนทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการมากกว่า 2,000 คน
5: นายปฐมานิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์สำนักงานพระคลังข้างที่กล่าวเปิดการคัดเลือกโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประจำปี2569ณนิทัศน์รัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางซึ่งสำนักงานพระคลังข้างที่ร่วมกับโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์พัฒนาศักยภาพผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ด้วยการประกวดร้องเพลงเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถต่อยอดสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพช่วยอนุรักษ์เพลงไทยซึ่งเป็นมรดกของชาติสำหรับการประกวดปีนี้ได้เพิ่มเพลงไทยร่วมสมัยจากเพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งรวม3ประเภทซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเป็นศิลปินฝึกหัดสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับการดูแลและพัฒนาทักษะด้านต่างๆในการสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชนไทยได้ประสบความสำเร็จตามความฝันสร้างศิลปินที่มีคุณภาพในวงการบันเทิงและต่อยอดศักยภาพสู่การเติบโตในระดับสากล
6: คาดหวังไว้คือว่าตอนนี้เราเพิ่มประเภทของเพลงขึ้นมาเป็นประเภทเพลงไทยร่วมสมัยก็คือเพลงไทยที่เป็นรอยต่อพัฒนาการของเพลงลูกกรุงแล้วก็มาเป็นเพลงที่สมัยใหม่ขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเพลงกลุ่มนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีความสละสลวยของภาษาแล้วก็เรื่องของเนื้อหาที่งดงามนะครับก็อยากจะให้หันกลับมาอนุรักษ์ ะครับตอนนี้อนุรักษ์เนี่ยเพลงทั้งลูกทุ่งเนี่ยเด็กร้องเยอะมากแล้วก็เพลงลูกกรุงก็เช่นเดียวกันก็เพิ่มอีกประเภทหนึ่งเพลงไทยร่วมสมัยเข้ามาด้วยก็จะใช้เพลงพวกนี้ในการที่จะเรียนรู้นะครับศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาติการอนุรักษ์ภาษาการรักความเป็นไทยจากตรงนี้
5: สำหรับการประกวดครั้งนี้มีเยาวชนสมัครมากถึง 2,205 คนโดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก3สาขาทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิร้อยโทหญิงนฤมลโพธิเวศหัวหน้าหมวดขับร้องและการแสดงกองดุริยางค์ทหารเรือร้อยเอกหญิงกัลยารัตน์กรัสสุทธินันท์นักร้องกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศผู้ขับร้องบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอการขับร้องเพลงของเยาวชนรวมระยะเวลา2สัปดาห์ก่อนประกาศผลผู้ได้รับการผ่านคัดเลือกเข้ารับการพัฒนาทักษะต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมและต่อยอดอาชีพคนพิการเพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่18ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้ด้วยนวัตกรรมเพื่อคนพิการในสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมีส่วนร่วมและเท่าเทียมพร้อมปาฐกถาพิเศษว่าการจัดงานครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรคนพิการในการนำองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้คนพิการอย่างเป็นรูปธรรมโดยปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ต้องการให้คนพิการเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแล้วสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพและสร้างรายได้โดยย้ำว่าเงินในกระเป๋าของคนพิการต้องเพิ่มขึ้นผ่านการใช้นวัตกรรมและการพัฒนาทักษะที่ตอบโจทย์ตลาดแรงงานซึ่งพม.พร้อมสนับสนุนและต่อยอดผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการที่จับต้องได้และผลักดันให้การเรียนรู้นำไปสู่การสร้างรายได
8: ้สิ่งที่ทุกท่านทำเป็นประโยชน์กับพี่น้องคนพิการอยากให้ทุกท่านมั่นใจแล้วก็ดีใจภูมิใจในตัวเองด้วยเหมือนกันว่าสิ่งที่ทุกท่านทำมันจะไม่เป็นงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งกระทรวงพม.เองพร้อมจะรับช่วงต่อไปขับเคลื่อนให้ในพื้นที่กวาดองค์การวิจัยในบริเวณภาคอีสานมารุมกันมาขับเคลื่อนกันมาพัฒนาการสร้างอาชีพสุดท้ายแล้วผมหวังเป็นยิ่งว่าเราจะเปลี่ยนจากการเรียนรู้ไปเป็นเออร์นิ่งได้จริงๆในเร็ววันนี้แล้วก็หวังเป็นยิ่งว่าเราจะได้สิ่งที่จะสามารถมาสร้างสังคมที่อยู่ดีสังคมที่มีโอกาสเพื่อพี่น้องคนพิการเพื่อคนไทยทุกคนครับ
7: ปัจจุบันประเทศไทยมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า 2.4 ล้านคนโดยเกือบครึ่งเป็นผู้สูงอายุและยังมีผู้พิการอีกเกือบ2ล้านคนที่ยังไม่เข้าสู่ระบบขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยจึงเป็นความท้าทายที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับทั้งคนพิการและผู้สูงอายุในอนาคตโดยพม.อยู่ระหว่างการผลักดันยกร่างพระราชบัญญัติ Universal Design เพื่อส่งเสริมการออกแบบที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเด็กคนพิการหรือผู้สูงอายุนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงทุกชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยน้ำประปามาตรฐาน
9: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.กล่าวว่าได้เปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ของกปภ.ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงทุกชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนณสำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชุมชนอย่างยั่งยืนโดยกปภ.ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนจดจำเพียงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องแบบโทนสีฟ้าขาวเท่านั้นแต่ต้องการให้ประชาชนนึกถึงคุณภาพการให้บริการและความเชื่อมั่นที่มอบให้ปัจจุบันกปภ.ให้บริการผู้ใช้น้ำกว่า 5.7 ล้านมิเตอร์ครอบคลุมประมาณ7ล้านครัวเรือนหรือคิดเป็นประชากรกว่า20ล้านคนจึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการให้บริการกับประชาชนในทุกพื้นที่ส่วนความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่แม่น้ำกก จังหวัดเชียงรายรวมถึงแม่น้ำสายและแม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพน้ำยืนยันให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบอย่างเข้มงวด
10: ที่มีปัญหาในเรื่องของสารปนเปื้อนนะครับไม่ว่าจะแม่น้ำกกนะครับแม่น้ำสายแม่น้ำโขงนะครับก็ตรงนี้เองนะครับการปลาส่วนภูมิภาคเนี่ยเราให้ความใส่ใจในการบำบัดน้ำประปานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพน้ำดิบเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับปกติคุณภาพน้ำดิบเนี่ยถ้าเราจะตรวจสอบในเรื่องของโลหะหนักเนี่ยจะปีหนึ่งจะตรวจสอบแค่ครั้งเดียวนะครับแต่เมื่อเกิดเหตุการปนเปื้อนของโลหะหนักเนี่ยเราเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบนะครับแล้วก็คือเราก็เพิ่มมาเป็นเดือนละครั้งแต่ถ้าเกิดในช่วงฤดูน้ำหลากที่เริ่มมีเราตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเราจะมีการตรวจสอบทุก2อาทิตย์
9: สำหรับการเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่เป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นของกปภ.ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนหากประชาชนพบปัญหาท่อประปาแตกท่อรั่วหรือเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบประปาสามารถแจ้งได้ที่1662ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
13: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเผยแพร่สมุดปกขาวด้านการป้องกันประเทศประจำปีนี้โดยประเมินว่าภัยคุกคามจากจีนรัสเซียและเกาหลีเหนือส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทหารด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพและเพิ่มการใช้ส่วนประกอบเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าการลงทุนด้านกลาโหมจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและส่งผลดีกับชีวิตของประชาชนชาวญี่ปุ่นขณะที่นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นกล่าวในคำนำของสมุดปกขาวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นจะต้องเสริมสร้างและกำปรับเปลี่ยนขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยความรู้สึกของความเร่งด่วนและวิกฤตมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินและบริษัทนอร์ทรอปกรัมแมนผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รายใหญ่ของสหรัฐในการเพิ่มกำลังการผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตและระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านและการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียทำให้ปริมาณอาวุธยุทโธปกรณ์ในคลังแสงของสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตระบบขีดความสามารถของขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตได้ถึง3เท่าและเพิ่มกำลังการผลิตระบบป้องกันภัยทางอากาศระดับสูงทาร์ตได้ถึง4เท่าสำนักงานประสานงานภัยพิบัติแห่งชาติของกัวเตมาลาหรือคอนเรด เป็นเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประกาศเตือนภัยระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่3จากทั้งหมด4ระดับทั่วทั้งประเทศหลังภูเขาไฟฟูเอโกเกิดการปะทุครั้งใหญ่โดยพ่นลาวาและเท่าฐานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง6กิโลเมตรขณะที่คอนเรดอพยพประชาชนในหมู่บ้าน2แห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูเอโกซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกัวเตมาลาเมืองหลวงของประเทศประมาณ35กิโลเมตรไปยังสถานที่ปลอดภัยพร้อมขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งอพยพโดยทันทีทั้งนี้ภูเขาไฟฟูเอโกกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ระยะที่พร้อมจะระเบิดรุนแรงโดยเตือนว่าหลายพื้นที่ทางตะวันตกและทางตอนใต้ของภูเขาไฟลูกนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองรอบแบ่งกลุ่มวันที่2กลุ่ม A ประเภทหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกาที่เพิ่งคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว World Tennis Tour Junior ระดับ J60 ที่ประเทศมาเลเซียยังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงต่อเนื่องเอาชนะคุชิคาเดียนจากอินเดียได้2เซตรวด6-0และ6-2ส่งผลให้โชติรินมีผลงานรวมล่าสุดชนะ2แมตช์ติดไปพบกับชเวโซอื่นจากเกาหลีใต้ในแมตช์สุดท้ายด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์ชนะทูจารุมิรินไป2เซตรวด6-0และ6-1ทำให้มีผลงานชนะรวม2แมตช์และจะแข่งขันแมตช์ส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มกับแซกเจอร์นูเดจากฝรั่งเศสศึกเทนนิส WTA 1000 National Bank Open 2026ที่ประเทศแคนาดารอบเมนรอประเภทหญิงเดี่ยวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมือ78ของโลกสร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะเอเมอร์สันโจนจากออสเตรเลีย2-0เซต7-6ไทเบรก7-2และ6-2ส่งผลให้ลลนาธาราฤดีผ่านเข้าสู่รอบ64คนสุดท้ายไปพบกับอาแมนดาอานิซิโมวามืออันดับ9ของโลกจากสหรัฐอเมริกาในวันที่5สิงหาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ว่ากีฬาอีสปอร์ตถือเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังคว้าเหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยซึ่งในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้ครั้งนี้เชื่อว่ามีโอกาสสูงที่นักกีฬาไทยจะสร้างผลงานได้ดีอีกครั้งโดยกกท.และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยประเมินความหวังร่วมกันไว้ที่1เหรียญทองสำหรับการแข่งขันอีสปอร์ตในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นี้จะแข่งขันที่ไอจีสกายเอ็กโปโดยมีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญทองระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาครองอันดับหนึ่งผู้นำเอเชียเอเชียลีก2026ประเภทวิ่ง100เมตรชายหลังทำเวลาไป 9.99 วินาทีในรายการกรีฑาฤดูร้อนที่เมสกีสตาดิโอนโอราสาธารณรัฐเช็กเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสถิติดังกล่าวนับเป็นการวิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วินาทีเป็นครั้งที่2ของภูริพลต่อจากมหกรรมกีฬาซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยซึ่งทำสถิติไว้ได้ที่ 9.94 วินาทีในรอบคัดเลือกเมื่อวันที่11ธันวาคม2568พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดตากและเขื่อนภูมิพลเตรียมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงภูมิพลและจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่เขื่อนภูมิพลโดยประเภทถนนจะใช้เส้นทางแข่งขันภายในเขื่อนภูมิพลและเส้นทางบางส่วนในอำเภอสามเงาส่วนประเภทเสือภูเขาจะใช้เส้นทางในเขื่อนภูมิพลทั้งหมดพร้อมยืนยันความพร้อมร้อยละร้อยในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนสู่การแข่งขันซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569และเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าโดยการแข่งขันครั้งนี้จะถ่ายทอดสดทางไทย PBS
14: และ Facebook Live Thailand Cycling Association สมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา e-sport ระดับนานาชาติรายการ e-sport championship 2026แอดอยุธยาระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ที่ The Hall Convention Center ศูนย์การค้าอยุธยา City Park จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือ Street Fighter 6ประเภทบุคคลและ E-Football Mobile ประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
15: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ
16: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราก็นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะก็มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามี

อายุครบ70ปีค่ะและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสืบสานสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อการประกวดใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักรศิวาทิตย์และผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมค่ะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

วันที่เพียงแยกครอบครัวออกมาจากบ้านแม่ยายเขาได้รับตู้กับข้าวใบหนึ่งให้เป็นของขวัญไปเริ่มต้นชีวิตครอบครัวกับเมียเขานำมันบรรทุกที่ตะแกรงหลังของรถจักรยานแบบผู้ชายก่อนที่จะขึ้นคร่อมบนอานแล้วก็ค่อยๆถีบรถนำพามันไปยังห้องแถวไม้ที่เขาและเมียใช้เงินก้อนที่เก็บหอมรอมริบซื้อไว้เมื่อย้อนคิดไปถึงเวลานั้นเขานึกแปลกใจอยู่เสมอว่าเขาพาไอ้เจ้าตู้กับข้าวใบนั้นไปถึงบ้านหลังใหม่ของเขาได้ยังไงด้วยความใหญ่เทิดทาของตู้กับข้าวแล้วก็ระยะทางที่หอบหิ้วมันไปถึงมันก็ไม่ใช่ง่ายนักแต่ว่าด้วยความแข็งแรงของรถจักรยานแบบผู้ชายที่มีคานเป็นท่อนเหล็กเชื่อมต่อระหว่างแฮนด์รถกับเบาะอานมันก็จึงรองรับน้ำหนักขนาดหนักนั่นได้ประกอบกับว่าเขายังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นกำยำเคยผ่านงานหนักมาสารพัดรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานแบกหามชนิดไหนก็เลยสามารถประคับประคองมันมาถึงที่ได้ตลอดรอดฟังหลังอยากจะเริ่มต้นชีวิตทำให้เกิดแรงมานะบากบั่นที่เลยขีดจำกัดของตัวเองซึ่งไม่เคยคิดว่ามีอยู่ได้บ้านห้องแถวที่เพียรซื้อไว้เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเป็นห้องไม้สภาพทรุดโทรมซึ่งเคยเป็นของอีกครอบครัวหนึ่งที่ขายต่อให้เขาแม้ว่ามันจะทรุดโทรมแต่ว่าก็ยังพออาศัยอยู่ได้เขากับเมียตั้งใจจะเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเมียเขาจะเป็นคนขายเองส่วนตัวเขาก็จะช่วยเธอบ้างในการซื้อข้าวของวัตถุดิบที่ใช้ประกอบเป็นก๋วยเตี๋ยวอย่างพวกผักเส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ถุงงอกส่วนอาชีพหลักของเขาเป็นคนงานในร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นความใฝ่ฝันของเมียที่จะตั้งขึ้นหลังจากไปเป็นลูกจ้างในร้านขายก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นมานานพอสมควรแล้วเธอก็เลยอยากจะเปิดร้านสร้างเป็นกิจการของตัวเองบ้างหลังจากทั้งสองคนเก็บหอมรอมริบเงินได้พอเป็นก้อนก็เลยมาหาซื้อห้องแถวไม้หลังนี้เป็นแหล่งตั้งต้นชีวิตสร้างครอบครัวของตนเองห้องแถวไม้ห้องนี้เขาซื้อต่อจากเจ้าของเดิมในราคา 6,000 บาทมันเป็นเรือนแถวที่สร้างยาวไปตามถนนดินโดยแบ่งออกเป็นห้องรวมแล้วก็นับ10ห้องเหมือนกันวันเวลาที่ผ่านไปก็ยิ่งมีผู้มาสร้างติดต่อกันออกไปอีกหลายรายจึงยิ่งทำให้ชุมชนแผ่ขยายออกไปรอบทิศเมื่อมีรถโดยสารวิ่งผ่านความเจริญและผู้คนก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยทุกทีนั่นก็หมายถึงบรรดาลูกค้าที่มาอุดหนุนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยหนักเข้าเมียเขาก็เลยเอาน้องสาวมาช่วยขายก๋วยเตี๋ยวเป็นลูกมือคอยช่วยเหลือเธอถนนดินซึ่งผ่านหน้าร้านอันที่จริงดั้งเดิมเป็นเพียงคันดินที่เลาะเลียบไปตามแม่น้ำเมื่อมีผู้คนเข้ามาหักร้างถางพงสร้างบ้านเรือนและแหล่งทำกินสภาพคันดินก็เลยเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นถนนที่ใช้สัญจรต่อมามันได้ถูกพัฒนาเป็นถนนดินลูกรังและถนนราดยางมะตอยเมื่อมันกลายเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญขึ้นในที่สุดมันก็กลายเป็นถนนปูนซีเมนที่มีขนาดกว้างขวางขึ้นบ้านเรือนที่ตั้งอยู่โดยรอบก็ได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงใหญ่โตขึ้นตามฐานะของผู้อยู่อาศัยแต่ถึงอย่างนั้นชุมชนทั้งหมดที่เพียรเป็นสมาชิกอยู่ก็อยู่ในเขตที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเสียค่าเช่าที่ดินให้แก่วัดเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีบ้างหรือบางบ้านก็หลายๆปีก็ยังคงค้างที่ดินกับวัดแม้ว่าค่าเช่าจะถูกด้วยทางวัดคิดเพียงปีละ100บาทต่อหลังคาเรือนแต่ก็ยังมีบางบ้านหรือว่าบางรายที่ไม่ค่อยสนใจจะจ่ายให้แล้วทางวัดเองก็ไม่ค่อยเข้มงวดที่จะเรียกเก็บค่าเช่าจากชาวบ้านจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้เหมือนได้อยู่อาศัยฟรีโดยไม่ต้องกังวลนักกับเรื่องค่าเช่า

เพียรกับเมียค่อยๆสร้างครอบครัวให้เติบโตขึ้นทีละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปคนทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกเพียงคนเดียวที่เขาทั้งสองฟูมฟักดูแลเป็นอย่างดีความหวังในตัวของลูกต่างก็อยากให้ลูกได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่เขาทั้งสองจะช่วยกันส่งเสียได้เขาไม่อยากให้ลูกต้องทำงานลำบากเหมือนกับตัวเองแล้วก็เมียอยากให้ลูกเรียนจบสูงๆมีงานดีๆทำเท่านี้เขาก็พึงพอใจแล้วไม่อยากจะหวังอะไรให้มากไปกว่านี้อยากให้ลูกเป็นเจ้าคนในคนบ้างไม่ต้องต่ำต้อยน้อยหน้าเหมือนพ่อกับแม่ที่ไม่มีการศึกษาเขาและเมียต่างขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพการงานทั้งมัธยัสถ์อดออมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะใช้จ่ายอย่างกระเม็ดกระแมโดยซื้อหาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆเท่านั้นนอกจากทำงานประจำแล้วก็ช่วยเมียขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเมื่อมีเวลาว่างเพียรก็ไม่ปล่อยเวลาให้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์เขาจะใช้เวลาที่เหลือจากการทำงานออกหาปลาตามแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงที่อยู่รอบบริเวณหมู่บ้านด้วยการอาศัยจักรยานเป็นพาหนะคู่ชีพใช้ล่าปลาในฐานะพรานเบ็ดคนหนึ่งจักรยานคันเดิมนั้นเป็นจักรยานแบบผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้นการขี่มันชอบเป็นเรื่องลำบากด้วยขนาดที่เธอทำไม่คล่องตัวเขาจึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นจักรยานแบบผู้หญิงที่คล่องตัวกว่าแล้วก็น้ำหนักเบาส่วนจักรยานคันเดิมซึ่งดูแข็งแรงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนเขาได้ยกให้เป็นมรดกของหลานชายเพื่อเป็นทุนไปเริ่มต้นชีวิตเหมือนเขานี่วัยหนุ่มส่วนเบ็ดที่เพียรใช้ตกปลานั้นเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่ที่เขามีอยู่หลายอันหลายขนาดแล้วแต่ว่าจะตกปลาใหญ่หรือว่าปลาเล็กคันเบ็ดเหล่านี้ก็ไม่ได้มีต้นทุนหาซื้อแต่อย่างใดเพราะว่าบางคันนั้นก็เป็นของขวัญของฝากของเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่ไปได้มาแล้วเอามาฝากเขาแม้ว่ามันจะเป็นคันเบ็ดไม้ไผ่แบบโบราณแต่เขาก็กล้าท้านักตกปลารุ่นใหม่ที่มักจะพกพาคันเบ็ดแบบที่ฝรั่งไปหาปลาที่มีอยู่กันเกลอจนออกจะเหมือนเป็นแฟชั่นมันอยู่ที่ฝีมือต่างหากปลามันไม่ได้มากินเหยื่อเพราะว่าชอบคันเบ็ดสวยๆหรอกเรื่องการหาปลานี้เพียรออกจะรู้สึกภูมิใจในตนเองอยู่ไม่น้อยเขาเชื่อในฝีมือหาปลาของตัวเองว่าไม่ด้อยไปกว่าใครในฐานะพรานเบ็ดเขารู้สึกอยู่ลึกๆว่าเขารู้จักปลาดีเขารู้จักอารมณ์ของมันรู้ความคิดของมันว่ามันอยากจะกินเหยื่อประเภทไหนบางทีเขาก็เคยยิ้มอยู่ในใจด้วยซ้ำว่าเขาสามารถฟังเสียงของพวกมันได้ด้วยซ้ำจึงไม่แปลกที่เขาจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการล่าปลาได้เป็นจำนวนมากจนเพื่อนที่ตกปลาด้วยกันยังนึกอิจฉาในความสามารถปลาที่ได้มานี้เมื่อเหลือจากการทำอาหารเขาก็ถนอมปลาเหล่านั้นด้วยการแปรรูปเป็นปลาเค็มปลาแห้งเก็บไว้กินเป็นเสบียงของครอบครัวรายจ่ายค่าอาหารของครอบครัวจึงลดน้อยกว่าปกติอีกทั้งก๋วยเตี๋ยวที่ตัวเองขายก็ยังเป็นอาหารประจำวันของครอบครัวด้วยเงินที่เก็บสะสมไว้ได้นำไปฝากธนาคารเพื่อเป็นทุนสะสมของครอบครัวเขาเฝ้ามองเงินในบัญชีที่ตัวเลขเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกวันด้วยความสุขพร้อมกับฝันหวานถึงความสำเร็จในอนาคต

แม้ลูกสาวจะเรียนหนังสือเก่งแล้วก็ตั้งใจเรียนจนสำเร็จปริญญาตรีแต่การที่จะหางานทำที่เคยปรารถนาไว้ก็ไม่เป็นอย่างที่ใจคิดเมื่อหางานทำไม่ได้ลูกสาวของเพียรก็มาช่วยทางบ้านขายก๋วยเตี๋ยวนานเข้าเธอก็เลิกคิดดิ้นรนที่จะเป็นลูกจ้างคนอื่นในเมื่อกิจการของตัวเองก็สามารถทำเงินได้เพียรเองเมื่อทำงานเป็นลูกจ้างนานเข้าเขาก็เกิดเบื่อเพราะว่าต้องคอยทำงานตามใจเท่าแก่เจ้าของร้านไม่ว่าคำสั่งของเท่าแก่จะมีเหตุผลหรือไม่เขาก็ต้องทำตามหนักเข้าก็เกิดความรู้สึกหมดความอดทนเขาจึงมีปากเสียงกับเท่าแก่เจ้าของร้านบ่อยๆเขาเคยคิดจะลาออกจากงานแต่เท่าแก่ก็ไม่อยากเสียลูกจ้างที่ทำงานมาจนรู้ใจกันอย่างเขาไปจริงๆถ้าเท่าแก่ไล่เขาออกเสียบางทีก็อาจจะโล่งใจเสียมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายออกปากลาออกจากงานเขาเคยลองไม่ยอมกลับไปทำงานภายหลังมีปากเสียงกับเท่าแก่เพียงวันสองวันเท่าแก่ก็ให้ลูกชายให้มาตามเขากลับไปทำงานด้วยความเสียไม่ได้เขาจึงกลับไปทำงานตามเดิมและมันก็เป็นเช่นเดิมอีกที่เกิดอาการเบื่อหน่ายการเป็นลูกจ้างคนอื่นขึ้นมาจนในที่สุดเขาก็ต้องแข็งใจไปพูดกับเท่าแก่อย่างตรงไปตรงมาผลก็คือเท่าแก่ได้แต่ถอนใจแล้วก็ยอมรับการขอลาออกของเขาแต่โดยดีเมื่อต้องกลับมาอยู่บ้านเขาก็ช่วยเหลือกิจการขายก๋วยเตี๋ยวของครอบครัวอย่างเต็มเวลาเขาจะมีหน้าที่สับหมูบะช่อตำพริกป่นคั่วถั่วลิสงและบดตอนเช้าก็จะไปจ่ายตลาดโดยถีบรถจักรยานคู่ใจไปข้าวของที่ถูกซื้อมาจะถูกบรรทุกอยู่เต็มพิกัดบนรถจักรยานทั้งห่อเส้นก๋วยเตี๋ยวถุงถั่วงอกน้ำหมูมันหมูอีกทั้งเครื่องปรุงและเครื่องประกอบหลากหลายมันดูอัดแน่นพรุงพรังห้อยแขวนด้วยห่อข้าวของต่างเต็มพื้นที่บรรทุกของจักรยานถึงอย่างนั้นก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่เขาจะขนมาถึงบ้านได้ทุกเมื่อเชื่อวันหน้าที่ในการปรุงก๋วยเตี๋ยวขายเป็นของลูกสาวแล้วก็เมียส่วนเขาก็จะเป็นคนเสิร์ฟแล้วก็เก็บชามที่ลูกค้ากินแล้วมานั่งล้างวันคืนผ่านไปทุกเมื่อเชื่อวันพร้อมกับจำนวนเงินที่สะสมไว้ได้ในธนาคารเขารู้สึกว่าชีวิตผ่านไปในแต่ละวันไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนอะไรมากนักแค่นี้ก็พอมีความสุขออกทมเทไม่ต้องอดอยากนึกอยากกินอะไรก็ได้กินลูกและเมียเขาบางครั้งก็หยุดขายของไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาตามต่างจังหวัดบ้างส่วนเขาสมัครใจจะอยู่กับบ้านเฝ้าร้านมากกว่าแค่ครอบครัวเขามีความสุขตามอัตภาพอย่างนี้เขาก็รู้สึกพึงพอใจแล้วความสำราญของเขามีเพียงแค่เวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ได้พูดคุยหยอกล้อเล่นหัวกันบ้างมันก็เป็นความสุขอย่างชนิดที่เขาก็ไม่อยากจะได้สิ่งใดมาทดแทนแล้ว

าจะมีอะไรมารบกวนใจของเพียรก็เห็นจะเป็นเรื่องบ้านนี่แหละมันโยเยโยกเยกแทบจะตั้งอยู่ต่อไปไม่ไหว40ปีมาแล้วที่เขาไม่เคยลงมือซ่อมแซมมันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสักทีแม้ว่ามันจะผุพังทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเขาก็แค่ซ่อมอย่างขอไปทีให้มันผ่านพ้นไปได้เป็นวันๆในยามที่ฝนตกฟ้าร้องลมกระโชกลูกเมียของเขาก็มักจะหวั่นไหวใจไปตามการสั่นพะเยือบของหลังคาแล้วก็ข้างฝาฝนที่ตกไม่ลืมหูลืมตาทำให้เม็ดฝนนั้นไหลพรั่งพรูมาตามรอยแยกแตกของสังกะสีที่ขึ้นสนิมแดงเมื่อมันถูกพัดเปิดตามแรงลมฝนที่โหมกระหน่ำเขาก็จะเป็นคนขึ้นไปบนหลังคาที่กำลังสั่นไหวเพื่อนำก้อนหินและท่อนไม้หนักๆไปทับปิดไว้มันก็แก้ไขพอให้ผ่านพ้นสถานการณ์ยากลำบากไปได้เหมือนกันเขายังนึกชมความทรหดอดทนของบ้านหลังนี้อยู่ครามครันรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่ซื้อมันไว้แต่ความคิดที่จะซ่อมให้มันมีสภาพดีมักจะถูกผัดผ่อนไปเรื่อยๆไหนๆจะซ่อมใหญ่แล้วก็ปลูกมันใหม่ทั้งหลังไม่ดีกว่าเหรอแต่แรงผลักดันที่มีผลให้เพียรอยากทำบ้านใหม่มาจากน้ำที่ท่วมบ้านเกือบทุกปีดังเดิมห้องแถวนี้ปลูกสร้างอยู่สูงกว่าถนนที่ผ่านหน้าบ้านแต่เมื่อชุมชนที่ถนนตัดผ่านเริ่มเติบโตมีประชากรมาลงหลักปักฐานอยู่สองริมถนนเรื่อยไปจนสิ้นสุดที่ประตูน้ำของชลประทานถนนเองก็พลอยได้รับการปรับปรุงให้เป็นเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐานขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปจากถนนดินได้กลายเป็นถนนดินลูกรังต่อมาก็ราดยางมาต่อยจนในที่สุดก็ปูทับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกครั้งที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมมันก็ถูกยกสูงขึ้นด้วยการเททับด้วยกรวดหินดินทรายและปูนซีเมนต์บ้านห้องแถวที่เคยสร้างอยู่สูงบนเสาไม้ก็ถูกถนนข่มให้ต่ำเตี้ยลงจนฟุตบาทริมถนนสูงกว่าพื้นบ้านเป็นเมตรอีกทั้งทางน้ำที่เคยไหลสะดวกลงแม่น้ำก็เริ่มถูกปิดกั้นด้วยสิ่งก่อสร้างนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นตึกรามอาคารบ้านเรือนที่ก่อสร้างกันตามใจไม่มีระเบียบแบบแผนในฤดูน้ำหลากน้ำในแม่น้ำก็เลยเอ่อทะลักเข้ามาท่วมบ้านเรือนของผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเหมือนแอ่งกระทะอย่าว่าแต่ฤดูน้ำหลากแม้แต่เมื่อฝนตกหนักๆน้ำมันก็ไหลออกไม่ทันมันก็เลยท่วมสูงขึ้นถึงพื้นที่บ้านของเพียรซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนในสมัยเมื่อมาอยู่แถวนี้แรกๆเลยทำให้เพียรและครอบครัวเกิดความรู้สึกเดือดร้อนรำคาญใจและกายจนนำไปสู่ความหมดความอดทนอีกต่อไปแล้วก็มาถึงวันที่ความอดทนของเพียรสิ้นสุดลงเมื่อฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำฝนกระหน่ำหลังคาจนสั่นไหวระดับน้ำใต้ถุนค่อยๆรุกคืบพื้นบ้านขึ้นมาเขาต้องคอยใช้ไม้วัดระดับน้ำพร้อมกับเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่จะโดนมันท่วมเสียหายด้วยการคอยหนุนให้มันสูงขึ้นคนทั้งครอบครัวต้องคอยช่วยกันยกกันหามไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนถึงตีสามตีสี่ฝนถึงจะยอมซาเม็ดหายไปต้องสร้างบ้านใหม่กันสักทีเพียรประกาศต่อหน้าลูกเมียที่กำลังนั่งพักเหนื่อยห้อยเท้าจมน้ำครามกันอยู่เมื่อตกลงใจว่าจะสร้างบ้านกันทุกคนจึงร่วมกันปรึกษาหารือถึงวิธีที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือเงินถ้าไม่มีเงินหรือว่าเงินไม่พอความฝันก็คงจะต้องปิดฉากลงเมื่อได้ตรวจสอบถึงจำนวนตัวเลขของเงินในบัญชีธนาคารแล้วพวกเขาก็ค่อยอุ่นใจว่าถ้าไม่ทำให้มันใหญ่โตนักเงินที่เก็บหอมรอมริบมาตลอดทั้งชีวิตก็น่าจะเพียงพอสร้างมันชั้นเดียวนี่แหละก่อเสาปูนวางคานยกพื้นสูงให้พ้นน้ำก็น่าจะพอแล้วไม่ต้องให้มันใหญ่โตอะไรนักก็ได้พอเอาไว้นอนไว้ค้าขายเท่านั้นเพียรบอกกับลูกเมียซึ่งทุกคนก็พยักหน้ายอมรับเมื่อเห็นว่ามีเงินเพียงพอทีนี้ก็ต้องหาช่างสร้างบ้านมาจัดการช่างสร้างบ้านเป็นเรื่องน่าปวดหัวอย่างแรกที่โผล่เข้ามาในชีวิตเรื่องสำคัญก็คือความไว้วางใจมันเป็นเรื่องยากที่จะได้ช่างที่ทำงานดีมีความรับผิดชอบมาทำงานด้วยในระดับสังคมชาวบ้านก็มักจะเต็มไปด้วยคนที่คอยจ้องหาโอกาสที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากคนอื่นด้วยความปลิ้นปล้อนหลอกลวงโดยใช้วิธีทุกทางที่จะถ่ายเทเงินจากกระเป๋าคนอื่นมาเข้ากระเป๋าตัวเอง
สมัยนี้อะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องใช้เงินจ้างทั้งนั้นผู้คนมันหิวเงินกันโลภโมโทสันไม่รู้จักพอยอมทำอะไรได้ทุกอย่างไม่ว่าดีหรือว่าเลวเพราะว่าไอ้เงินตัวเดียวมีพี่น้องบางคนของเพียรแนะนำให้ช่างติดต่อเมื่อลองคุยตกปากรับคำกัน

0: ธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความร่วมมือการค้าการลงทุนและความมั่นคง
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา 20:10 นที่ผ่านมาภายหลังการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-4 สิงหาคม 2569เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบียันโปประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงและบทบาทของไทยในอาเซียนรวมถึงสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติโดยรัฐบาลคาดว่าจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งการขยายโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการจ้างงานการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติและการสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนันทิกาจิตตาโลรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่งกำลังพลและเครื่องจักรเข้าพื้นที่เสี่ยงพร้อมเฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งส่งเจ้าหน้าที่รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเรือท้องแบนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนโดยจังหวัดเชียงรายสนับสนุนกำลังและเรือช่วยเหลือพื้นที่อำเภอดอยหลวงขณะที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมรถอพยพประชาชนในอำเภอปากช่องหลังระดับน้ำลำตะคองเพิ่มสูงขึ้นส่วนจังหวัดสกลนครได้นำเรือท้องแบนอพยพประชาชนในอำเภออากาศอำนวยไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24 ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเน้นย้ำให้ยกระดับความพร้อมระบบเตือนภัย24 ชั่วโมง
3: นางสุภราพรจักมานนท์หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเน้นย้ำการยกระดับความพร้อมของระบบเตือนภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24 ชั่วโมงโดยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แก่ผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยรวมทั้งกำชับให้ดูแลหอเตือนภัยระบบกล้อง CCTV เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระบุรีและอำเภอกระเปอร์พร้อมตรวจสอบระบบเตือนภัยและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเสริมประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22:00 นครับ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาของรายการสาระสารพันค่ำคืนวันอังคารนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาดำเนินรายการนะคะก็ได้นำเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกันซึ่งในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มนี้จนถึง4ทุ่มนะคะอาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนกำลังเตรียมตัวเข้านอนคืนนี้ค่ะอยากชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเรื่องใกล้ตัวกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของหูค่ะอย่างเวลาในตอนเช้านะคะที่เราตื่นขึ้นมาจากเสียงนาฬิกาปลุกทำให้เรารู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องลุกจากเตียงหรืออาจจะมีสมาชิกมีคนในครอบครัวเสียงจากในบ้านหรือถ้าใครอยู่กับธรรมชาตินะคะอาจจะได้ยินเสียงนกร้องเสียงฝนตกในบางวันหรือเสียงเพลงที่เราชอบทุกอย่างที่พูดมานี้นะคะก็ล้วนผ่านอวัยวะเล็กๆที่อยู่ข้างศีรษะของเราทั้งสองข้างและถ้าวันนึงเราตื่นขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงไม่ชัดหูอื้อหรือแค่ลุกจากเตียงแล้วรู้สึกเหมือนบ้านหมุนเดินเซในตอนนั้นเราก็คงจะนึกถึงว่าหูของเรามีความสำคัญมากกว่าที่เคยคิดนอกจากมีหน้าที่ฟังแล้วหูยังเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เราทรงตัวได้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหูมีปัญหาไม่ได้หมายถึงแค่ฟังไม่ชัดเท่านั้นนะคะแต่อาจทำให้เวียนศีรษะเดินโครงเคลงขึ้นไส้หรือถึงขั้นล้มได้วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการดูแลหูซึ่งหลายเรื่องค่ะก็มีสิ่งที่เราทำผิดกันเป็นประจำไปจนถึงเรื่องเทคโนโลยีที่หลายคนอาจจะเคยเห็นแต่อาจจะยังไม่ค่อยได้ทำความรู้จักกันสักเท่าไหร่ว่าหูฟังที่ใช้นะคะทำงานอย่างไรก็จะนำสาระในเรื่องนี้มาฝากกันด้วยค่ะหูของเรานะคะก็แบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆ ก็คือหูชั้นนอกที่ทำหน้าที่รับเสียงจากภายนอกจากนั้นเสียงจะเดินทางไปยังหูชั้นกลางค่ะซึ่งมีเยื่อแก้วหูและกระดูกชิ้นเล็กๆ3ชิ้นที่ช่วยส่งแรงสั่นสะเทือนของเสียงต่อเข้าไปด้านในและสุดท้ายคือหูชั้นในค่ะที่เป็นทั้งศูนย์กลางของการได้ยินและเป็นที่อยู่ของอวัยวะเกี่ยวกับการทรงตัวอีกด้วยคุณผู้ฟังบางท่านเคยเล่นหมุนตัวตอนเด็กๆใช่ไหมคะหมุนไปสักสิบรอบพอหยุดก็เดินไม่ตรงบ้านหมุนเหมือนโลกเอียงไปหมดต้นเหตุสำคัญค่ะอยู่ที่หูชั้นในภายในหูจะมีท่อเล็กๆที่เรียกว่าเซมิเซอร์คิวลาคาเนลซึ่งมีของเหลวอยู่ด้านในค่ะเวลาศีรษะของเราเคลื่อนไหวของเหลวก็จะเคลื่อนตามแล้วส่งข้อมูลไปบอกสมองว่าตอนนี้เรากำลังหันกำลังก้มหรือกำลังเอียงอยู่แต่ถ้าเราหมุนตัวเร็วๆค่ะของเหลวข้างในยังคงไหลต่อแม้เราจะหยุดหมุนแล้วสมองก็ยังเข้าใจว่าเรากำลังหมุนอยู่ผลก็คือทำให้เวียนศีรษะเดินเซบ้านหมุนนี่เองค่ะที่ทำให้เราเห็นว่าหูไม่ได้มีไว้ฟังอย่างเดียวแต่ยังเหมือนเครื่องรักษาสมดุลของร่างกายด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องของการดูแลหูมีเรื่องนึงค่ะที่คุณหมอมักจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องแคะหูบ่อยๆค่ะหลายคนฟังแล้วอาจจะงงอาจจะสงสัยเพราะบางท่านก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้แคะหูแล้วรู้สึกเหมือนไม่สะอาดแต่คุณผู้ฟังคะขี้หูไม่ใช่ของสกปรกทั้งหมดนะคะขี้หูเป็นสารธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นมาค่ะเพื่อช่วยเคลือบผิวในช่องหูไม่ให้แห้งป้องกันฝุ่นแมลงรวมทั้งช่วยลดการติดเชื้อจากแบคทีเรียอีกด้วยโดยธรรมชาติแล้วขี้หูจะค่อยๆเคลื่อนออกมาด้านนอกเองค่ะเพราะฉะนั้นการใช้ไม้แคะหูหรือสำลีก้านแหย่เข้าไปลึกๆนอกจากจะไม่ช่วยทำความสะอาดแล้วยังอาจดันขี้หูเข้าไปอุดตันลึกกว่าเดิมค่ะทำแล้วบางทีอาจจะทำให้ช่องหูอักเสบหรือเผลอไปโดนแก้วหูจนเกิดอันตรายได้เลยนะคะถ้าจะทำความสะอาดค่ะเพียงใช้ผ้าสะอาดหรือสำลีเช็ดเฉพาะบริเวณใบหูก็เพียงพอแล้วค่ะและถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าหูอื้อเพราะขี้หูอุดตันควรรีบไปพบคุณหมอนะคะไม่ควรพยายามแคะเองค่ะการดูแลรักษาสุขอนามัยของหูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกตินะคะก็ควรระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าหูโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นหูชั้นนอกอักเสบน้ำที่เข้าไปในช่องหูชั้นนอกอาจจะทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นทำให้รู้สึกรำคาญ
เมื่อยิ่งใช้สำลีก้านแหย่เข้าไปทำความสะอาดก็ทำให้การอักเสบของหูชั้นนอกเพิ่มมากขึ้นค่ะการป้องกันน้ำเข้าหูนะคะก็ทำได้โดยการใช้สำลีชุบวัสลีนอุดหูหรือใช้หมวกพลาสติกคลุมผมให้ปิดถึงหูค่ะหรือใช้วัสดุอุดรูหูซึ่งก็หาซื้อได้ตามร้านกีฬาทั่วไปค่ะเป็นที่อุดหูสำหรับการว่ายน้ำหรือการดำน้ำเวลาอาบน้ำเมื่อน้ำเข้าหูวิธีก็คือให้เอียงศีรษะเอาหูข้างนั้นนะคะลงต่ำดึงใบหูให้กางออกและเฉียงไปด้านหลังก็จะทำให้ช่องหูอยู่ในแนวตรงน้ำที่ไหลนะคะก็จะไหลออกมาได้ง่ายโดยส่วนใหญ่ปัญหาน้ำเข้าหูก็จะหายไปค่ะการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกติกับหูนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อมีการติดเชื้อในโพรงจมูกค่ะเช่นเป็นหวัดไซนัสอักเสบหรือมีอาการกำเริบของภูมิแพ้ผู้ป่วยที่เป็นโรคภูมิแพ้ค่ะเมื่อเป็นแล้วควรรีบรักษาให้หายโดยเร็วเนื่องจากมีการติดต่อระหว่างโพรงหลังจมูกและหูชั้นกลางค่ะถ้าเป็นภูมิแพ้เรื้อรังก็อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางหูได้เช่นหูชั้นกลางอักเสบน้ำขังในหูชั้นกลางหรือแม้แต่ทำให้ประสาทหูอักเสบนอกจากนั้นนะคะก็ไม่ควรสั่งน้ำมูกแรงๆโดยเฉพาะการเอามือบีบจมูกแล้วสั่งน้ำมูกเพราะจะทำให้เชื้อโรคในช่องจมูกและไซนัสเข้าสู่หูชั้นกลางได้ง่ายค่ะและโรคบางชนิดนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหูและเป็นโรคที่เราควรใส่ใจในการดูแลรักษาโรคต่างๆเหล่านี้ให้ดีอย่างเช่นโรคหวัดโรคหัดคางทูมเบาหวานโรคไตโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงกรดยูริกในเลือดสูงโรคโลหิตจางโรคเลือดและควรระวังปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วกว่าปกติค่ะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสียงดังเป็นระยะเวลานานๆสำหรับคุณผู้ฟังบางท่านนะคะที่มีปัญหาขี้หูเปียกและออกจากหูมากอาจใช้ยาละลายขี้หูหยอดในหูเป็นประจำเพื่อทำการล้างขี้หูสำหรับการใช้ยาค่ะก็อาจจะใช้เพียงอาทิตย์ละครั้งหรือถ้าไม่มีปัญหาก็อาจจะห่างออกไปเป็น 2-3-4 อาทิตย์แล้วก็หยอด1ครั้งก็ช่วยลดการอุดตันของขี้หูในช่องหูชั้นนอกได้ค่ะก็เป็นสาระความรู้สำหรับการดูแลรักษาสุขอนามัยของหูที่นำมาฝากในช่วงนี้กันนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวสาระของหูและการได้ยินเสียงที่จะนำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะ

0: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
1: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
0: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
1: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: คุณผู้ฟังคะในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่หลายคนอาจจะเห็นผ่านตาแต่อาจจะยังไม่ได้ไปศึกษากันว่าหูฟังชนิดนี้ทำงานอย่างไรค่ะนั่นก็คือหูฟังที่ใช้การได้ยินผ่านกระดูกค่ะแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะผ่านกระดูกจะได้ยินเสียงได้อย่างไรในเมื่อไม่ได้เอาหูฟังใส่เข้าไปในหูเทคโนโลยีนี้มีหลักการที่น่าสนใจมากค่ะถ้านึกถึงภาพของหูฟังที่เราเคยใช้กันก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นหูฟังแบบเสียบเข้าไปในหูหรือแบบครอบหูที่ลำโพงอยู่ตรงกับรูหูพอดีเสียงก็เดินทางผ่านอากาศเข้าไปในช่องหูผ่านแก้วหูส่งต่อไปยังหูชั้นในก่อนที่สมองจะรับรู้ว่าเป็นเสียงเพลงเสียงคนพูดหรือเสียงต่างแต่หูฟังผ่านกระดูกนะคะหน้าตาไม่เหมือนหูฟังทั่วไปเลยค่ะลักษณะจะเป็นแถบคาดโค้งอยู่ด้านหลังศีรษะมีตัวรับเสียงเล็กๆสองข้างวางแนบอยู่บริเวณใบหูตรงช่วงโหนกแก้มหรือขมับค่ะหูฟังชนิดนี้ไม่ได้เสียบเข้าไปในรูหูเลยและไม่ได้ใช้ครอบหูเหมือนหูฟังขนาดใหญ่รูหูของเราก็ยังคงเปิดโล่งอยู่ตามปกติแล้วก็สามารถได้ยินเสียงนะคะแทนที่หูฟังชนิดนี้จะส่งเสียงผ่านอากาศเข้าไปในรูหูหูฟังชนิดนี้ค่ะจะสร้างแรงสั่นสะเทือนขนาดเล็กมากและส่งแรงสั่นนั้นผ่านกระดูกบริเวณโหนกแก้มและกะโหลกศีรษะค่ะแรงสั่นจะเดินทางผ่านกระดูกไปยังหูชั้นในโดยตรงจากนั้นประสาทหูก็จะแปลสัญญาณเหล่านั้นให้เป็นเสียงค่ะเหมือนกับเวลาที่เราได้ยินเสียงตามปกติและหลักการนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยค่ะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราพูดเราจะรู้สึกว่าเสียงของตัวเองที่ได้ยินแตกต่างจากเสียงที่คนอื่นได้ยินค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเพราะอะไรนอกจากเสียงจะเดินทางผ่านอากาศแล้วเสียงของเรายังส่งผ่านกระดูกกะโหลกศีรษะเข้าสู่หูชั้นในได้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นหลักการเดียวกับหูฟังผ่านกระดูกค่ะเพียงนำเทคโนโลยีหลักการธรรมชาติมาพัฒนาให้ใช้งานได้จริงข้อดีของหูฟังแบบนี้นะคะที่เราเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรายังได้ยินเสียงรอบตัวไปพร้อมๆกับเสียงที่ได้ยินในหูค่ะเพราะว่ารูหูไม่ได้ถูกปิดสมมุติว่าคุณผู้ฟังไปออกกำลังกายไปวิ่งในสวนสาธารณะถ้าใส่หูฟังแบบอุดหูเปิดเพลงดังๆบางครั้งอาจจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนเสียงจักรยานที่กำลังขี่ตามหลังหรือเสียงรถที่กำลังแล่นอยู่ด้านหลังเลยแต่หูฟังผ่านกระดูกเทคโนโลยีแบบนี้ค่ะทำให้เรายังคงได้ยินเสียงภายนอกและเสียงเพลงที่เราเปิดไปพร้อมๆกันได้ยินเสียงสิ่งแวดล้อมก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการวิ่งการเดินหรือการปั่นจักรยานมากขึ้นค่ะอีกข้อที่หลายคนชอบค่ะคือรู้สึกว่าหูฟังชนิดแบบนี้ใส่สบายใครที่เคยใส่หูฟังแบบเดิมๆนานๆแล้วนะคะรู้สึกเจ็บหูการใช้หูฟังผ่านกระดูกก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเทคโนโลยีไม่ได้ถูกนำมาใช้เพียงแค่การฟังเพลงเท่านั้นนะคะในทางการแพทย์ยังมีการประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยบางกลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางค่ะเพราะสามารถส่งแรงสั่นไปยังหูชั้นในได้โดยตรงทำให้ผู้ป่วยบางรายสามารถรับเสียงได้ดีขึ้นค่ะก็เรียกว่าเป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์มาพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าหูฟังผ่านกระดูกจะมีข้อดีหลายอย่างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปิดเสียงดำได้ตามใจนะคะเพราะสุดท้ายแล้วปลายทางของเสียงก็คือหูชั้นในเหมือนเดิมค่ะหากเปิดเสียงดังเกินไปหรือฟังต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก็มีโอกาสที่ทำให้เซลล์รับเสียงเสื่อมได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีข้อแนะนำว่าไม่ว่าจะใช้หูฟังชนิดไหนก็ตามนะคะควรเปิดเสียงในระดับที่พอดีพักหูเป็นระยะและไม่ควรใช้งานหูฟังติดต่อกันนานเกินไปค่ะ ก็เป็นอีกนวัตกรรมนะคะที่ทำให้เราเห็นว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถนำมาพัฒนาเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตประจำวันได้อย่างน่าสนใจค่ะและในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้านะคะเรายังมีสาระความรู้เกี่ยวกับลำโพงค่ะมาฝากกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะ

0: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: คุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันค่ำคืนวันอังคารนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยกันตั้งแต่เรื่องของการดูแลหูความสำคัญของระบบการทรงตัวไปจนถึงนวัตกรรมอย่างหูฟังที่ใช้การได้ยินผ่านกระดูกค่ะในช่วงนี้นะคะก็ยังมีอีกเรื่องที่น่าสนใจค่ะที่ได้นำมาฝากกันช่วงนี้ไปเห็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งมาค่ะเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือว่าตามเว็บขายสินค้าออนไลน์กันอยู่บ้างนั่นก็คือลำโพงขนาดเล็กสำหรับวางไว้ข้างหมอนหรือว่าสอดไว้ใต้หมอนค่ะไว้เปิดเพลงเปิดเสียงหรือว่าเปิดหนังสือเสียงฟังก่อนนอนพอได้เห็นนะคะก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าสนใจดีค่ะก็เลยไปศึกษาข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อควรระวังมาค่ะหลักการของลำโพงข้างหมอนนี้นะคะไม่ได้เหมือนกับหูฟังผ่านกระดูกลำโพงก็ยังคงใช้วิธีการส่งเสียงผ่านอากาศเหมือนลำโพงทั่วไปค่ะเพียงแต่ว่าลำโพงมีขนาดเล็กและก็เมื่อนำมาวางไว้ใกล้ศีรษะของเราทำให้ได้ยินเสียงชัดแม้จะไม่ได้เปิดในระดับเสียงที่ดังมากข้อดีก็คงจะเป็นเรื่องของการที่เราไม่ต้องมีอะไรอุดอยู่ในรูหูหลายคนที่นอนตะแคงแล้วใส่หูฟังก็มักจะรู้สึกเจ็บหูหรือหูฟังหลุดระหว่างที่นอนบางครั้งเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกปวดหูเพราะว่าอาจจะเผลอใส่หูฟังจนกระทั่งนอนหลับไปลำโพงข้างหมอนก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งค่ะที่ไปช่วยแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าเราแค่วางไว้ใกล้ๆศีรษะแล้วเปิดเสียงเบาๆก็สามารถได้ยินเสียงหูทั้งสองข้างก็ยังคงรับเสียงตามธรรมชาติไม่ได้เกิดแรงกดเหมือนการใส่หูฟังค่ะแต่ก็ยังมีข้อควรระวังนะคะอย่างแรกเลยก็คือระยะห่างระหว่างลำโพงกับหูแม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดเสียงดังมากแต่เมื่อลำโพงอยู่ห่างจากหูเพียงแค่ไม่กี่เซนติเมตรหูก็ยังคงได้รับพลังงานเสียงอย่างต่อเนื่องนะคะใครที่เผลอเปิดทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนแม้ว่าเสียงจะไม่ได้ดังจนเป็นอันตรายในทันทีแต่การฟังต่อเนื่องหลายชั่วโมงก็รบกวนการพักผ่อนของระบบการได้ยินได้และมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าการเปิดเสียงตลอดทั้งคืนแม้ว่าเราจะหลับไปแล้วสมองก็ยังคงรับรู้เสียงบางส่วนอยู่นะคะหากเป็นเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นเพลงที่มีจังหวะเร็วเสียงพูดเสียงโฆษณาก็อาจทำให้คุณภาพของการนอนลดลงได้ค่ะดังนั้นถ้าใครชอบฟังเพลงก่อนนอนจริงๆก็อย่าลืมตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติไว้นะคะอาจจะเปิดฟังในช่วงที่กำลังจะหลับและปล่อยให้เครื่องปิดเองดีกว่าการเปิดทิ้งไว้จนตื่นเช้ามานะคะและอย่างที่ได้บอกไปในช่วงที่แล้วค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แบบไหนสิ่งสำคัญที่สุดค่ะคือหูของเรานะคะเซลล์รับเสียงในหูชั้นในหากเสื่อมจากการได้รับเสียงดังเป็นเวลานานก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าหลังฟังเพลงแล้วหูอื้อรู้สึกเหมือนเสียงรอบตัวเบาลงชั่วคราวอาการเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าหูของคุณผู้ฟังกำลังทำงานหนักเกินไปแล้วอาจจะต้องหยุดพักการฟังเพลงสักระยะหรือเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่เสียงดังๆค่ะให้หูได้มีเวลาฟื้นตัวถ้ามีอาการปวดหูหลังจากที่ใส่หูฟังลองตรวจดูก่อนนะคะว่าเกิดจากแรงกดของอุปกรณ์หรือไม่เปลี่ยนไปใช้หูฟังที่มีขนาดพอดีกับหูลดระดับเสียงลงหรือหยุดใช้งานสักพักค่ะแต่ถ้าอาการปวดไม่ดีขึ้นเลยมีน้ำไหลจากหูได้ยินเสียงลดลงหรือมีอาการเวียนศีรษะร่วมด้วยถ้าเป็นแบบนั้นนะคะรีบไปพบคุณหมอเฉพาะทาง พื่อให้คุณหมอวินิจฉัยสาเหตุที่แท้จริงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะดีกว่าการไปซื้อยามาใช้เองโดยที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเกิดความผิดปกติส่วนใดขึ้นกับร่างกายกันแน่และฝากกันไว้สักนิดนะคะว่าเสียงที่ไพเราะที่สุดคือเสียงที่เรายังมีโอกาสได้ยินไปตลอดชีวิตค่ะก็ขอให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพหูให้มากขึ้นด้วยนะคะไม่เพียงทำให้เราฟังเพลงได้อย่างมีความสุขแต่ยังอยากให้คุณผู้ฟังได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในทุกๆวันได้ยินเสียงของคนที่เรารักและสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการสาระสารพันกันแล้วเตรียมพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะสำหรับในค่ำคืนวันนี้ค่ะแก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะรายการสาระสารพันก็ยังมีผู้จัดรายการหลายๆท่านค่ะเวียนกันมาจัดรายการพบกับคุณผู้ฟังในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะก็มีเรื่องราวสาระดีๆที่น่าสนใจมาฝากกันและในค่ำคืนนี้นะคะก็ยังมีรายการที่จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะส่วนในเวลานี้ดิฉันลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์เพื่ออุดช่องโหว่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาทคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

0: จากการสืบสวนพบข้อมูลเส้นทางการเงินเพิ่มเติมจาก28ล้านบาทเป็น33ล้านบาทซึ่งอ้างว่าเป็นการกู้ยืมเงินและอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์พร้อมเตรียมเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายใน2สัปดาห์นี้นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท QRS Global ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญในการขยายผลคดีโดยขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสำนวนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส่วนกรณีของนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มรัฐภูมิได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเช่นกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อิหร่านยกเลิกแผนการโจมตียูเครนแล้วหลังยูเครนขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่โดรนของยูเครนโจมตีเรืออิหร่านสถานีโทรทัศน์เพรสทีวีของรัฐบาลอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารอาวุโสของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านได้เตรียมแผนการตอบโต้ยูเครนอย่างน้อย3จุดเพื่อตอบโต้จากกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนส่งผลให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแต่แผนการดังกล่าวถูกยกเลิกหลังอิหร่านได้รับคำขอโทษจากยูเครนด้านนายอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนสนทนาทางโทรศัพท์อย่างตรงไปตรงมากับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพร้อมยืนยันว่าการกระทำของยูเครนทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของรัสเซียเท่านั้นและไม่มีเจตนาที่จะโจมตีเรือของพลเรือนหรือโจมตีประชาชน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ด้วยความภาคภูมิใจในศาสตร์ของการดูแลสุขภาพของแพทย์แผนไทยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีภูมิใจเสนอรายการสุขภาพดีวิถีไทยสุขภาพดีวิถีไทยหลังข่าว4ทุ่มถึง5ทุ่มร่วมภาคภูมิใจได้ที่นี่วิทยุแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศคนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัส

0: ฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร095-763-7945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศนะครับวันนี้วันพุธไม่ใช่วันอังคารขออภัยวันนี้วันอังคารนะครับอังคารที่4สิงหาคมนะเข้าเดือนสิงหาคมแล้วนะครับ2569ช่วงนี้ทางกรมอุตุทางกรมอุตุเตือนนะวันนี้ลิ้นพันซะละกรมอุตุเตือนว่าหลังจากนี้ไปน่าจะมีอิทธิพลของฝนในช่วง2-3 วันที่จะถึงเนี่ยนะต้องติดตามข่าวกันหน่อยนะเมื่อตอนค่ำๆก็มีฝนลงมาแต่ว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับวันอังคารที่หลายๆท่านรอคอยนะครับเพราะว่าวันอังคารสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยของเราเนี่ยทางดร.ต้อมดร.เภสัชกรหญิงดร.เภสัชกรหญิงดร.ต้อมนะครับดร.ต้อมอนึกชื่อไม่ออกซะแล้วนะสุภาพรปิติพรนะครับดร.ต้อมนะครับตอนนี้ได้รับรางวัลล่าสุดด้วยนะครับรางวัลล่าสุดของคนปราจีนบุรีนะครับรางวัลคนดีสีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นรางวัลใหม่ล่าสุดที่ดร.ต้อมได้รับไม่ต้องตบมือให้เลยนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับดร.ต้อมท่านมารอแล้วนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีคุณมาโลมแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยค่ะได้ยินชัดไหมคะ
3: ได้ยินชัดเจนชัดเจนครับ
4: คุณได้ยินชัดเจนนะคะ
3: ชัดเจนดร.ต้อมยินถึงผมชัดไหม
4: ขอบคุณนะคะที่ชัดค่ะชัดแต่ตอนนี้ปลาจีนฝนก็ตกค่ะ
3: ตกอยู่นะ
4: ฝนตกอยู่แต่ตกไม่แรง
3: ไม่แรงไม่แรงครับผมครับผมรางวัลคนดีสีจังหวัดปราจีนนะครับผมเชิญครับเชิญดร.ต้อมเชิญครับ
4: ค่ะก็วัฒนธรรมจังหวัดนะคะเป็นผู้เสนอนะคะจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็อายุก็65-66เนาะเราก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นของคนรุ่นหลังละนะคะแต่ว่าทางวัฒนธรรมจังหวัดนี่ก็คิดว่าชีวิตที่ผ่านมาแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นต้นแบบแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเราเดียวคนอื่นไหมแต่มันเป็นวิถีอ่ะอย่างเช่นเราเกิดมาจากบ้านนอกอ่ะความลำบากมันไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกมีปัญหาอะไรกับเราความที่ไม่มีอะไรก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับเรานะคะ
3: ครับ
4: วันนี้ก็ไปที่สวนคือหลังโรงพยาบาลไปสมัยคือต้อมเองยังทำงานให้กับมูลนิธินะคะ
3: ครับ
4: ซึ่งออฟฟิศเนี่ยตั้งอยู่หลังโรงพยาบาลต้อมก็ไปซื้อที่ดิน2ไร่นะคะเดินไปสักประมาณ
3: อันนี้เป็น
4: 800เมตรเนี่ย
3: น
4: ะคะ
3: เป็นที่ส่วนตัว
4: เป็นที่ดินเป็นที่ส่วนตัวก็ส่วนตัวส่วนรวมบางทีก็แยกไม่ออกก็เก็บผักเก็บดอกไม้มาให้บ้านเราเรื่องเมืองสงขลาเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วต้องว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะทำไปเถอะงาน
3: อ
4: ่ะมันจะมีความสุขความอิ่มเอมตอนแรกเราทำงานเพื่อจะเลี้ยงชีพเน
3: า
4: ะแต่ถ้าเกิดว่าใครโชคดีอย่างต้อมเนี่ยงานที่เลี้ยงชีพเนี่ยหลอมรวมไปกับสิ่งที่เรารักนะคะ หรือไม่ก็เราก็รักสิ่งที่เรามีเธอก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่ว่าคิดว่าเราเป็นอะไรก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
3: ครับ
4: แต่ว่าตอนที่เราเกษียณเนี่ยก็อาจจะมีงานที่ทั้งเรามีรายได้มีทั้งเราทำงานที่เป็นประโยชน
3: ์
4: คือต้องคิดว่าคนเราเนี่ยถ้าเราได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันจะอิ่มเอม
3: ใช่
4: มันจะมีความสุขค่ะ
3: ครับใช่ครับ
4: มีช่องตรงไหนทำไปเถอะค่ะนะคะก็อย่างตอนเด็กๆเนี่ยต้องก่อนไปโรงเรียนเนี่ยต้องก็จะไปถูกกุฏิก่อนไปเรียนมันมีความสุขนะ
3: น่ารักจัง
4: แล้วก็ชีวิตที่แบบว่าพ่อเนี่ยเราตารางเราไปเปิดร้านที่กรุงเทพเป็นร้านขายอาหารแม่ต้องการให้เรียกให้ลูกเนี่ยไปเรียนในกรุงเทพ
3: ครับ
4: ก็เลยไปเปิดร้านอาหารที่แม่ถนัดก็คืออาหารตามสั่งอะไรเงี้ยจำได้ว่าม ีความรู้สึกของเราตอนนั้นก็ยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยม
3: ี
4: เด็กสองคนแม่จูงเด็กมามอมมอมแมมแมมพ่อเนี่ยเปิดกระติบข้าวเหนียวแล้วก็คว้าใส่ถุงแล้วก็เอาเนื้อแบบหั่นหนึ่งเลยแล้วก็วิ่งตามคือมันเป็นภาพที่เราถูกปลูกฝังมาให้เราช่วยคนที่ลำบากอันนี้จะเป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของคนไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นการที่เราคือเราได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยใจเราก็มีสุขบางทีเราก็ช่วยเหลือตัวเราเองนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นดีเฉพาะคนที่เกษียณแล้วคนที่ว่างเว้นจากงานประจำแล้วเนี่ย
3: ครับ
4: มันมีงานของชีวิตเนี่ยคือการทำงานที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินเนี่ยเราก็ได้ความสุขใจแล้วก็ได้บริหารสมองด้วยเพราะว่าเราจะนึกถึงการออกกำลังกายแต่การบริหารสมองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต
3: ้
4: องเพิ่งไปงานของงานสวดอภิธรรมตอนกลางคืนนะ
3: ครับ
4: งานสวดอภิธรรมมันเป็นกุศลของอาจารย์จุลีดิงสานนท
3: ์
4: อาจารย์จุลีเนี่ยเป็นภรรยาของอาจารย์หมอไพโรจน์ดิงสานนท์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะแล้วก็เอาข้าวของหมอเพชรหมอพลอยเนี่ยมาไว้ที
3: ่
4: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเรามีเรือนหมอพลอยอยู่ที่ภูมิภูเบศรนะคะ
3: ครับ
4: อาจารย์หมอไพโรจน์นี่ก็จะอารมณ์ดีแบบก็ยุ่ยยืนเหมือนกันก็ตอนนั้นท่านก็น่าจะ90ละนะคะแล้วก็94บางทีท่านจากไปอ่ะนะคะ
3: อ
4: าจารย์จุลีเนี่ยเสียตอน97เอ้ยไม่ใช่อาจารย์จุลี97อาจารย์หมอไพโรจน์ก็น่าจะเกือบ90นะคะอาจารย์จุลีเนี่ยสิ่งที่ทำไมท่านอายุ97แล้วแข็งแรงคืออาจารย์จุลีจะเป็นคนที่แบบว่าคือคุยแล้วก็พูดจาฉะฉานแล้วก็พูดอาจจะพูดเก่งพูดอะไรเงี้ยน
3: ั่
4: นต้องเลยรู้สึกว่าถ้าเราได้พูดเราจะ
3: ได ้คุยครับใช่
4: การนึกคำหัวสมองเราจะมีการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นต้องคิดว่าการที่ร้องเพลงการที่จะไปสวดมนต์การที่จะพูดปุยเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการออกกำลังกายให้สมองสำหรับอาจารย์หมอเปรมของต้อมซึ่งท่านเป็นคนที่แบบเรียกว่าอาจารย์เปรมชินวัฒนานนท์เป็นคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ต้อมทำท่านผู้ฟังไม่ต้องคุณบรมไม่ต้องเสียใจนะทำไมนึกชื่อต้อมไปออกต้อมมาไปเป็นที่ปรึกษากรรมธิการสาธารณสุขท่านประธานเนี่ยเรียกอาจารย์ต้อมชื่อจะได้ชื่อจริง
3: เลยชื่อเล่น
4: เป็นชื่ออาจารย์ต้อมเป็นชื่อมิสซี่นี่ชื่อเป็นชื่อเล่นตลอดนะคะ
3: ครับ
4: ต้อมเองนี่ก็แบบว่าแบบคือพอไปเห็นเนี่ยต้องรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยได้พูดคุยหรือแม้กระทั่งต้อมออกรายการวิทยุเนี่ยต้อมรู้สึกว่าทำให้ต้อมเองยังแข็งแรงนะคะก็คือสมองของเราเนี่ยร่างกายของเราจะเป็นยังไงก็ช่างแต่สมองของเราต้องแข็งแรงแล้วสมองของเราจะแข็งแรงได้เนี่ยมันต้องออกกำลังกาย
3: ใช่ต้อง
4: และการออกกำลังกายเนี่ยก็ต้องแบบว่ามีการพูดการคุยการเจอกับผู้คน อาจารย์หมอเปรมชินทานนท์ท่านไม่พูดอยู่ละท่านจะเงียบแล้วไม่พูดแล้วก็ปัญหาคือตอนหลังเนี่ยท่านก็แบบว่าอาจจะแบบสูงอายุมากไปอยู่ในกรุงเทพไม่ค่อยได้มีกิจกรรมอะไรมากแล้วจะใช้คำว่าช้าลงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้อง พูดคุยหัดคิดหัดพูดหรือทำไอ้ตัวที่แบบว่าหัดเขียนหัดอะไรเงี้ยหรือไม่กระทั่งกับการอ่านหนังสือการอ่านหนังสือเนี่ยกับเรื่องของการที่เราดูทีวีความรู้จากจอการฟิลกับการอ่านเนี่ยคนละเรื่อง
3: คนละเรื่อง
4: เพราะว่าเขามีงานวิจัยว่าการอ่านหนังสือเนี่ยไอ้แค่ขาวๆดำๆอ่ะแต่สมองเรามันทำงานแบบมากมายแต่ว่าเราจ้องทีวีสมองเราก็เห็นอย่างเดียวเราก็รู้อย่างเดียวแต่ว่าการที่เราเห็นกากออากาเนี่ยหมึกสีขาวสีดำที่เป็นกอไก่กับสระอาเนี่ยเรานึกถึงกาที่บินนะคะเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการออกกำลังกายให้สมองเหมือนกันแล้วก็การที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลักการที่เราจะอยู่อย่างสมองเราแข็งแรงมีเรื่องของอาหารการออกกำลังกายแล้วก็การที่เราต้องมีสังคมนะคะมีสังคมที่เราแบบว่าสังคมไม่ใช่ครอบครัวนะเพราะครอบครัวเนี่ยเหมือนเป็นของตายเจอเลยละมันชินการที่เราแบบไปพบปะผู้คนนะคะแล้วก็การที่เราหลับสนิทนะคะแล้วก็อารมณ์ที่ผ่อนคลาย
3: อ
4: ันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องของสังคมจะเห็นว่ากายเนี่ยออกกำลังกายอาหารนี่เป็นเรื่องทางกายภาพแต่การหลับสนิทการที่เราจะต้องคิดอะไรใหม่ๆการที่เราจะต้องแบบอารมณ์ดีเนี่ยคือการที่เราจะทำให้สมองเรายังอยู่สมองเรายังอยู่ในหูแบบว่าเราอาจจะโดนจนต้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุแขนขาดขาดอะไรต่างๆก็ไม่เกิดดีที่สุดนะคะแต่เราสูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่น่ากลัวที่สุดคือสูญเสียความทรงจำนะคะความสูญเสียความทรงจำนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆแล้วก็ถ้าเราออกกำลังกายสมองเจอใครก็ทักทายยิ้มแย้มการที่เราอ่านหนังสือการที่เราคิดคำพูดอะไรต่างๆเนี่ยสมองของเราก็จะยังอยู่แข็งแรงสดใสนะคะ
3: อ
4: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่เราจะต้องรักษาสมองของเราไว้แล้วก็การที่ทางอภัยภูเบศเนี่ยเรามียาที่พัฒนาเกี่ยวกับสมองคือกลีบบัวแดงท่านผู้ฟังสามารถทำได้เองนะคะ
3: สำหรับ
4: ที่เราทำเป็นอภัยบีกลีบของบัวหลวงสีแดง1ส่วนบัวบก1ส่วนพริกไทย1ส่วนอันนี้ก็จะเรียกว่ามีงานที่เจาะเลือดเอามาดูคนที่กินเปรียบเทียบกับแป๊กกล้วยเนี่ยนะคะพวกขยะถูกล้างออกมาโปรตีนที่แบบเสียหายก็ลดลงการความจำแล้วก็ความจำที่สูญเสียไประยะหนึ่งก็ดีขึ้นนะคะก็ทำคนไข้ไม่ได้มากเพราะว่าเครื่องวัดมันแพงเปรียบเทียบกับแป๊กกล้วยเราดีกับแป๊กกล้วยอันนี้ก็ในเรื่องของอาหารซึ่งอาหารแล้วก็กินครบ5หมู่แต่เราต้องกินอะไรที่มีเลือดไหลเวียนต้านเนื้อมูลอิสระคือสมองเนี่ยเขาไม่รู้มันมาจากไหนไอขยะเนี่ยไม่รู้ว่าไอโปรตีนเทามันมาจากไหนเราก็มีไอพวกอะซิติลโคลีนเอสเตอเรสอินฮิบิเตอร์คือรู้ว่าโคลีนมันลดลงแต่สาเหตุเราไม่รู้เราก็ไปยึดไอการที่เรากินอาหารที่นอกจากอาหารหลัก5หมู่แล้วเนี่ยเราต้องมีอะไรที่เป็นต้านอนุมูลอิสระหลากสีนะคะหรือว่ามีงานวิจัยนะคะบัวบกแป๊กกล้วยแป๊กกล้วยนี่ก็เป็นไม่ใช่ของบ้านเราแต่ตำรับพื้นบ้านเนี่ยที่มีงานวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยตีพิมพ์ก็ประมาณ12ชิ้นงานนะคะในบริษัทต่างประเทศนะคะแล้วก็ทางอภัยภูเบศก็มีการส่งอาจารย์แอคนะคะเภสัชกรไปศึกษาในสัตว์ทดลองในหนูในอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังเรามาวิจัยในคนนะถึงเคสจะน้อยแต่ค่อนข้างจะดีนะคะทีนี้มันมีสมุนไพรอีกหลายๆอย่างที่ไปช่วยสมองนะคะ
3: ครับ
4: คือในสมัยก่อนเนี่ยยาเนี่ยก็เรียกว่ายาเฝ้าบ้านอย่างบัวบก2อย่างบางทีหากีบบัวแดงไม่ได้แต่กีบบัวแดงยังไงก็ขาดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นลดการสร้างคราบสร้างขยะนะคะเรียกว่าอะไมลอยด์ในสมองบัวบกก็ไปเสริมความจำอะไรเหล่านี้เนี่ยถ้าหาอะไรไม่ได้สมัยก่อนแค่บัวบก2ส่วนพริกไทย1ส่วนก็ได้แต่ถ้าเกิดจะครบๆเนี่ยก็เป็นกีบบัวหลวงสีแดงบัวบก แล้วก็พริกไทย1:1:1นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรทั่วไปในอดีตเนี่ยเขาก็จะมีการดูแลสมองที่ให้สดชื่นในรูปของยาดมในรูปของยาหอมในรูปของเครื่องหอมนะคะอย่างเช่นมีในวรรณคดีที่ถนัดดัดจริตบิดพริ้วถือมะกรูดกรีดนิ้วเดินดมมะกรูดเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นก็เป็นกลิ่นพวกมะนาวส้มอะไรเงี้ยนะคะ
3: ครับ
4: พวกนี้จะคลายเครียดทำให้สดชื่นทำให้ตื่นแล้วก็มาจากธรรมชาตินะคะ
3: mm-hmm. อ
4: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารับรู้กันว่าตัวของน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการไปฟื้นความทรงจำกระตุ้นสมองฟื้นฟูสมองนะคะ
3: คร
4: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ยาดมนะคะซึ่งคิดว่าเราปรุงจากพวกธรรมชาติเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าดีกว่านะคะอาจจะการดีกว่าจากการสังเคราะห์ทีนี้มันมีสมุนไพรตัวนึงที่อยากจะชวนท่านผู้ฟังปลูกเราเคยนำมาเผยแพร่แล้วแหละแล้วก็ตอนนี้ต้องก็มีความคิดที่ว่าจะทำยังไงนะที่รวบรวมไว้มันจะเป็นระบบ
3: ครับ
4: คือตอนนี้เราก็เรียกว่าระนับวันว่าเราจะทำงานไปถึงอีกกี่ปีที่เราจะหมดแรงใช่ไหมเราไม่มีวันจะเสียจนถึงวันที่เราจะหมดแรงนะครับเราก็เราจะวางแผนยังไงกับสิ่งที่เราทำไว้นะคะแล้วก็ไปเอาหนังสือมาดูบางอย่างมันก็เอาเพราะเดี๋ยวจะมีข้อมูลแต่ไม่ถึงไม่ใช่ล้าสมัยแต่มีข้อมูลเพิ่มขึ้นมา
3: คร
4: ับ ก็อยากจะทำใหม่ทั้งหมดเพราะว่าเรื่องบางเรื่องที่เขียนมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีบันทึกที่ไหนเป็นเรื่องที่เราเข้าไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหมอยาก็คุยกับน้องซึ่งเล่มแรกที่เราจะทำสมบูรณ์เนี่ยกับกลายเป็นเรื่องที่เมืองน่านที่ต้องไปช่วยอนุรักษ์ป่า
3: ครับ
4: มอนพระเจ้านะคะที่จังหวัดน่านที่เชียงกลางก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยให้โรงเรียนเรียกว่าให้นักเรียนได้มาเรียนแล้วก็หมอยาก็ยังแอคทีฟอยู่คนเดียวที่เก่งเราก็จะรวบรวมเล่มนี้เป็นเล่มก่อนในปีนี้เกิดการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะแล้วก็ไทยใหญ่ล่ะไทยเลยอ่ะถามจังหวัดภาคใต้ล่ะเราจะทำเป็นเล่มเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานถัดไปก็คิดว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็ต้องวางอย่างเป็นระบบเลยว่าบางทีมันไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวก็ดับซาปะอุ้ยตัวนี้กลับไปไม่ได้แล้วหมอยาไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยนะคะ
3: คร
4: ับ เน้นสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยยังพอเหลือเราก็จะมีน้องที่ทำงานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรวมเป็นเล่มๆในหนังสือที่เคยแจกไปก็จะไม่พิมพ์อีกนะคะก็คือจะหยุดแค่นั้นนะคะในอนาคตรับรองราคาสูงแน่นอนเพราะทีนี้บางเล่มที่ก็ยังไปขายในตลาดหนังสือมือสองนะคะม
3: ี
4: สมุนไพรต้นหนึ่งค่ะท่านผู้ฟังคือปกติแล้วน้ำมันหอมระเหยเนี่ยค่ะซึ่งตอนหลังก็มีงานวิจัยเยอะเลยไอ้พวกน้ำมันหอมระเหยเกี่ยวกับสมองเนี่ย
3: คร
4: ับ แต่บ้านเราก็รู้สึกเอ้ยบ้านเราก็ใช้มานานแล้วไอ้พวกเครื่องเทศไอ้พวกเครื่องต้มยำตะคงตะไคร้เนี่ยก็มีผลที่ช่วยสมองทั้งนั้นนะก็เป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยเรียกว่ามีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของทำให้สมองมีเรื่องของความจำสมาธิอารมณ์หรือนอนหลับเนี่ย อย่างเช่นน้ำมันพวกน้ำมันกฤษณาหรือไม้หอมเนี่ยก็ทำให้หลับได้สนิทนะคะ
3: คร
4: ับ ก็คิดว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราในชีวิตประจำวันเรื่องยาดมยาหอมเนี่ยเราถนัดนะคะแต่ว่าเรายังไม่ถนัดเรื่องการกลั่นนะคะแต่ถ้าเกิดใช้ในครัวเรือนเนี่ยมะกรูดเนี่ยก็คิดว่าแค่มะกรูดไม่กี่ลูกเนี่ยปลูกมะกรูดทิ้งไว้เนี่ยเป็นใบก็มาทำเป็นชาก็ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการทำชาหรือว่าการที่ทำเครื่องดื่มง่ายๆบางทีแล้วก็อบแห้งทิ้งไว้เราแค่แบบว่าเขาเรียกว่าหมักอะหมักด้วยน้ำเย็นคืนเดียวนะเชื้อไม่ขึ้นแบบว่าเนื่องจากว่ามีพวกน้ำมันหอมระเหยอยู่เนี่ยพืชหอมๆที่เราตากแห้งไว้อะแช่ค้างคืนใช้แบบว่า สูตรน้ำปรุงน้ำอบของไทยโบราณเนี่ย
3: ร
4: เราสามารถเอาใบโป่งฟ้าอบแห้งแล้วก็มาแช่น้ำค้างคืนแล้วก็ใบเนี่ยออกแล้วก็มาดื่มเราก็จะได้กลิ่นหอมของดอกไม้ของใบไม้ที่มีกลิ่นหอมเราทำได้เองนะคะแต่เราอาจจะยังกลั่นได้ไม่ดีนะคะทีนี้มีสมุนไพรต้นหนึ่งนะคะที่ต้องเคยเขียนไว้ในบันทึกของแผ่นดินเล่ม8เมื่อปีครั้งแรกเนี่ย2558ก็10ปีมาแล้วนะคะหลายเรื่องที่เราเขียนมานานละอย่างพ้องไส้ในวิถีอาเซียนแล้วพูดถึงโปรไบโอติกเดี๋ยวนี้คนเขาแบบพูดถึงทั้งบ้านทั้งเมืองนะคะสมุนไพรต้นนี้เป็นสมุนไพรที่ไม่ใช่สมุนไพรไทยแต่ว่าก็มีการมาปลูกอย่างแพร่หลายแล้วก็เป็นสมุนไพรที่พ่อลายแสงพ่อลายแสงเนี่ยจะเป็นคนไทยเหนือไทยเหนือก็คือไทยใหญ่กลุ่มนึงมาพร้อมกับก๊กมินตั๋งก็คืออพยพมาที่อยู่แถวชัยปราการตัวนี้ก็คือโกฏจุฬาลัมพา
3: ครับ
4: ท่านผู้ฟังที่มาฟังรุ่นเรืองหลังเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าเกิดท่านผู้ฟังที่ฟังมา10ปีมาแล้วเนี่ยจะรู้จักต้นนี้ดีนะคะโกฏจุฬาลัมพาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่คนจีนจะเอาไปมวนเป็นบุหรี่แล้วก็เอาไปจี้จุดอะแต่ว่าไม่โดนผิวหนังนะไปให้เกิดความร้อนในจุดฝังเข็
3: ม
4: เพื่อลดอาการปวดเมื่อยแต่ต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่อยู่ในเอเชียนะคะแล้วก็ตอนหลังก็แพร่ไปในพวกยุโรปในแอฟริกานะคะก็ชอบอากาศที่อบอุ่นแถวทางภาคเหนือเนี่ยก็จะขึ้นได้ดีนะคะโกดเนี่ยมาจากภาษาเปอร์เซียหมายความว่ากำจัดนะทำให้หายไปแล้วพวกโกดไอ้นวพิกัดโกดนะคะโกดทั้ง9โกดทั้ง5อะไรเงี้ยก็จะมีโกดจุฬาลัมพาเบญจโกดสัตตโกดอะไรเงี้ยนวโกดอะไรเงี้ยนะยาหอมนวโกดก็จะมีโกดจุฬาลัมพาโกดจุฬาลัมพานี่ก็จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็คนจีนสมัยก่อนเนี่ยมองเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์นะคะมองโกดจุฬาลัมพาเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ทีเดียวก็คือคล้ายๆส้มปล่อยอ่ะก็คือจะแบบคนจีนที่แบบว่าชาวจีนที่ชัยปราการถ้าใครเคยไปชัยปราการแล้วจะงงๆเอ็นี่เมืองไทยหรือเมืองจีนเลยนะคะจะเป็นก๊กมินตั๋งแล้วก็เด็กที่นั่นมันมีไปเรียนเรียนมีโรงเรียนภาษาจีนแล้วไปเรียนที่ไต้หวันได้แล้วก็คนที่ชัยปราการซึ่งบางคนยุคที่ต้องไปอ่ะยังได้เงินจากทางไต้หวันถือว่าเป็นครอบครัวทหาร มีโรงเรียนสอนภาษาจีนอะไรเงี้ยนะคะคนที่นั่นเนี่ยเอาเป็นว่าคนจีนที่มาในจะพร้อมก๊กมินตั๋งเติร์นให้เป็นคนไทยไปแล้วเนี่ย
3: ใช่
4: จะใช้โกดจุฬาลัมพาเหมือนส้มปล่อยเหมือนส้มปล่อยของคนล้านนานี่แหละนะคะก็จะแบบว่าเอามาปลูกทุกบ้านสมัยก่อนจะปลูกไว้จะแบบใช้ไหว้พระแล้วก็บางทีก็มีการเผาไฟพอไล่แสงเนี่ยก็จะเอาเผาไฟเอาต้นแห้งไว้ข้างล่างเอาต้นสดไว้ข้างบนก็จะมีกลิ่นหอมออกมาจะอธิษฐานส่งบุญให้กับสิ่งมีชีวิตที่ล้มตายไปที่ล้มตายไปเพราะเราไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจทั้งต่างตรงทางอ้อมแล้วก็บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ที่ล่วงลับนะคะแล้วก็ใบสดเนี่ยก็จะบูชาเหมือนดอกไม้ทั่วไปแล้วก็ใส่ขันน้ำมนต์บูชาครูแล้วก็ตอนที่พ่อไล่แสงเสียเนี่ยก็ใช้ตัวเนี้ยใส่น้ำแล้วก็อาบนะคะจีนในกรุงเทพสมัยก่อนก็จะปลูกต้นนี้ไว้คนแต้จิ๋วจะเรียกว่าไอเฉาหรือหีต้นเหี่ยเนี่ยพอพูดแล้วหลายท่านในการอยู่ก็คงจะนึกออกนะคะหรือคนแค่จะเรียกเนื้อคือใช้กันสิ่งที่ใช้จะป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะคะบางทีก็จะมาปักในกระถางธูปในเทศกาลไหว้บ้าจางหรือบางทีก็บดแป้งข้าวเหนียวเหนียวแปะไว้ตามประตูเพื่อกันสิ่งที่เป็นอัปมงคลนะคะแล้วก็ใช่มูเซอร์นี่ก็จะไปแช่น้ำล้างมือล้างเท้าเหมือนส้มปล่อยเลยมูเซอร์ก็ใช้มูเซอร์เองแต่งตัวก็คล้ายคนจีนแล้วก็นี่แล้วก็วัฒนธรรมในการใช้โกฏจุฬาลัมพาก็คล้ายคนจีนแล้วก็มีงานวิจัยตอนช่วงโควิดระบาดเนี่ยเขาใช้ใบแห้งของโกฏจุฬาลัมพาเนี่ย เผาเพื่อให้เกิดควันเพื่ออบห้องนะคะบ้านเหล่านี้ก็ใช้ในเรื่องของการที่แบบเอาไปตรวจส่วนของยาสตรีกับยาหอมอย่างเช่นยาหอมนาโวโกดนะคะก็มีน้ำมันหอมระเหยอาจจะช่วยย่อยช่วยแบบเป็นตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวที่แก้กองวาตะพวกที่หนาวง่ายร้อนง่ายจิตใจแปรปรวนเนี่ยโกจุลลัมพานี่จะเด่นนะคะก็จึงไปอยู่ในยาหอมพวกหน้ามืดตาลายใจสั่นอะไรเหล่านี้นะคะ
3: คร
4: ับแล้วก็ในเด็กเนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้เยอะเหมือนบ้านเราใช้กระเพราคือบ้านเราจะใช้คือบ้านเราสมัยก่อนนะเพราะเด็กท้องอืดท้องเฟ้อก็จะขยี้กระเพรามาทาท้องอะไรอย่างนี้นะคะโกจุลาลัมพาก็คล้ายๆกันนะคะ
3: คร
4: ับ แล้วก็โกจุลาลัมพาเนี่ยก็ยังเป็นยาสตรีคือเป็นเรื่องของประจำเดือนไม่ปกติแล้วก็ผู้หญิงตอนที่คลอดแล้วเนี่ยคนจีนบอกอย่ากระทบเย็นเลยนะสระผมเนี่ยก็ต้องต้มเอาใบโกจุลาลัมพากับตะไคร้อย่างเงี้ยเอามาสระผมนะคะทีนี้มีอันนึงที่น่าสนใจมากนะคะก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องสมองใช่ไหมคะ
3: คร
4: ับ ตัวเนี้ยจะเป็นสมุนไพรที่เขาจะเอาไปแบบเอาใบเนี่ยเอาใบแห้งเนี่ยมาหมุนหัวมีก็ใบสดก็ได้ถ้าหากว่าเราใช้ใบสดคือกลิ่นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอาการปวดหัวหรืออาการวิงเวียนศีรษะนะครับเพราะฉะนั้นตัวของใบโกจุลาลัมพาเนี่ยก็นึกถึงถ้าเป็นเรื่องของท้องก็นึกถึงกระเพรานะคะถ้าเกิดว่าจะนึกถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการกำจัดสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลก็นึกถึงส้มปล่อยนะคะ
3: ค
4: แล้วก็ไอ้แก้ปวดหัวแก้การวิงเวียนศีรษะเนี่ยก็นึกถึงมะกรูดนะคะคือถ้ามีอาการวิงเวียนศีรษะมึนงงปวดหัวเนี่ยเราก็จะเอาใบมะกรูดใบโกจุลาลัมพามานวดคือนวดคือขยี้นะคะพ่อหมอไทยใหญ่จะบอกเอามานวดนวดก็คือเอามาชัดเจนคือเอามานวดของเราคือเอามาขยี้แต่ว่าคดีจะแฉะแต่นวดที่นวดที่นิ่มๆ
3: ใช่เพราะเราเป็นไม่ออกจาก
4: นวดนวด
3: ใช่
4: แต่เราแค่ว่าเอามานวดเราจะนวดแล้วก็เราเหมียดนวดคือนวดจนแบบนวดแป้งนวดอะไรเงี้ยแต่เวลาพ่อเขาบอกเอาใบมานวดนวดแล้วทำเป็นชาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของแก้ปวดหัวนะคะทีนี้การที่เราปลูกโกจุลาลัมพาไว้เนี่ยเราอาจจะเราก็สามารถที่จะนำมานวดนวดขยี้ดมเหมือนมะกรูดนะถ้าเกิดมะกรูดนี่ก็รอผลเนาะจริงๆใบก็ใช้ได้นะคะ
3: ใช่
4: อะไรที่มีกลิ่นหอมเนี่ยโกจุลาลัมพาเนี่ยมีน้ำมันหอมระเหยหลายตัวเลยที่อาจจะมีผลเช่นไปลดความวิตกกังวล มีสารที่เรียกว่าบอร์นิโอไลโมนีนไลโมนีนก็พวกเลมอนนะคะพวกตะไคร้อะไรเงี้ยนะคะจะไปเรียกว่าทำให้กาบาระบบกาบาคือระบบอารมณ์ดีเนี่ยก็ทำให้สงบคลายความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการพวกป้องกันในระดับเซลล์ก็คือมีฤทธิ์ในเรื่องของการไปป้องกันเซลล์ประสาทด้วยนะคะก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็ไปมีสารลดการอักเสบด้วยนะคะนอกจากไปกระตุ้นตัวประสาทตัวระบบประสาทนะคะที่ทำให้แบบเรียกว่าขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่วนที่มีออกฤทธิ์เนี่ยเขาก็มีสารก็มีพวกกลุ่มของสารที่พวกแคมเฟอร์พวกกระบูนอะนะคะเรียกว่ามีสารพวกแคมเฟอร์นะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยอีกหลายอย่างนะคะ
3: คร
4: ับเราสามารถที่จะเอามาขยี้นะคะขยี
3: ้
4: เพื่อลดความวิตกกังวลนะคะเติมความจำในสมองในสัตว์ทดลองมีเครื่องมือแล้วนะคะแต่ในคนบางทีเขาก็ยังไม่ถึงขนาดมีการทดลองแต่ในคนมีการใช้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะปลูกสมุนไพรเก็บพันธุ์สมุนไพรแล้วเนี่ยตัวของโกจุลาลัมพาเนี่ยนะคะหรือต้นเนี่ยใช่ไหมต้นอะไรนะคุณไปลืมไปละของคนจีนนะคะนี่ก็แบบ ป็นตัวหนึ่งที่เราต้นเหี่ยนะคะต้นเหี่ยของคนของคนจีนแต้จิ๋วเหี่ยหรือไอเฉานะคะแต่ว่าคนจีนแค่จะเรียกเน้คนไทยเรียกโกจุลาลัมพานะคะเอาไปทำขนมก็ได้นะคะเป็นขนมที่บำรุงเลือดลมแล้วก็เอาไปสระผมกับคนไข้กับแม่หลังคลอดที่แบบว่าไม่อยากให้กระทบเย็นเป็นความเชื่อของคนไทยสมัยก่อนกับคนจีนที่บอกว่าแม่หลังคลอดนี่ต้องไม่กระทบเย็นเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยสระผมนะทำให้ผมเนี่ยด่งดำนะคะเดี๋ยววันดีคืนดีเราอาจจะจัดอภัยภูเบศแฟร์เปิดกุสมบัติอภัยภูเบศให้เครือข่ายมารับมรดกอาจารย์ป้อมไปช่วยจะรักษาไว้นะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะแจกหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะชะลอวัยไกลโรคซึ่งเป็นหนังสือบันทึกแผ่นดิน8สำหรับท่านผู้ฟังอย่างที่บอกนะคะหมดแล้วหมดเลยแล้วนะคะตอนนี
3: ้
4: เราไม่พิมพ์ใหม่แล้วเพราะเราคิดว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นหนังสือเป็นเรื่องเล่าซึ่งมันไม่ได้มีเขียนขายที่ไหนไม่ได้มีเขียนบันทึกที่ไหนแล้วก็ AI สามารถเอามาไปตัดต่อได้นะคะ
3: uh-huh. อ
4: ันนี้ก็เป็นชีวิตที่เดินทางไปพบปะกับผู้คนแล้วก็เก็บรวบรวมความรู้นี้ไว้ค่ะ
3: ค่
4: ะวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องของสมองแต่ก็เล่ามาเรื่อยนะคะสมองนี่คือต้องออกกำลังกายสมองแล้วก็ต้องเรียกว่ามีอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็มีอาหารจำพวกเครื่องเทศมีตำรับยาสมุนไพรที่ไปช่วยสมองเพราะสมองแล้วไปเลยแล้วก็เป็นอะไรที่อ่อนแอที่สุดแล้วก็เราต้องยึดใน5เสาหลักนะคะคือเรื่องของอาหารการพักผ่อนการมีสังคมการที่เราจะต้องไม่เครียดนะคะนอนหลับให้เพียงพออะไรเหล่านี้พร้อมกับดูแลสุขภาพของสมองนะคะก็คือการที่ต้องออกอ่านหนังสือ คิดเลขบวกเลขนะคะแล้วก็เจอผู้คนใหม่ๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมาแล้วก็พูดถึงสมุนไพรตัวหนึ่งที่อยู่ในหนังสือเล่ม8สมุนไพรชะลอวัยไกลโรคซึ่งเราจะแจกในวันนี้นะคะก็พร้อมผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยก็ยังเป็นครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดตัวล่าสุดของเรา
3: อภัยพรีเมียมยูวีชิล
4: ใช่เพราะว่าอยากให้ท่านผู้ฟังช่วยกันรักษาไว้เพราะว่ามันดี ไม่อยากให้มันหายไปเพราะว่าตัวอะไรหลายๆตัวเนี่ยมันดีแต่ว่าบางทีอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เครื่องสำอางเขาก็อาจจะไม่ได้ใส่สมุนไพรไปจริงๆแต่เขาอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าทางอภัยภูเบศเราก็มีท่านผู้ฟังนี่แหละที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเรานะคะค่ะวันนี้ก็จะมีของสองอย่างนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงเรียกว่าวันพิเศษมากๆเพราะจากว่าเป็นการทำบุญวันอาสาฬหะแล้วก็เข้าพรรษานะคะแต่ครั้งนี้ก็เป็นตัวของตัวของหนังสือแล้วก็ผลิตภัณฑ์กันแดดตัวใหม่นะคะเอาไว้วันแม่ค่ะเดี๋ยววันแม่เรามาลุ้นกันว่
3: าจะให้อะไร
4: อาจารย์ต้อมจะประชดอะไรอีก
3: รอลุ้นรอลุ้น
4: ประชดแบบว่
3: า
4: บางทีแบบว่าค่ะวันแม่นี่ก็เดี๋ยวทำบุญให้คุณแม่ตื่นเต้นค่ะ
3: ครับผมครับผม
4: ค่ะท่านผู้ฟังก็พักเบรกก่อนนะคะ
3: โอเคครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะเปิดสายนะครับท่านที่มีคำถามก็สามารถถามได้เลยนะครับท่านที่ต้องการของที่ระลึกนะในค่ำคืนนี้อย่างที่ทางดร.ต้อมท่านแจ้งไว้นะครับจะมีหนังสือ1เล่มนะครับเป็นหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่ม8นะครับชะลอวัยไกลโรคนะครับมอบให้เป็นของที่ระลึกในค่ำคืนนี้บวกกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นครีมกันแดดตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับอภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องผิวครบทุกมิตินวัตกรรมการปกป้องผิวด้วยไฮบริดซันสกรีนเทคโนโลยี นะครับน่าสนใจมากแล้วก็ดร.ต้นบอกว่าเราลองดูแล้วลองเช็คคุณภาพแล้วนี่เต็มเลยนะไอ้ค่า SPF นี่เรียกว่าเต็มมาตรเต็มตามที่เราบอกเลย50บวกนะ50บวกเลยนะครับก็2อย่างในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ขอเป็นกติกาเดิมแล้วกันเนาะกติกาเดิมของวันนี้ก็คือท่านใหม่3ท่านนะครับท่านที่ยังไม่เคยได้ให้คนที่ยังไม่เคยได้3ท่านแรกนะครับหลังจาก3ท่านแรกแล้วนะครับก็จะเปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่เคยได้อภัยพรีเมียม UV Shield นะครับต้องยังไม่เคยได้นะคนที่ได้แล้วขออนุญาตสละสิทธิ์นะครับให้คนที่ยังไม่เคยได้ได้มีโอกาสได้ใช้แล้วฝากต่อด้วยใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยนะครับช่วยดีช่วยบอกต่อด้วยนะเราพักฟังสปอร์ตเบอร์เดิมครับ02-276-3888เลข83ตัวนะฮะ02-276-3888 83ตัวนะรอหลังเบรกครับหลังเบรก3สายแรกเป็นท่านที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกนะครับ
5: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
6: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: แล้วนี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะคุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยเดี๋ยวย้ำเบอร์นะครับ02-276-3888 3สายแรกต้องเป็นท่านที่ยังไม่เคยได้ของที่ระลึกนะครับส่วนถัดมาจากนั้นก็ต้องยังไม่เคยได้อภัยพรีเมียม UV ชิลครับเปิดสายครับเชิญครับผู้ฟังที่รอที่จะสอบถามปรึกษาดร.ต้อมรวมทั้งต้องการของที่ลึกในค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีครับจากไหนครับ
2: ชลบุรีค่ะ
1: ชลบุรียังไม่เคยได้ใช่ไหม
2: พี่สะใภ้ก็ได้แต่ฉันยังไม่เคยได
1: ้ต้องคนที่ยังไม่เคยได้ครับพี่สะใภ้ไม่เกี่ยวกับเราเนาะ0950956163759 3759โอเคฟังมานานหรือยังจ๊ะ
2: หลายปีแล้วค่ะ
1: โอเคมีอะไรจะคุยกับดร.ต้อมเชิญครับ
2: ไม่มีค่ะ
1: ครับไม่มีคำถามนะโอเคครับ
2: ขอบคุณดร.ต้อมนะคะ
1: ครับ
3: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านนี้ฟังมาปีกว่าแล้วโอเคครับยังไม่เคยได้ของที่ระลึกเลยนะครับจากจังหวัดไหนครับ
4: จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: โอ้ทองแดงออกมาเลยนี่ เคยยังไม่เคยได้ใช่ไหมครับ
4: ยังไม่เคยได้จ้ะ
1: 691-7644ฟังมานานยังจ๊ะ
4: ฟังมานานแล้วจ้ะ
1: รู้จักด้วยตัวต้อมใช่ไหม
4: รู้จักดร.ต้อมเขียนหนังสือแล้วก็อ่านกลอน
3: ค่ะ
1: จ้ะแล้วมีอะไรจะบอกมีอะไรจะถามไหม
4: จะถามว่าไข่แดงกินได้ทั้งใบไหมไข่แดงต้มมาหาไข่เป็ดต้ม
1: ไข่เป็ดต้ม
4: คนที
3: ่ในช่วงหลังเนี่ยเขาพบว่าม
1: ีปัญหาโรคอะไรอยู่บริปากเขาต้องถาม
4: ค่ะโรคหัวใจค่ะ
1: เป็นโรคหัวใจอยู่จะกินไข่แดงทั้งใบทั้งไข่แดงไข่ขาวเป็นไข่เป็ดได้หรือไม่เชิญดร.ครับ
3: เป็นโรคหัวใจเนี่ยแพทย์เป็นคนบอกหรือว่าเราวินิจฉัยเองคะ
4: ทานยาอยู่จ้ะ
1: ไปหาหมอมาแล้ว
4: จ้ะ
1: หมอบอกเป็นหัวใจอะไรฮะ
4: หัวใจเต้นผิดจังหวะ
1: เต้นผิดจังหวะครับ
3: อ๋อถ้าเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่ก็ทานได้แต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยก็มีงานวิจัยใหม่ๆออกมาว่าไข่แดงวันละฟองสองฟองเนี่ย
1: สบาย
3: เหมาะผู้สูงอายุด้วยซ้ำนะคะสามารถรับประทานได้ค่ะ
1: ครับ
3: โพเล็กซิตินแล้วก็สารในไข่แดงเนี่ยมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ในเรื่องของคล้ายๆกับว่ามีพวกวิตามินเอมีพวกเลกซิตินซึ่ง มีส่วนช่วยในการทำงานของสมองแล้วก็เป็นส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆค่ะ
1: ครับ
4: ค่ะ
1: ครับผม
4: น้ำตาลน้ำตาล117กินมะละขี้นกเป็นแคปซูลค่ะ
1: กินอยู่ใช่ไหม
4: ภูเบศได้ไหมคะ
1: อ๋อยังไม่ได้กิน
3: ได้เลยค่ะ
1: ได้เลยได้เลย
3: คือยังไม่สูงมากแต่ว่ากินตัวนี้ก็จะช่วยทำให้คุมได้ดีขึ้นค
1: ่
3: ะ
1: ดีเลยครับถูกต้องเลยครับมะละขี้นกช่วยคุมน้ำตาลได้ดีเลยครับ
4: ขอบพระคุณค่ะ
1: จ้าอยู่นครศรีธรรมราชนะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: โอเคครับโชคดีครับ
3: ค่ะเดี๋ยวแทรกนิดนึงนะคะคือหนังสือนอกจากบันทึกแผ่นดินแปดแล้วเนี่ยหนังสือเล่มใหม่ก็น่าจะมาแล้วเดี๋ยวต้อมจะส่งไปให้พร้อมเลยนะคะ
1: โอเคครับ
3: จะได้หนังสือสองเล่มเลยค่ะ
1: โอเคครับโอเคโชคดีครับโชคดีครับโชคดีคร
3: ับแต่ไม่ทราบว่า มีได้หนังสือเล่มแปดกันไปหรือยังคะถ้าเกิดฟังมานานแล้วบางทีก็ได้ไปแล้ว
4: ยังไม่เคยได้
1: ยังไม่เคยได้เลยครับท่านนี
3: ้ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเช็คให้ว่าใครยังไม่ได้ก็อัดเพิ่มไปเนาะโอเคครับโอเคครับโอเคครับต่อครับอีกหนึ่งท่านที่ยังไม่เคยได้นะครับยังไม่เคยได้เลยมาโทรมาครับจากจังหวัดไหนครับ
5: นครปฐม
1: นครปฐมยังไม่เคยได้เลยเหรอ
5: ยังไม่เคยเพราะโทรไม่ติด
1: 3560โอเคครับฟังมานานยังเนี่ย
5: ฟังนานแล้ว
1: นานแล้วอ่ะเมื่อไรจะบอกจะคุยกับดร.ตั้มเชิญครับ
5: ไม่คุยอะไรทั้งนั้นแหละอยาก
1: ได้
5: ของ
1: หนังสือเนี่ยอ้าวหนังสือนะเคยได้หนังสือสักเล่มหนึ่งหรือยังครับ
5: ยังไม่เคยได้
1: เดี๋ยวดร.ตั้มจะให้ไป2เล่มเลยนะ
5: ส
1: ัก
5: ครั้งเดียว
1: โอเคแล้วตุ้มจะให้2เล่มเลยนะ
5: จ
1: ้าจ้าจ้าโอเคครับโชคดีครับ
5: จ้า
1: ครับสวัสดีครับอ่ะต้องยังไม่เคยได้อภัยพิมพ์เรื่องยูวิชิลนะครับท่านที่จากนี้ไปนะครับต้องยังไม่เคยได้อภัยพิมพ์เรื่องยูวิชิลนะครับครับเคยมีชื่ออยู่ไหม
6: ครับ
1: อ๋อเคยมีชื่ออยู
6: ่ครับ
1: เคยได้อภัยพิมพ์เรื่องยูวิชิลยัง
6: ยังครับไม่เคยได้คร
1: ับคุณอะไรนะ
6: คุณเจตและสติครับ
1: คุณเจต
6: เจเรจอจานตอเต่านอหนูกรันครับ
1: นามสกุล
6: รัชสิทธิ์ครับรอเรือไม่หากาตอเต่าสอเสือสอสูงสรีตอเต่ายอยักษ์กรันแต่ที่คุณบรรลุส่งมามันไม่มียอยักษ์กรันไม่เป็นไรครับ
1: อ๋อตอเต่าสรียอยักษ์กรัน
6: ครับผม
1: รัชส
6: ถิตครับ
1: รักรัสถิตอ๋อสลีมีสอง
6: อากาศต่อรัฐครับ
1: โอเคโอเคอ
6: ากาศต่อเต่าพี่โทรมาไม่คิดถึงล็อกเตอร์ต้อมแล้วก็ขอความยินดีกับที่ได้ตำแหน่งใหม่นะครับรางวัลใหม
1: ่คุณดีสีปราจีนครับ
6: ครับคุณดีสีปราจีนแล้วก็ไปหาเป็นคนดีของประเทศต่อไปนะ
1: โอ้แน่นอนโอเคครับโชคดีครับ
3: ขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณครับครับฟังมานานแล้วครับ
1: ครับครับคนนี้แฟนประจำโอเคครับอ่ะต่อครับต่อครับท่านที่ยังไม่เคยได้อภัยพรีเมียม UV Shield ครีมกระแดดตัวใหม่ของเพอร์เฟคที่เราภูมิใจนำเสนอนะครับเคยมีชื่ออยู่ไหมครับ
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: เคยมีชื่ออยู่ไหมครับ
7: เคยมีชื่ออยู่แล้วค่ะ
1: คุณ
7: จิราพร
1: จิราพรนามสกุล
7: เหลืองวรกิจ
1: พอนี่พอพานวเรือนะ
7: ค่ะ
1: โอเคครับมีอะไรจะบอกเชิญครับ
7: ไม่มีค่ะขอบคุณครับดร.ต้อมกับคุณบรรลมที่ใจดีใจดี
1: ครับ
3: ค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณเช่นกันครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมต่อครับเชิญท่านที่รออยู่เชิญเลยครับมีชื่ออยู่ไหมครับ
8: สวัสดีครับนี่ครับ
1: คุณ
8: ดันในวันนะโคจิ
1: ดะในวันนะใช่ไหม
8: ครับครับ
1: วรรนเนน
8: ครับ
1: นะอะไรฮะ
8: ต้องครับ
1: นะ
8: อะไรฮะโคจิตชะละโอคอยละกัง
1: โอโคจิตต่อเต่า
8: ต่อเต่า
1: สอเสือสลีเหรอใช้สอเสือนะโคจิต
8: ครับครับ
1: โอเคครับมีอะไรจะบอกดร.ต้อมไหม
8: ครับอยากทราบว่าอายาอภัยโบนเนี่ย
1: อภัยโบน
8: ถ้าเรา
1: อภัยโบนแคร์ช่วยปิดวิทยุนิดนึงครับคุณดนายปิดวิทยุโอเคจะถามเรื่องอภัยโบนแคร์ว่าไงครับ
8: ครับว่าถ้าเราทานยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยทานตัวนี้ได
3: ้
8: ไหม
3: ได้ค่ะ
1: ได้ครับ
8: นะคร
1: ับ จะบำรุงกระดูกและข้อใช่ไหม
8: คร
1: ับอภัยบุญแขโอเคครับ
8: ขอบพระคุณมาก
1: ครับเคลียร์ครับเคลียร์ครับเคลียร์ครับขอบคุณ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: อ้าวต่อครับเชิญครับท่านที่รออยู่มีชื่ออยู่ไหมฮัลโหลสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
1: มีชื่ออยู่ไหมครับ
9: อ๋อมีอยู่ค่ะคุณมโน
1: คุณอะไรคะ
9: ฉัตรวรีค่ะวิวรินค่ะ
1: ฉัตระนะ
9: ใช่ค่ะ
1: วรีลอลิงนะ
9: รอเรือสารียอยักษ์กรันค
1: ่
9: ะ
1: รอเรือสารียอยักษ์กรันฉัตรวรีนามสกุล
9: วิวรินค่ะ
1: อ๋อโอเควิวรินทละป่ะ
9: ใ ช่ค่ะรินทระค่ะ
1: โอเคโอเคน่าจะมีชื่ออยู่โอเคครับขอบคุณนะครับ
3: พอเห็นเสียงใสๆของคนรุ่นใหม่มาเนี่ยหัวใจเราก็ชื่นใจเนาะว่ามีคนรุ่นใหม่ๆมาฟังเราด้วย
1: โอเคครับโชคดีนะครับ
9: ขอบคุณค่ะ
1: ครับครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอเคค่ะครับครับอ่ะมาต่อครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่ครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
1: เคยมีชื่ออยู่ไหม
10: มีค่ะประชุมพรพันศรค่ะ
1: ประชุมพร
10: ค่ะ
1: พรพอพานรอเรือนะ
10: ค่ะค่ะ
1: พันนี่มีทอทุไหม
10: พันทุค่ะ
1: พันทุกะลันไหม
10: ค่ะ
1: พันอะไรนะ
10: พันศรค่ะ
1: สอนสะกดยังไงครับ
10: สอเสือนอหนูค่ะ
1: สอเสืออ่างนอหนูพันศรหรือพันศรครับ
10: พันศรค
1: ่
10: ะ
1: อ๋อพันศรสอเสือนอหนูเลยนะ
10: ทางทอทงกะลันค่ะ
1: อ๋อทอทงมีทอทงกะลันด้วยนะ
10: ค่ะ
1: พันศรมีสระอีด้วยไหม
10: ไม่มีแล้วค
1: ่
10: ะ
1: ไม่มีนะครับโอเคครับอ่ะมีอะไรจะบอกกับดร.ต้อม
9: ขอบคุณดร.ต้อมค่ะแล้วก็ยินดีกับรางวัลที่ได้ด้วยค่ะ
1: เคยได้รางวัลเคยได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับ
3: ขอบคุณค่ะ
9: จำไม่ได
1: ้ นานแล้วใช่ไหมโอเคครับได้จะจำไม่ได้แล้วใช้ดีไหมที่ผ่านมา
9: ดีค่ะด
1: ีโอเคโอเคขอบคุณ
9: ใช้หลายตัวอยู่ค่ะ
1: โอเคหลายตัวอยู่ครับผมขอบคุณมากครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอเคหมดเวลาพอดีครับดร.ครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณดร.ต้นนะครับ
3: ค่ะ
1: คุณดีศรีปราจีนครับขอบคุณครับอ่ะเรียบร้อยครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้แล้วนะครับสัญญาณข่าวมาแล้วนะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันนะครับช่วงนี้มีความสุขหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้อาจารย์อามานะใครมีคำถามก็ค่อยถามพรุ่งนี้ก็ได้อาจารย์อามานะ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
15: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
14: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการอ้างว่าผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม5ศพเป็นสายลับตำรวจพร้อมย้ำหากพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเด็ดขาด
17: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีฆาตกรรม5ศพกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาเกิดทองหรือป๋องผู้ต้องหาเคยเป็นสายลับของตำรวจโดยได้สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจรายใดเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลดังกล่าวก่ออาชญากรรมหรือจ้างวานกระทำผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดแม้พ้นจากราชการ

0: ข้อมูลอยู่ในระบบที่มีการควบคุมตามกฎหมายและการลบข้อมูลทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งศาลเท่านั้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ตั้งข้อสังเกตเอกสารกำหนดราคากลางบางโครงการไม่ชัดเจนขอหน่วยงานชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความโปร่งใส
2: นาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570พร้อมคณะอนุกรรมาธิการด้านครุภัณฑ์ ICT และทุนหมุนเวียนแถลงผลการตรวจสอบคำของงบประมาณของหน่วยงานต่างๆโดยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกสารประกอบการกำหนดราคากลางของบางโครงการที่มีข้อมูลไม่สอดคล้องหรือขาดรายละเอียดสำคัญโดยเห็นว่าบางโครงการใช้เอกสารเสนอราคาจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องโดยตรงและบางบริษัทมีข้อมูลรายได้ไม่สอดคล้องกับมูลค่าโครงการที่เสนอราคานอกจากนี้ยังพบความแตกต่างของเอกสารประกอบคำของงบประมาณในโครงการปรับปรุงระบบอัคคีภัยใน77จังหวัดของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยวงเงิน129ล้านบาทจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมกันนี้ยังเสนอให้เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและร่วมตรวจสอบกระบวนการพิจารณางบประมาณได้มากขึ้นอันจะช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมการจัดหางานเตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณารับสมัครงานนวดในญี่ปุ่นย้ำไม่มีการเปิดรับอย่างถูกกฎหมายเสี่ยงถูกหลอกและถูกดำเนินคดี
3: กรมการจัดหางานเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถจัดหางานนวดในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างถูกกฎหมายโดยยืนยันว่าปัจจุบันไม่มีการเปิดรับแรงงานไทยไปทำงานนวดในญี่ปุ่นเนื่องจากกฎหมายญี่ปุ่นไม่ได้กำหนดให้อาชีพพนักงานนวดเป็นอาชีพที่สามารถขอวีซ่าทำงานได้การโฆษณาดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลเท็จและมีเจตนาหลอกลวงเรียกเก็บเงินจากผู้สมัครกรมการจัดหางานระบุว่าผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าประเภทอื่นแล้วลักลอบทำงานนวดจะมีความผิดตามกฎหมายอาจถูกจับกุมดำเนินคดีส่งกลับประเทศไทยและถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศในอนาคตจึงขอให้ผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานสายด่วน1506-2หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.thและ www.doe.go.th/ipd นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้นะโดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

คำนี้ไว้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆนึกเป็นเสียงการที่เรานึกเป็นเสียงจะทำให้เสียงในหัวมันเบาบางลงคนเรามันจะฟุ้งซ่านได้สองทางท่านผู้ฟังไม่เสียงก็ภาพเสียงนี่ถ้าเราตามไปคิดนึกไปฟุ้งซ่านไปเป็นวิปลาสเสียงได้ภาพถ้าเราเห็นแสงเห็นสีเราตามไปคิดตามไปฟุ้งซ่านไปเป็นวิปลาสภาพได้จะป้องกันไม่ให้วิปลาสเสียงก็เอาเสียงนั่นแหละมาใช้พุทโธธัมโมสังโฆภาพเราทำยังไงนึกถึงพระพุทธรูปเลยพระพุทธรูปหรือสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้านึกภาพขึ้นมาเหมือนคนนึกเป็นแสงสีขาวๆนวลๆเหมือนคนนึกเป็นพระพุทธรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นลักษณะของเจดีย์หรือเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในปางสีหสัยยาปางนั่งรูปใดๆเอาสิ่งนั้นมาเป็นรูปส่วนพระธรรมก็นึกถึงกงล้อเป็นจักรแห่งธรรมคือธรรมจักรที่หมุนอยู่วิ่งไปอยู่ปรับไปอยู่มีกงล้อ8กงล้อแล้วก็หมุนไปบทขยี้กิเลสไปตามทางที่ดำเนินไปนั้นด้วยประสงค์เราก็นึกถึงคนโกนผมห่มเหลืองมีจำนวนมากไม่ใช่หนึ่งเดียวเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจจะใช้เป็นรูปปั้นของสาวกในสมัยพุทธกาลเวลาเรามองไปทางพระพุทธรูปจะมี2รูปซ้ายขวาอยู่ด้วยนั่นคือพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่ซ้ายขวาประกบติดอยู่กับพระพุทธเจ้าตัวเล็กลงกว่าหน่อยนั่นคือรูปหรือบางคนจะนึกถึงรูปครูบาอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือเราเอาพุทโธธัมโมสังโฆมาเป็นรูปมาเป็นเสียงในการที่ใช้จิตของเรานั้นมาตั้งไว้อยู่ณที่ตรงนี้เอามาตั้งไว้การตั้งขึ้นของจิตจากการที่เรามานึกถึงระลึกถึงพุทโธเขาก็เรียกว่าพุทธานุสติการที่เรามาสามารถตั้งจิตด้วยการมานึกถึงพระธรรมเป็นเสียงธรรมโมหรือเป็นรูปกงจักรที่มี8ซี่นั่นก็เรียกว่าธรรมานุสติการที่เรามานึกถึงสังฆคุณคุณของพระสงฆ์ด้วยการที่มานึกคำว่าสังโฆสังโฆหรือมานึกถึงครูบาอาจารย์พระรูปใดสาวกคนไหนหรือผู้นำคนไหนที่มีความรู้ความสามารถเขาก็เรียกว่าเป็นสังขารุสติพุทโธธัมโมสังโฆฟังไว้ท่านผู้ฟังคิดเอาไว้การระลึกถึงนั้นคิดถึงคำพูดนั้นคิดถึงภาพนั้นความระลึกได้นั้นคือสติภาพเสียงที่เราดึงนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ภาพผู้ที่เข้าไปรู้เสียงนั่นคือจิตก็เป็นอีกอย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งภาพเสียงเหล่านั้นใดๆก็อีกอย่างหนึ่งสติก็อีกอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังแต่3อย่างนั้นให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในข้อที่เรียกว่าพุทโธคือท่านมีความรู้ความตื่นความเบิกบานมีพระคุณคุณสมบัติหลายอย่างจะมีความกรุณาในการบอกสอนธรรมะเอาไว้นั่นคือธัมโมคุณของพระธรรมนั้นคือรู้แล้วเป็นประโยชน์ในการชำระกิเลสเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นตนเองทำได้แล้วคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยสามารถทำสามารถปฏิบัติได้จริงๆเห็นผลได้จริงๆนั่นคือพระธรรมส่วนผู้ที่ปฏิบัติตามพระธรรมแล้วมีจิตใจบริสุทธิ์ขึ้นเห็นตามพระพุทธเจ้าได้ไม่มีราคะโทสะโมหะก็เรียกว่าสงฆ์แปลว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ากำจัดกิเลสในภายในของตนออกได้เหลือแต่ความบริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์มีพระวิสุทธิคุณตามพระพุทธเจ้าไปในความดีตรงนี้ท่านฟังเราไม่ได้ต้องให้คนอื่นมาคอนเฟิร์มนะว่าคุณต้องยกย่องฉันนะคุณต้องให้เงินฉันนะคุณต้องแบบว่าเขียนจดหมายตอบมาดีๆนะฉันถึงจะเรียกว่าได้เป็นอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวเลยท่านฟังความที่เรามานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสติสัมปชัญญะตั้งไว้ความดีอยู่ที่ตัวเราจนบานความดีอยู่ที่ตัวเราเราไม่ต้องให้คนอื่นมาการันตีว่าคุณดีจริงๆไม่เกี่ยวเลยเขาจะการันตีให้จะยืนยันรับรองไม่เกี่ยวเพราะว่านั่นเป็นการกระทำของเขาการกระทำของเขาถ้าเขาบูชาคนดีเขาก็ต้องได้ดีการกระทำดีของเขานั่นคือบุญคือกรรมความปรารถนาดีของเขาแต่ตัวเราที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีสติอยู่อย่างนี้ไม่ได้ต้องให้คนอื่นมายืนยันนั่งยันผู้ฟังเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเอาไว้ให้ดีแล้วรักษาจิตที่มีสติมีสมาธินี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้สงบกันมาสักครู่หนึ่งวันนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวข้องกับที่เราเพิ่งปฏิบัติมาท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำทุกวันพุธที่เราจะทำการเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาใจของเราให้เปลี่ยนความรู้จากในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันคือเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงเพื่อให้จิตของเรานั้นประกอบด้วยพื้นฐานคือความสงบต่อยอดเป็นปัญญาให้ถึงการบรรลุธรรมได้ในหัวข้อที่จะพูดถึงวันนี้คือเรื่องที่เราเพิ่งปฏิบัติมานั่นเองเรื่องของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พุทโธธัมโมสังโฆเวลาที่เราไปงานวัดที่ไหนเนี่ยทุกครั้งเลยเขาก็จะสมาทานศีลโดยก่อนสมาทานศีลพระสงฆ์ก็จะกล่าวนำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพวกญาติโยมทั้งหลายก็ว่าตามมาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังไปอย่างนี้รอบที่หนึ่งเอา3รอบนะท่านผู้ฟังทุติยมปิตติยมปิ3รอบ9ครั้งที่ไปถึงสรณะนั้นเราอยากจะนำเรื่องของพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะถึงเป็นสรณะนั้นยังไงซึ่งนี้เป็นบทเรียนที่พระภิกษุผู้บวชใหม่ในพรรษาทุกคนท่านผู้ฟังคือพระทุกรูปแล้วล่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะในพรรษานะจะบวช15วันหรือกี่วันก็ตามอุปชาเนี่ยจะต้องสอนเรื่องนี้พุทโธธัมโมสังโฆที่ว่าเราถึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยอะไรยังไงสื่อนี้รวมถึงญาติโยมที่สมาทานศีล5สมาทานศีล8ก็เหมือนกันนะพุทโธธัมโมสังโฆซึ่งนัยยะเหล่านี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็เคยนำมาอธิบายหลายๆครั้งอยู่แล้วแต่ว่าคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเยอะมากท่านผู้ฟังถ้าจะพูดให้หมดมันไม่ได้มันเยอะจริงๆเหมือนน้ำในมหาสมุทรจะวัดว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยมันไม่ได้ประมาณนั้นแต่ว่าพอจะมาพูดย่อๆให้เข้าใจกันได้ในนัยยะที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายอาจจะเคยได้ยิน
ก็คืออย่างที่บทสวดเราได้ยินเป็นประจำนั่นคืออิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นมีต่อไปอีกกับสวากขาโตภะคะวาตาธโมเป็นต้นของฝ่ายพระธรรมแล้วก็ยังมีสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆเป็นต้นของฝ่ายพระสงฆ์บทสวดอิติปิโสนั่นแหละที่ทุกคนก็น่าจะสวดได้นั่นคือที่เป็นพุทธพจน์ในยะหนึ่งที่ท่านอธิบายเอาไว้กับเจ้าสากยะชื่อมหานามะแล้วก็ยังอีกหลายๆวาระส่วนในวันนี้จะนำเสนอในยะอื่นๆมาฟังที่เป็นคำอธิบายของส่วนคัมภีร์พุทธวงศ์เรื่องของพระพุทธวันนี้จะไม่ได้พูดเรื่องความที่เป็นธรรมะควรนำมาพิสูจน์รู้ได้เฉพาะตนอันนั้นเราว่ากันไปแล้วแต่จะพูดในยะอื่นส่วนพระสงฆ์ก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนกุชุปฏิปันโนยะยะปฏิปันโนนานใหม่จะพูดถึงเรื่องของอริยบุคคล4ขั้นแต่ละขั้นละขั้นเป็นยังไงนี่เป็นหัวข้อก่อนนะท่านผู้ฟังนะคือจะไม่ได้พูดถึงพุทธคุณ9ในบทอิติปิโสไม่ได้พูดถึงธรรมคุณ6ในบทอิติปิโสไม่ได้พูดถึงสังฆคุณ9ในบทอิติปิโสแต่จะพูดในยะอื่นอย่างที่เกริ่นมาแล้วเรามาเจาะในรายละเอียดกันท่านผู้ฟังเราพุทโธก่อนพุทโธในที่นี้เราไม่ได้เอาพุทธคุณ9ในบทอิติปิโสแต่เอาพุทธคุณ3ที่มีปรากฏอยู่ในคาถาธรรมะต่างๆนั่นคือคุณในข้อปัญญาคุณวิสุทธิคุณและกรุณาคุณปัญญาคุณคืออะไรก็คือคุณคือปัญญาคือคุณสมบัติของการที่จะมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดจนกระทั่งตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมขึ้นมามีปัญญาในระดับสัมมาสัมพุทโธจะมีปัญญายอดเป็นเหมือนมงกุฎเพชรนั้นจะต้องมีฐานถ้าฐานไม่มั่นคงความเลยแบบอยู่ได้ไม่นานยกปุ๊บแล้วก็หลุดแต่ฐานของพระปัญญาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือว่าสัมมาสัมพุทธญาณนั้นมีพื้นคือจรณะทั้งหลายจรณะก็คือข้อปฏิบัติที่จะให้มีปัญญาได้แก่สมาธินั่นเองถ้ามีสมาธิในระดับฌานทั้งหลาย1 2 3 4ในระดับอรูปทั้งหลาย5 6 7 8จนถึงในระดับสัญญาเวทยิตายุโรธสามารถเข้าสามารถออกได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญจะอยู่กำหนดเวลาเท่าไหร่ก็ได้สมาธิของท่านมีพลังมากกว่าจะมาเป็นสมาธิได้ศีลนี่ต้องเป็นพื้นฐานอย่างมั่นคงศีลระดับของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ใช่แค่ศีล8นะมันไม่ใช่แค่ศีล227นะแต่มันเป็นระดับศีล3กองที่เราเรียกว่ามหาศีลมัชฌิมศีลจุลศีลศีล3กองเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่แบบโอ้ละเอียดละออของพระพุทธเจ้านี่ทั้งส่วนที่เป็นการเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ทั้งส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์หมายถึงข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่ว่าไม่ได้จะเสียหายอะไรหรอกแต่ไม่ได้ทำแต่ว่ามันดีเช่นการเคี้ยวข้าวของท่านนี่ต้องละเอียดทุกเม็ดไม่มีเม็ดไหนที่ไม่ได้รับการบดด้วยฟันแล้วกลืนเข้าไปทุกเม็ดนี่คลุกเคล้าเดี๋ยวเคี้ยวข้างซ้ายเดี๋ยวเคี้ยวข้างขวาหมุนวนโดยราบเรียบร้อยแล้วจึงค่อยกลืนเข้าไปเป็นมีข้อปฏิบัติอย่างนี้นะพระพุทธเจ้านะจากพื้นฐานคือเรื่องของศีลแล้วก็บารมีทั้ง10ทัศน์3รอบทั้งในขั้นอุกฤษแล้วก็ขั้นปรมัตถ์ในแต่ละบารมี10ขั้นเป็นพื้นฐานรวมกันมาศีลบารมีอุเบกขาบารมีเมตตาบารมีต่างๆรวมกันมาให้ศีลมีพลังให้สมาธิมีพลังจนกระทั่งยอดสุดๆถ้าจะพูดเอาคำเดียวเลยนั่นคือพระปัญญาคุณปัญญาทำอะไรตัดกิเลสดิตัดกิเลสเพลิงทุกข์ออกได้อย่างสิ้นเชิงกิเลสคือราคะโทสะโมหะไม่มี
รวมถึงวาสนาต่างๆใดๆพฤติกรรมที่เป็นแพทเทิร์นในชีวิตเคยทำมาไม่มีตัดขาดออกได้หมดจดถ้าจะมาเปรียบเทียบกับสาวกกรณีของท่านเช่นพระสารีบุตรมาต้นเนี่ยตัดกิเลสได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าเลยแต่ว่าไม่ได้สามารถละวาสนาหมายถึงความเคยชินบางอย่างบางประการทำให้ท่านยังมีพฤติกรรมที่แบบเดินไปเหมือนกับกระโดดไปอย่างเงี้ยนะเป็นความเคยชินของท่านเนี่ยยังละไม่ได้ท่านพระสารีบุตรแต่ถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ยังมีปัญญาที่จะสามารถตัดวาสนาเหล่านี้ให้ขาดหมดจดได้ไม่ใช่แค่ปัญญาในการตัดกิเลสท่านผู้ฟังปัญญาในการรู้เห็นสิ่งต่างๆนี่ท่านก็เต็มพร้อมเต็มที่รู้อดีตรู้อนาคตรู้พฤติกรรมคนรู้ความอ่อนแก่ของอินทรีย์ทั้งหลายอันนี้จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าด้วยท่านไหนที่มีความรู้ความสามารถมีปัญญาอิทธิต่างๆนั้นเช่นกรณีของพระมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์ท่านพระสารีบุตรมีปัญญาเข้าใจท่านพระมหากัจจายนะมีปัญญาในการอธิบายขยายความหมดนั่นรวมกันก็ยังไม่เท่าพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังมีเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยเช่นปัญญาในการรู้ความแก่อ่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหรือความละเอียดของปัญญานั้นความรอบคอบความชัดเจนความกว้างขวางก็ไม่เหมือนกันสมมติจะรู้อดีตใช่ไหมถ้าสาวกนี่ก็จะรู้ได้ถึงระดับหนึ่งไม่สุดแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปจนสุดสุดของสุดๆก็จึงยังไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันยังไม่สุดเพราะมันเป็นวงกลมหมุนไปวนรอบท่านก็รู้ไปได้ไกลกว่านั้นอีกทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่คือพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งมากด้วยพระปัญญาคุณในข้อที่หนึ่งนี้ทำให้ตัวท่านเนี่ยมีความบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากกิเลสบริสุทธิ์จากความเศร้าหมองทุกประการมีปัญญาใช่ไหมล่ะเพราะมีศีลมีสมาธิเป็นพื้นฐานมาตัดกิเลสตึมเนี่ยโอ้โหความบริสุทธิ์มีได้ที่จิตนี้ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีความเศร้าหมองคือบางคนจะคิดว่าความบริสุทธิ์เนี่ยมีที่กายนะคุณต้องอาบน้ำบ่อยๆคุณต้องกินอาหารที่มันไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์คุณต้องกินเจคุณต้องกินอะไรเพื่อที่จะอะไรให้กายเราสะอาดให้จิตเราสะอาดแต่ความสะอาดจริงๆท่านผู้ฟังมันสกปรกกลับได้เพราะกิเลสไงถ้าจะให้สะอาดจริงๆท่านผู้ฟังจะต้องกำจัดกิเลสแต่กำจัดกิเลสความเศร้าหมองนิสัยที่ไม่ดีต่างๆแล้วความขี้เกียจขี้คร้านสิ่งต่างๆทางกายมันค่อยปรับไปเองหรอกภายนอกเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับภายในในประการที่สองนั้นท่านจึงมีพระวิสุทธิคุณวิสุทธิคุณหมายถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องความบริสุทธิ์ผุดผ่องนี้เราให้เกิดความมั่นใจเชื่อใจได้เพราะอะไรท่านฟังสมมติมีคนโทรมาหาเราใช่ไหมคุณสมชายคุณได้รางวัลอันนี้นะไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เปล่าวะพวกมิจี้มิจฉาชีพจะมาสแกมหลอกลวงเราหรือเปล่าเนี่ยว่าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ชวนไปนั่นนี่ชวนทำอันนั้นอันนี้ชวนลงทุนบ้างชวนหาเงินบ้างชวนไปชวนไปเนี่ยเฮ้ยมันมีวาระซ่อนแฝงเปล่าวะหรือมันมีเจตนาไงนะอันนี้เราต้องระวังนะระวังเพราะอะไรคือเพราะมันอยู่ที่คนชวนนะเขาต้องการอะไรถ้าคนชวนเขายังมีราคะโทสะโมหะอยู่เขาก็จะชวนไปหาสิ่งที่มีราคะโทสะโมหะนั่นแหละระวังฟังให้ดีครั้งหนึ่งนะถ้าคนที่ไม่มีราคะโทสะโมหะเขาชวนเนี่ยเขาก็จะชวนเขาก็จะชักจูงเขาก็จะบอกสอนเขาก็จะชี้แนวไปในทางที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะแล้วอะไรมันอันตรายอะไรมันปลอดภัยล่ะทุกฝั่งโอ้ยเกิดไปทางราคะโทสะโมหะเนี่ยมันอันตราย
ไปทางไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นแหละมันปลอดภัยเอาทำไมอ่ะก็ไปทางราคะโทสะโมหะมันก็เผาดิไม่ดิทุกข์ดิเดี๋ยวเราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะราคะโทสะโมหะไม่ใช่หรือถ้าชวนกันไปแล้วยังจะมีการเพิ่มราคะโทสะโมหะไม่ได้เรื่องอะไรนั่นน่ะนะชวนไปแล้วก็นี่สิเดี๋ยวจะมีไอ้นี่เพิ่มราคะหรือเปล่าเวลาเขาชวนเขาก็ชวนด้วยราคะด้วยหรือเขาจะชวนว่าไอ้นี่ไม่ดีเลยเราต้องไปปะทั่วโกรธใช่ไหมเขาก็ชวนด้วยโทสะดูฟังชักจูงไปชักชวนไปในแนวให้เกิดราคะโทสะและโมหะนั่นคือไปไม่ดีต่อให้ได้เงินเพิ่มเงินนั้นเศร้าหมองต่อให้สุขภาพแข็งแรงความแข็งแรงนั้นเป็นกลิ่นคาวต่อให้มีชื่อเสียงความมีชื่อเสียงนั้นเน่าเหม็นเพราะอะไรเพราะความไม่บริสุทธิ์ของอะไรของราคะโทสะโมหะในทางตรงกันข้ามดูฟังถ้ามีคนชักชวนชักจูงดึงไปหรือโน้มน้อมเราไปกล่อมกล่าวเราไปในทางที่จะลดราคะปลดเปลื้องโทสะกำจัดโมหะออกไปเนี่ยอันนั้นบริสุทธิ์นะชวนไปดีนะควรไปนะเพราะอะไรเพราะถ้าเราทำเราไปแล้วกิเลสเราลดลงกิเลสเราลดลงทุกเราก็น้อยลงเลยใช่สิที่เราไม่อยู่เศร้าใจอยู่นั่นก็เพราะราคะโทสะโมหะอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าข้างนอกรัฐบาลเขาจะทำยังไงเทคโนโลยีมาแล้วจะเป็นยังไงโลกร้อนแล้วจะเป็นยังไงแล้วสงครามอีกอะไรโอ้โหเอาทุกเนี่ยใช่สิทุกท่านโอ้โหสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเป็นงี้เข้าใจผิดแล้วนี่ความเข้าใจมุมมองที่ไม่ถูกเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะท่านผู้ฟังนะเป็นมุมมองที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อการกำจัดราคะโทสะโมหะเลยแต่พระพุทธเจ้ามีวิสุทธิคุณหมายถึงบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะการชักชวนชักจูงไปนั้นการกระทำนั้นข้อปฏิบัติใดๆนั้นคำสอนนั้นก็เป็นไปเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะทั้งสิ้นไม่พูดโปรยประโยชน์ทิ้งเสียคำพูดอะไรที่มันจะไม่ได้ชักชวนไปให้เกิดการเข้าใจที่ถูกต้องไปในทางแนวชำระกิเลสให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานท่านไม่พูดเลยไม่พูดเลยไม่ต้องพูดถึงว่าจะพูดเพราะคิดก็ไม่คิดด้วยที่ไม่คิดได้เพราะอะไรราคะโทสะโมหะไม่มีระวังนี่คือพระวิสุทธิคุณบริสุทธิ์หมดจดจากภายนอกถึงภายในจากภายในถึงภายนอกบริสุทธิ์หมดจดจากอดีตอนาคตอยู่ที่ปัจจุบันบริสุทธิ์หมดจดทั้งชาติกำเนิดทั้งความรู้ภายในภายนอกสมบูรณ์ด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิต่างๆเพียบพร้อมนี่คือพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามีพระปัญญาคุณแล้วจึงทำให้เกิดความบริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็จากกิเลสนี่แหละนี่คือในประการที่สองพอตัวท่านเองมีความบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองจิตใจสบายแล้วอยู่ตรงไหนก็สบายนะทุกท่านคือตัวเองแบบพ้นทุกข์แล้วจะนั่งอยู่ใต้ร่มไม้จะเหาะไปอยู่บนสวรรค์จะนั่งอยู่ริมลำธารไปบิณฑบาตมีข้าวอะไรก็กินตามนั้นบางทีก็ไม่กินมันสบายใจที่สุดแล้วทุกท่านไม่ต้องทุกข์ใดๆเลยความทุกข์ใดๆไม่มีเลยบริสุทธิ์หมดจดจริงๆด้วยเหตุนี้เราจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมสบายใจที่สุดแล้วเหมือนอย่างเวลาที่ท่านผู้ฟังขับรถไปอ่ะต่อให้รถมันติดอ่ะแต่เรายังเปิดแอร์เย็นอ่ะเห็นรถข้างๆเป็นรถสองแถวเป็นรถหกล้อเป็นรถเมย์ไม่มีแอร์นะโอ้โหแล้วคนก็อัดแน่นเต็มปึ๊ดเลยหัวทั้งร้อนทั้งกลิ่นทั้งรถติดโอ้เราสบายเราสบายกว่าพวกนั้นเรายังมีรถขับเรายังมีแอร์เย็นๆนั่งอ่ะหรือเราเป็นข้าราชการอ่ะ

ผู้ฟังตอนนี้ตรัสรู้แล้วนี่สบายใจมากๆไม่มีความทุกข์ไม่มีความสมองได้ๆเลยแบบพ้นทุกข์สุดๆแล้วอ่ะนี่คือพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณถูกไหมล่ะแต่พอมองมาทางคนที่เขายังมีความทุกข์อยู่นี่นะคือไม่ได้เสียใจเพราะความเสียใจนี่เป็นกิเลสเนาะมันเกิดจากโมหะนะเสียใจแบบเศร้าหมองโอ้ยคนนั้นเขายังทุกข์อย่างนั้นนี่แต่ความรู้สึกเกิดขึ้นกับท่านนี่คือความกรุณาทุกบังความกรุณาหมายถึงความปรารถนาที่ให้สรรพสัตว์เหล่านั้นใดๆนั้นพ้นจากความทุกข์ทั้งความทุกข์ประเภทที่ยังไม่เห็นว่ามันจะมาหรือความทุกข์ที่อยู่เฉพาะหน้ากำลังประสบอยู่นั้นก็ตามหรือความทุกข์ชนิดที่ทนได้ยากหรือความทุกข์ชนิดที่ทนได้ง่ายก็ตามทุกข์ที่ทนได้ง่ายนี่ก็คือสุขเวทนาแหละทุกข์ที่เห็นอยู่เฉพาะหน้านี่ก็คืออาจจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆประสบกับปัญหาใดๆเป็นทุกขเวทนาทุกข์ที่ยังมองไม่เห็นยังมาไม่ถึงมันคือความตายความแก่บางคนอาจจะเห็นแล้วความแก่เป็นทุกข์ยังไงนะแต่ความตายยังไม่เห็นว่าตายเป็นทุกข์ยังไงทุกข์แบบนั้นก็จะมีโอ้เห็นแล้วมีความกรุณาจะไม่ได้เรียกว่าความสงสารนะทุกท่านเพราะว่าความสงสารความเสียใจเนี่ยเป็นอกุศลเป็นกิเลสประเภทโมหะเราเสียใจเราทุกข์ใจเรากลุ้มใจพวกนี้เป็นโมหะเกิดจากความที่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหานั้นยังไงแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความทุกข์ด้วยพระปัญญาของท่านด้วยพระวิสุทธิคุณของท่านท่านเห็นทางแก้ปัญหาไงเอาว่าความทุกข์นี่มันจะแก้ด้วยข้อนี้เพราะนั้นจึงไม่ได้เกิดความเสียอกเสียใจพิไรรำพันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มีความกรุณาด้วยความกรุณานี้ท่านผู้ฟังท่านเนี่ยจึงออกแสดงธรรมแสดงธรรมเดี๋ยวจะเคยมาพูดเรื่องธรรมคุณนะด้วยความกรุณาของท่านเนี่ยออกแสดงธรรมเนี่ยโอ้ยเดินทางนะสมัยก่อนที่ไม่มีเครื่องบินนะท่านผู้ฟังโอ้ไม่ต้องพูดถึงรถยนต์ก็ไม่มีมีแต่รถมาส่วนใหญ่ท่านก็เดินไปมักจะเดินไปเพราะว่าเดินไปก็ค่อยๆไปวันหนึ่งไปได้12กิโล15กิโลก็ไปเดินเดินไปเหนื่อยก็นั่งพักนั่งพักตรงไหนมีใครฟังธรรมก็เทศไป45ปีท่านผู้ฟังทำอยู่อย่างนี้เดี๋ยวราชคฤห์เดี๋ยวไปจำพรรษาสามัคคีจำพรรษาสามเดือนแล้วก็ออกไปราชคฤห์จากราชคฤห์แล้วก็เดี๋ยวไปกรุงปาตลีบุตรเดี๋ยวไปกรุงเวสาลีเดี๋ยวไปกรุงกบิลพัสไปเรื่อยๆแสดงธรรม45ปีเรื่องที่พูดเนี่ยระวังคือเพราะว่าสมัยก่อนก็ไม่ได้มีเครื่องบันทึกเสียงนึกออกไหมดังนั้นบางทีก็ซ้ำๆอ่ะคนนี้ก็ถามซ้ำเรื่องนี้อีกคนหนึ่งก็ถามซ้ำอีกเรื่องเดิมก็ต้องพูดเหมือนเดิมก็ต้องโอ้ยถ้าเป็นข้าพเจ้านี่เบื่อก่อนแล้วแต่พระพุทธเจ้านี่เต็มที่ด้วยอะไรกรุณาคุณมีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาความที่ว่าเขาจะพ้นทุกข์เอาประโยชน์เฉพาะหน้าของทั้งตนเองของทั้งผู้อื่นของทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์สูงสุดมันคือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละตัวท่านเองก็บริสุทธิ์มีกรุณาตัวผู้รับฟังก็มีศีลสมาธิปัญญามีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมีพระกรุณาคุณเดินทางเทศบอกสอนไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทั้งที่ร่างกายก็ได้รับความบอบช้ำมาเยอะจากตอนทำทุกขกิริยาเดินทางนี้ไม่ได้สบายนะท่านผู้ฟังบางคนอาจจะคิดว่าฉันไป business class สิจะไม่ยากอะไรมันก็เหนื่อยอยู่ดีต่อให้คนขึ้น business class first class บรรเทาความเหน็ดเหนื่อยได้บ้างมันก็เหนื่อยอยู่ดีท่านผู้ฟังน้อยหน่อยแค่นั้นเองยิ่งคนนั่ง economy class โอ้โดนหนักโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเครื่องบินมันยังสบายนั่งรถเป็นไงโจโจโจนั่งรถทั้งอย่างน้อยมันก็ยังนั่งรถนะเอาแล้วเดินนะโอ้ยหนักสุดวันนี้ท่านเดินนะท่านฟังต่อให้ไม่เดินนั่งเกวียนเกวียนนี่ยิ่งกระเด้งมันไม่ได้มีโชคไม่ได้มีแน่ทำไมท่านไปไม่อยู่เฉยๆชิวๆก็ด้วยพระกรุณาคุณเพราะตัวเองพ้นทุกข์แล้วอยู่ตรงไหนก็ได้สบายหมดจะไม่ได้มันต้องมายุ่งวุ่นวายกับภิกษุภิกษุณีอุบาสก

0: ปสิกาพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีคือมันวุ่นวายซึ่งท่านไม่ชอบความวุ่นวายแล้วแต่ด้วยกรุณาคุณเนี่ยทุกฝั่งเขาอดทนเอาอดทนเอาก็แบ่งเวลาแล้วกันอะเวลานี้อยู่ตรงนี้ทำเรื่องนี้เวลานั้นอยู่ตรงนั้นพูดเรื่องนั้นซึ่งก็ไปเพราะว่าบารมีที่สั่งสมมาทั้งหมดเนี่ยทุกฝั่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นนี่คือจุดพีคตรงนี้นะบารมีที่ท่านสั่งสมมาทั้งหมดทั้งหมดปัญญาคุณวิสุทธิคุณบารมี30ทัศน์จรณะทั้งหลายรวมมาทั้งหมดเพื่ออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อคนอื่นนะท่านบังทำเพื่อคนอื่นหมายถึงว่าก็ได้เทศสอนแสดงธรรมแล้วก็พ้นทุกข์ไปด้วยกันนี่ไงพ้นจากความทุกข์มีความตายเป็นที่สุดไอ้ทุกเล็กๆน้อยๆที่เราเจอเนี่ยนะเช่นทำมาหากินฝนตกแดดออกเจ็บป่วยนั่งนี้ไอ้นี่เรื่องจิบจ้อยไปเลยเนื่องประวัติก็มีนโยบายมีวิธีการทำจิตบ้างวิธีการทำกายวาจายังไงให้เราจะอยู่เหนือจากความทุกเล็กๆน้อยๆจิตปัญหาเหล่านี้ได้หมดครบถ้วนตลอดสายในความบริสุทธิ์มันเชื่อมมาถึงตรงจุดนี้ให้เกิดประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ไม่ใช่แค่เวลานั้นเป็นเวลานานจนถึงบัดนี้ 2,000 กว่าปีแล้วนี่คือพระพุทธเจ้าท่านวางมีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณท่านจึงได้เทศสอนบอกสอนเป็นธรรมะไว้นี่คือหัวข้อของธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้อย่างดีแล้วอย่างดีแล้วที่เราเคยท่องๆกันได้เนาะในบทอิติปิโสเขาจะดูธรรมคุณ6มีสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกต่างๆเหล่านี้ไม่วันนี้เราจะไม่ได้พูดเรื่องนั้นเราจะพูดเรื่องพระธรรมในหัวข้อของปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทปริยัติคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกสอนเอาไว้เรียบเรียงเอาไว้ปัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเป็นคำสอนผ่านจากการปฏิบัติของท่านแล้วกลั่นกรองออกมานี่เป็นหัวข้อให้ศึกษาได้ให้ทำความเข้าใจได้นี่คือประหยัดสวาขาตธรรมทั้งหลายระวังเป็นประหยัดรูปแบบการปฏิบัติทั้งหลายตั้งแต่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาใดๆที่ท่านสอนมานั้นคือประหยัดเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะต้องทำยังไงนี่พอบอกสอนสาวกแล้วสาวกเอาไปปฏิบัตินี่คือส่วนที่เป็นการปฏิบัติคือสามารถนำไปปฏิบัติได้ธรรมะเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้จริงใช้งานได้แล้วเห็นผลลงมือทำได้เป็นขั้นตอน1 2 3 4เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นแนวทางนะไปสู่การพ้นทุกข์ไปสู่ความบริสุทธิ์ไปสู่การที่จะไม่มีราคะโทสะโมหะให้มีความสุขที่ดีเป็นสุขอันเกษมไปทางนั้นปฏิบัติได้ลงมือได้หนึ่งคือส่วนที่เป็นการปฏิบัติเมื่อลงมือทำลงมือปฏิบัติแล้วสาวกจะได้ผลขึ้นมาผลคือปฏิเวทปฏิเวทเป็นผลเป็นยังไงเดี๋ยวจะค่อยว่ากันในส่วนของสังฆคุณมีหัวข้อต่างๆเรื่องต่างๆให้ศึกษาทำความเข้าใจนั่นคือปริยัติหัวข้อต่างๆเหล่านั้นสามารถลงมือทำสามารถลงมือปฏิบัติได้นั่นคือปฏิบัติปฏิบัติแล้วให้เกิดผลออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งตามเส้นทางของธรรมะแต่ละข้อละข้อนั้นเส้นทางนั้นก็จะพาไปถึงนิพพานได้ผลที่ออกมานั้นคือปฏิเวทหัวข้อธรรมะต่างๆอย่างเช่นเรื่องทิศทั้ง6เรื่องสัมมาชีวิตาเรื่องประโยชน์ในปัจจุบันนี่คือส่วนของทางการว่าการครองเรือนอิทธิบาท4ใดๆเอายังมีเรื่องพรหมวิหาร4เรื่องอริยสัจ4อันนี้คือส่วนที่จะไปมรรคผลนิพพานละไปทางเดียวกันนะ2เรื่องนี้นี่คือส่วนปริยัติลงมือทำได้เอาลงมือทำในเรื่องทิศทั้ง6ลงมือทำในเรื่องความขยันขันแข็งสมชีวิตาโอ้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ปฏิเวทออกมาเป็นผลหรือคนลงมือทำปฏิบัติในเรื่องอริยสัจ4เรื่องพรหมวิหาร4เรื่องพละ5ลงมือทำแล้วโอ้ ลงมือทำได้จริงสมาธิเป็นอย่างนี้ศีลเป็นอย่างนี้สติเป็นอย่างนี้ลงมือทำให้เห็นผลเป็นปฏิเวทขึ้นมานี่คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั้นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระศาสนาทั้งหมดอันนี้ท่านตรัสไว้ในหัวข้อของโอวาทปาติโมกทำไมหัวข้อเรื่องโอวาทปาติโมกเนี่ยจึงสำคัญมาในส่วนของธรรมคุณในข้อนี้เพราะว่าตอนนั้นเป็นการประกาศศาสนาขึ้นมาใหม่ๆคือหลังจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ที่ต้นโพมีพระปัญญาคุณเกิดวิสุทธิคุณขึ้นแล้วมาที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะตรวจดูสัตว์โลกทั้งหลายเกิดกรุณาคุณขึ้นแล้วออกมาสั่งสอนบอกสอนตอนนั้นก็มีพระอรหันต์อยู่5รูปนั่นคือที่เมืองพาราณสีป่าอิสิปตนมฤคทายวันจากนั้นก็มีสาวกเพิ่มมาขึ้นเป็น60เป็น 1,000 เป็น 1,250 ในช่วง 2-3 เดือนแรกนั่นนะรู้ป่ะมีสาวก 1,250 รูปแล้วไงแล้วก็ปฏิบัติคำสอนในไทยมันก็มีธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีอนัตตลักษณสูตรเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรื่องอริยสัจ4มีแค่นี้เฮ้ยแล้วเราจะแบบไปยังไงเราจะคือตอนนี้มันก็เริ่มมีหมู่คณะมากขึ้นตั้งพันกว่ารูปแล้วแล้วอะไรยังไงคำสอนจะเป็นยังไงแต่แนวคำสอนท่านจึงวางไว้ตรงนั้นไงทุกฝั่งเป็นหลักเป็นแนวมาโดยตลอดแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็อย่างในปัจจุบันเราแบบมาสี227ข้อเดี๋ยวก็หมวดธรรมะตรงนั้นตรงนี้แต่ทั้งหมดนั้นนะบัญญัติหลังจากอันนี้นะหลังจากที่กำลังจะพูดเนี่ยคือเรื่องของโอวาทปาติโมกที่เป็นหลักการ3ประการอุดมการคือเป้าหมาย4อย่างและวิธีการแนวทางในการปฏิบัติอีก6อย่างด้วยกันแล้วท่านกล่าวว่าเป็นคาถาแยกแยะออกมาได้หลักการ3อย่างเป็นหัวใจก็คือการเว้นจากความชั่วทางกายวาจาใจละความชั่วเนาะทำกุศลให้ถึงพร้อมคือทำความดีทำความดีก็คือคุณก็มีศีลน่ะละความชั่วคุณก็อย่าผิดศีลทำความดีคุณก็สร้างประโยชน์ไม่ว่าจะช่วยเหลือสังคมก็ได้อันนี้ก็เป็นความดีอย่างหนึ่งหรือคุณจะปฏิบัติในเรื่องที่ทั้ง6คุณจะปฏิบัติในเรื่องอิทธิบาท4คุณจะปฏิบัติในเรื่องของการหาทราบความขยันขันแข็งสมชีวิตาก็ทำไปนั่นก็เป็นกุศลแล้วอย่างที่3คือทำจิตให้ผ่องใสนั่นคือต้องเข้าถึงสภาวะจิตละทำกุศลนี่คือทางกายทางวาจาเข้าสู่จิตใจให้ผ่องใสนี่คือประการที่3แต่มีโพชฌงค์7มีอิทธิบาท4มีพละ5อินทรีย์5อันนี้จะทำจิตให้ผ่องใสหลักการมี3อย่างตรงนี้เป้าหมายจะทำไปเพื่ออะไร4ประการคำว่าเป้าหมายนี่หมายถึงอุดมการณ์นะท่านผู้ฟังว่าเราจะมีหลักการ3อย่างเนี่ยทำไมนะคือให้เกิดความอดกลั้นอดทนอดกลั้นคือขันติแต่ขันติเนี่ยเป็นอุดมการณ์ในทางพระพุทธศาสนาและความไม่เบียดเบียนความสงบพระนิพพานเป็นเป้าหมายแล้วเป้าหมายในการที่จะมีคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นวิธีการหลักวิธีการคือแนวทางการปฏิบัติอยู่6ประการด้วยกันคือการไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นๆความสำรวมในปาติโมกข์ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคการอยู่ในที่สงัดการฝึกอบรมจิตใจ6ประการนี้เป็นวิธีการปฏิบัติอยากให้ท่านผู้ฟังมองตรงจุดนี้นะว่าถ้าเราลงมือทำ6อย่างเช่นเราก็ไม่ว่าร้ายใครสำรวมอินทรีย์มีศีลอยู่ในที่สงัดฝึกอบรมจิตใจจะเป็นวิธีการปฏิบัติใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเราจะมีความสงบเราจะไม่เบียดเบียนใครเราจะมีความอดทนอดกลั้นมีขันติได้เพิ่มเราจะไปสู่นิพพานได้นี่คือเป้าหมายใช่ไหมซึ่งมันจะสอดคล้องกับความที่ว่าเว้นความชั่วทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ผ่องใสหรือมันจะไปแนวเดียวกันนะนี่คือหลักการของธรรมะที่เป็นหัวใจของคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยของการเริ่มประกาศศาสนาแล้วทีนี้เรื่องหลักธรรมอื่นๆมันก็มีอีกนะท่านผู้ฟังค ือหลักธรรมที่แบบมันเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเรื่องของอริยสัจ4และซึ่งไม่ได้พูดในหัวข้อนี้อย่างเต็มๆนะเพราะว่านี่เป็นอีกนัยยะหนึ่งเรื่องของพระธรรมเอาเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเรื่องของโอวาทปาติโมกมาเป็นแนวในการอธิบายนี่ก็เรื่องของพระธรรมพระธรรมมันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมานี่แหละคือเป็นประการที่3ของข้อในวันนี้เรื่องของพระสงฆ์สงฆ์คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมนั่นแหละที่เป็นปริยัตินั่นแหละเอามาปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมาไม่ใช่ทำได้แค่คนเดียวหรือบางคนเขาจึงเรียกว่าสงฆ์เพราะเป็นหมู่สงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่ตัวฝังหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระผู้มีพระภาคเขาจึงเรียกว่าพระกัปปโตสาวกสังโฆสาวโกเนี่ยแปลว่าผู้ฟังคำสอนเนาะของใครอะของพระผู้มีพระภาคคือพระกัปปะฟังเรื่องอะไรก็ฟังเรื่องปริยัติไงฟังหัวข้อธรรมะอันนั้นอันนี้ฟังเสร็จแล้วไงเอามาปฏิบัติไงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นจึงเรียกว่าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆเอาที่ฟังนั่นแหละมาทำอย่างดีทำอย่างดีก็จะเกิดผลเป็นปฏิเวทไม่ใช่แค่ว่าบางคนทำได้มีสิทธิ์จะบอกคนไม่ใช่ได้ทุกคนไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคนเพศนี้ชายเท่านั้นหญิงไม่ได้โอ้ไม่ใช่ทางเลือกได้ไหมเพศนั้นเอาได้ไม่มีปัญหาจะเด็กจะผู้ใหญ่จะแก่จะหนุ่มสาวจะเป็นเด็กชายหรือผู้หญิงได้หมดเทวดายังได้เลยท่านฟังสัตว์นรกได้ไหมฟังได้แต่ปฏิบัติไม่ได้มันยากสำหรับเขาปฏิบัติได้ทำได้ฟังเท่านั้นนะขอให้ฟังฟังแล้วขอให้ทำทำแล้วจะเป็นยังไงทำเนี่ยเริ่มจากอะไรมันต้องเริ่มจากศรัทธาท่านผู้ฟังเพราะว่าการที่ถ้าเราเห็นคนพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะมีการไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายมีความสำรวมในปาฏิโมกข์รูปประมาณในการบริโภคอยู่ในที่สงัดฝึกอบรมจิตมีขันติไม่เบียดเบียนมีความสงบใจมีกุศลถึงพร้อมว่าเราจะเกิดศรัทธาทุกวันคนที่มีศรัทธาเพราะอะไรเพราะเห็นข้อปฏิบัติของเขาเห็นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทของคนนั้นเห็นปฏิเวทของพระพุทธเจ้าเห็นปฏิเวทของพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ก็ออกมาเป็นผลคือขันติมีการไม่ทำร้ายมีคำกล่าวที่ดีประกอบด้วยปัญญาชักจูงไปในทางที่เป็นความบริสุทธิ์ไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเกิดศรัทธาท่านผู้ฟังเห็นปฏิเวทของเขาทำดีออกมาเป็นผลของเขาใช่ไหมเราเกิดศรัทธาศรัทธาเต็มเปี่ยมจนถึงว่าเอ้ยฉันอยากทำบ้างฉันอยากเป็นแบบนี้บ้างฉันอยากเป็นคนดีๆแบบนี้บ้างไอ้ความที่ว่าเอ้ยฉันอยากจะเป็นคนดีๆแบบนี้ความอยากตรงนี้ระหว่างคือศรัทธาความอยากนะเป็นเหตุของทุกข์ใช่ไหมมันไปติดกับอะไรนะมีปัญหาแน่นอนอ่ะเออแต่มันยังมาติดกับสิ่งดีๆไอ้ความที่มาติดกับสิ่งดีๆทำให้ตัณหานี่มันลดลงเหลือออกมาเป็นรูปของศรัทธาศรัทธาเต็มแล้วคุณไม่ใช่หยุดแค่ศรัทธาว่าเออก็ศรัทธาแล้วไงเต็มแล้วแต่งมงายเลยนะศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานี่คืองมงายนะแต่ถ้ามีศรัทธาแล้วคุณลงมือทำทำอะไรอ่ะศีลนี่ไงก็ปฏิบัติทางกายวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นศีล5ประการคุณมีศรัทธาเต็มมีศีลเต็มเนี่ยเป็นโสดาบันนะคือผู้ที่จะไปตามกระแสแล้วนะถ้าคุณศรัทธาเต็มศีลเต็มนี่คือคุณเข้าสู่ทางแล้วนะคุณออกนอกเส้นทางอื่นๆที่จะพาไปทางอื่นๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดปกป้องปิดกันนั่นนี่หลุดไปไม่ไปแล้วนะมาทางด่วน expressway มาทางด่วนที่จะมุ่งหน้าไปสู่นิพพานเท่านั้นเองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาประกอบด้วยปัญญาอยู่แล้วนะแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้งมงายแล้วมีศีลเต็มนั่นคือโสดาบันไม่ได้มีคนเดียวทุกฝั่งมี2 คน 3 คนมีหลายคนคุณจึงรู้ประสงค์ แล้วถ้าเราทำไปปฏิบัติไปตามพระธรรมแล้วไงต่อแล้วถ้าเรายิ่งมีราคะโทสะโมหะเบาบางด้วยนะอันนี้พระพุทธเจ้าแบ่งให้ว่าเป็นสกทาคามีแต่คุณธรรมที่แบ่งให้นั้นคืออะไรอย่างที่เรียกว่าโสดาบันบ้างสกทาคามีบ้างเป็นต้นเนี่ยคือความที่เราจะมีความทุกข์น้อยลงตามลำดับเพราะเรามาตามเส้นทางที่ประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐแล้วไงตามทางพระพุทธเจ้าชักชวนไปโดยศรัทธาเราไปในขั้นแรกเราเจอศีลเนี่ยศีลเราปฏิบัติปุ๊บเนี่ยคุณปิดประตูนรกเลยปิด5ประตูประตูที่จะไปสู่นรกเนี่ยมันมีหลายประตูล็อกปิดหมดแล้ว5ประตูยังมีอื่นๆอีกใช่ไหมยังประตูมิจฉาทิฏฐิเราก็ปิดแล้วด้วยศรัทธาประตูฆ่าสัตว์เราก็ปิดแล้วด้วยศีลเป็นต้นเราปิดประตูนรกก็คือจะไม่ไปสู่นรกแล้วความปิดตรงนี้จึงทำให้เปิดอยู่ออกแค่เหลือ7ชาติอย่างมากบุคคลแบบนี้เรียกว่าโสดาบันในเส้นทางที่จะไปสู่นิพพานคุณเกิดได้มาก7ชาติแล้วยิ่งถ้าคุณมีราคะโทสะโมหะเบาบางนะเหลือ 1-2 ชาติเท่านั้นเองใช่ความทุกข์เราอ่ะมันน้อยลงเพราะสุดๆของทุกข์มันคือตายไงที่เช่นเราบอกว่าเหนื่อยจะตายหิวจะตายร้อนจะตายทุกข์จะตายมีปัญหาเจ็บจะตายมันก็จะตายจะตายทั้งหมดนะความทุกข์สุดๆเนี่ยมันจึงมาจบที่ตายแล้วเดี๋ยวมันเริ่มใหม่ด้วยมันเริ่มต้องเกิดถ้าเกิดเมื่อไหร่ปุ๊บมันต้องมีทุกข์แล้วไปจบที่ตายมันต้องจบตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจะกำจัดลดจำนวนความทุกข์ได้หวังก็ลดจำนวนการเกิดตรงนี้เพราะเราไม่ต้องไปตายไงพอจะมีเกิดเมื่อไหร่มันก็มีตายเมื่อนั้นนะเราจะกำจัดความตายได้เราต้องลดการเกิดกำจัดความเกิดเพราะนั้นถ้ามีจำนวนชาติที่ต้องไปเกิดลดลงลดลงความทุกข์มันก็ลดลงลดลงไงถึงมีสกทาคามีขึ้นมาต่อไปจากการปฏิบัตินั้นไม่ใช่มีแค่ศีลประเส้นทางที่เป็นแนวทางเป็นปริยัติพระพุทธเจ้าวางแนวไว้ให้นั้นยังมีสมาธิด้วยถ้าสมาธิเราปฏิบัติทำไปเต็มขึ้นเต็มขึ้นเนี่ยโอ้นี่เราจะกำจัดทุกข์ได้มากขึ้นและคือเป็นอนาคามีระหว่างอนาคามีหมายถึงบุคคลที่มีสมาธิเต็มแล้วกำจัดกามราคะปฏิฆะในจิตใจได้คือคนที่ยังเป็นโสดาบันเนี่ยบางทีก็ยังรุ่มร้อนใจเร่าร้อนใจแบบทุกข์ใจบ้างแต่จะไม่ได้ทุกข์ที่เกิดจากการผิดศีลแต่บางทีมีเรื่องไม่น่าพอใจเนี่ยโอ้เซ็งจะแบบมีอารมณ์ขึ้นลงบ้างนะเพราะยังมีราคะโทสะโมหะมากอยู่ถ้าราคะโทสะโมหะเบาบางลงก็เป็นสกทาคามีใช่ไหมแล้วยิ่งถ้าสามารถในจิตใจเนี่ยเป็นสมาธิมีพลังหลับตาปุ๊บนี่สมาธิกำหนดจิตเข้าวุบได้เลยเนี่ยอันนี้คือสมาธิคุณมีพลังมีความดีแล้วเป็นอนาคามีตัวบางอนาคามีนั้นความทุกข์ก็ลดลงการเกิดเหลือแค่หนึ่งชาติเท่านั้นแล้วหนึ่งชาตินั้นไม่ใช่เป็นชาติธรรมดาธรรมดาไปอยู่ในพรหมโลกด้วยนั่นก็จะไม่เหมือนสกทาคามีหรือโสดาบันประเภทที่ว่าเกิด 1-2 ชาติก็มีนะต่อให้ชาติเดียวเนี่ยบางทีก็ยังเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างแต่ว่าถ้าเป็นอนาคามีนี่เป็นสัตว์ที่อยู่ในชั้นพรหมเท่านั้นอยู่ในเขาเรียกว่าสุทธาวาสพรหมหรือถ้าเราทำให้เต็มได้หมดเลยศีลสมาธิปัญญาเต็มหมดเลยเนี่ยปัญญาส่วนลึกๆที่เป็นยอดสุดๆเนี่ยท่านผู้ฟังมันยังมีเรื่องของมานะเรื่องของอวิชชาความเป็นอัตตาเนี่ยมันยังมีอยู่ถ้าเรามีปัญญาเต็มกำจัดตัดตรงนั้นออกไปได้ยอดยอดหมายถึงว่าลึกๆเลยนะกำจัดเอาได้หมดนี่คือเป็นอรหันต์อรหันต์จึงเป็นอริยบุคคลขั้นที่4ที่มีศีลสมาธิและปัญญาเต็มทั้งหมดสามารถกำจัดเครื่องรารัดจะมีทุกข์ในการเกิดชาติต่อไปเนี่ยไม่มีไม่เกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหมายความว่าความทุกข์ทั้งหมดก็จบลงตรงนี้ตรงที่บรรลุธรรมแล้วนั่นแหละเหลือเศษนิดหน่อยก็ตอนที่ชีวิตนี้มันยังอยู่เศษนิดหน่อยนี่คือ residual หมายถึงแบบว่าเศษอะไรที่มันเหลือจากการทำอะไรเราดีๆแล้วเนี่ยมันจะมีเศษๆบ้างไอ้เศษๆที่เหลืออยู่เนี่ยก็อยู่ตรงเฉพาะชาตินี้เท่านั้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตอนบรรลุธรรมที่ใต้ต้นโพแล้วที่เหลือทั้งหมดของท่านเนี่ยมีเท่านั้นแหละ ที่อยู่ในชาตินั้นน่ะเท่านั้นแล้วคําสอนอื่นๆก็ค่อยตามกันมาแต่ว่าคําใดๆของท่านเนี่ยจะจบลงตรงนั้นอันนี้คืออริยบุคคล4ขั้นการเรียกชื่อนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แบบนี้เพื่อให้เข้าใจถึงระดับของการปฏิบัติจริงๆคนที่เขาปฏิบัติเองเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อตรงนั้นหรอกคุณผู้ฟังอย่างคนที่บรรลุโสดาบันบรรลุสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์เนี่ยมันจะไม่ได้บอกว่าอ๋ออันนี้คือโสดาบันนะถ้าคุณบรรลุโสดาบันแล้วนะอยู่ในจิตใจจะไม่ได้เรียกเป็นชื่ออย่างนั้นแต่เราจะมีคุณสมบัติเราของความที่เรามั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากเราไม่สามารถที่จะทำผิดศีล5ได้เลยอย่างเงี้ยถ้าจะให้เราไปฆ่าสัตว์โอ้เราทำไม่ได้ถ้าจะให้เราประพฤติผิดในกามโอ้เราทำไม่ได้ในความที่เรารู้สึกว่าจะทำไม่ได้หรอกสิ่งนี้นั่นคือคุณเป็นโสดาบันแล้วมีคุณสมบัตินั้นแล้วหรืออนาคามีคุณมีสภาวะจิตใจที่แบบว่ามั่นคงไม่ได้ขึ้นๆลงๆแบบอารมณ์แปรปรวนตามสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่จิตใจแบบคงที่ได้มากนั่นคือมีแนวโน้มสภาวะจิตที่เป็นอนาคามีได้อรหันต์ก็ต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของความเป็นตัวตนเรื่องของอนัตตาความเข้าใจลึกซึ้งนี้แสดงออกถึงปัญญาแล้วในการที่เราจะมาตามเส้นทางนี้การปฏิบัติให้เกิดผลแบบนี้นะโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์เนี่ยแนวทางที่ท่านให้ไว้ในการปฏิบัติหนศีลสมาธิปัญญานี่คุณทำแล้วเมื่อไรมันจะได้เหมือนแนวเรื่องเวลาท่านก็ให้ไว้ไม่เกิน7ปีนะถ้าคุณทำจริงๆนะทำจริงๆลงมือทำจริงๆบอกให้มีเมตตาก็มีเมตตาจริงๆบอกให้รักษาศีลนี่แบบด้วยเจตนาเต็มที่เลยเนี่ยทำจริงๆอ่ะ7ปีนะ7ปีไม่เกินเดี๋ยวก่อนนะจะบอกว่าให้มีศรัทธามีความมั่นใจก็มั่นใจจริงๆเลยนะทำเต็มที่ไม่ย่อหย่อนแบบมีคนขับรถปาดหน้าก็ไม่เป็นตัวที่ทำจริงๆ7ปียกไว้ก็ได้7เดือนก็พอ7ปีเนี่ยไม่ต้องถึงหรอก7ปี6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีเอาเดือน7เดือนก็แล้วกันนะ7เดือนก็ได้อยู่นะถ้าคุณทำจริงๆอ่ะไม่โกรธก็ไม่โกรธจริงๆนะเมตตาเนี่ยเมตตาทุกคนจริงๆนะไม่เว้นใครไว้จริงๆนะถ้าคุณทำอย่างนี้จริงๆอ่ะ7เดือนยกไว้ก็ได้6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือนเดือนเดียวเดือนเดียวอ่ะแต่ถ้าคุณทำจริงๆอ่ะเดือนเดียวยกไว้ก็ได้เอา7วันพออาทิตย์เดียว7วันพอบอกให้กำหนดจิตนึกพุทโธเนี่ยไม่มีว่าแวกเลยนะให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายนี่กำหนดอย่างดีเลยทุกจุดในร่างกายเลยนะ7วันยกไว้ก็ได้ท่านฟังพระพุทธเจ้าบอกตรัสไว้5วัน4วัน3วัน2วัน1วันบางคนบอกตอนเช้าได้ตอนเย็นทำจิตอย่างนี้อย่างนี้ศีลสมาธิปัญญาบางคนบอกตอนกลางคืนรุ่งเช้าเขาก็ได้บรรลุละไม่โสดาบันก็อรหันต์ได้ก็ทำเอาไปทำจริงๆเลยศรัทธานี่ก็เต็มเปี่ยมเลยการลงมือทำนี่แน่วแน่เต็มที่เลยไม่ใช่แค่เรื่องความเพียรนะแต่เรื่องสมาธิด้วยแต่ถ้าความเพียรมากเกินไปสมาธิเสื่อมอีกถ้าศรัทธามากเกินไปไม่มีปัญญากลายเป็นงมงายอีกมีปัญญามากเกินไปศรัทธาไม่เต็มที่ไม่ได้กำลังพอกันกลายเป็นยกตนข่มท่านอีกพอเราปรับทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยอย่าไปว่าบอกตอนกลางคืนได้ตอนเช้าเลยบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีนั่งฟังกันอยู่เนี่ยบรรลุทำได้พระพุทธเจ้านี่เท่ไอ้คนนั้นคนนี้ฟังปุ๊บนะที่นั่งนั่นเองบรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยประจำบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าการเปลี่ยนมุมมองความเห็นเนี่ยทุกฝั่งมันเป็นอย่างนั้นไงมันสามารถที่จะปรับมุมมองได้ในแวบเดียวถ้าเราปรับให้มีสัมมาทิฏฐิได้เราปรับให้เรามีศีลมันเป็นเจตนาได้เราปรับความเคลือบแคลงสงสัยของเราให้เป็นความมั่นใจได้เอานั่นคือคุณเป็นโสดาบันเลยนะสักกายทิฏฐิคุณละได้เป็นสัมมาทิฏฐิศีลปัตตปรมัตถ์เราละได้เป็นศีลวิจิกิจฉาเราละได้เป็นศรัทธาความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่มีเป็นศรัทธาขึ้นมาแทนโสดาบันเลยนะสมหวังเพราะว่าเขาจะละ สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพัตตปรมาสได้เป็นโสดาบันขึ้นมาแล้วก็ไล่ไปนี่7 วัน70 นาทีเราฟังกันเนี่ยไม่ถึง70 นาทีด้วยนะท่านฟังได้นะนี่คือสงฆ์อาจจะไม่ใช่ตัวเราอ่ะอาจจะเป็นคนอื่นเขามีถ้าคนอื่นมีทำไมฉันจะทำไม่ได้ล่ะคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้ที่ก็ตะกอปฏิบัติเดียวกันต้องทำได้ที่ท่านฟังแต่ท่านฟังไม่เคยทำอนันตริยกรรมก่อนท่านฟังต้องได้คือสามารถที่จะทำได้ไม่เกินความสามารถของเราแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่คือพุทโธธัมโมสังโฆพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอีกในยะหนึ่งนำมาให้ท่านฟังได้ฟังกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นในยะที่ไม่ใช่พุทธคุณ9ธรรมคุณ6สังฆคุณ9ตามที่เราจะได้สวดมาในบทอิติปิโสหรือใดๆแต่จะเป็นในยะหนึ่งที่มักจะมีการพูดเอาไว้อธิบายเอาไว้ในตำราคัมภีร์นำมาขยายความโดยครูบาอาจารย์ตามโอกาสต่างๆในช่วงของตาร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาที่5 ถึง 6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ปัญญาorg panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
5: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
6: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเชื่อมโยงการค้าการลงทุนอาเซียน
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานภายในงานได้เยี่ยมชมการจัดแสดงศักยภาพสินค้าไทยซึ่งมีผู้นำเข้าและพันธมิตรธุรกิจในอินโดนีเซียร่วมจัดแสดงสินค้าพร้อมร้านอาหารไทยซีเล็ก4ร้านนำเสนอเมนูอาหารไทยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ตลาดต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าส่งเสริมตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้านปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: ประเทศไทยพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในวันที่24สิงหาคมนี้
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงความพร้อมของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ CE7 Match ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ช้างเอิร์ธ7พร้อมถ่ายทอดสดการปล่อยจรวด Long March 5 Y14 ในวันที่24สิงหาคมนี้ซึ่งอุปกรณ์ CE7 Match จะติดตั้งบนยานโคจรเพื่อศึกษาสภาพอวกาศและตรวจวัดพายุสุริยะต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีช่วยสนับสนุนการวิจัยด้านอวกาศการเตือนภัยดาวเทียมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศด้านนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทยเห็นศักยภาพของนักวิจัยไทยพร้อมต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือ STEM เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคตชวนันท์ มาลีรายงาน
3: สำนักงานประกันสังคมเปิดทดลองคำนวณบำนาญสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์ผู้ประกันตนมาตรา33เช็คสิทธิ์และประเมินเงินบำนาญในอนาคตได้ด้วยตนเอง
11: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ทดลองคำนวณเงินบำนาญชราภาพตามสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณรูปแบบใหม่และสามารถประเมินจำนวนเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตได้ด้วยตนเองโดยผู้ใช้งานเพียงกรอกข้อมูลปีเริ่มส่งเงินสมทบปีที่คาดว่าจะมีสิทธิ์รับบำนาญและข้อมูลค่าจ้างในแต่ละปีระบบจะคำนวณและแสดงผลเงินบำนาญตามสูตรแคร์พร้อมอธิบายหลักการคำนวณรวมถึงตอบข้อสงสัยที่พบบ่อยเช่นวิธีคำนวณสูตรแคร์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการประมาณเงินบำนาญเมื่อเกษียณเพื่อให้ผู้ประกันตนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนบังคับใช้หลักเกณฑ์ใหม่ผู้สนใจสามารถทดลองคำนวณและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Care Pension นิตยาคุณสิมรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่5สิงหาคม2569วันนี้แรม7ค่ำเดือน8หลังค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าวันนี้เจนันแก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องนะคะมาพร้อมกับพี่สายชวนินสั่งช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะทักทายกันมาได้นะคะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนกลับมาพบกันในข่าวยามเช้ากันก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการติดตามเรื่องราวหลายๆเรื่อง
0: ค่ะ
1: เรื่องของข้อมูลกรมการขนส่งทางบกก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันหลายๆเรื่องราวแล้วก็ตีคล้องร้องค่ะต้องบอกว่าวันนี้โอ้ข่าวคุณบุญมามาเสิร์ฟท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะเดี๋ยวในช่วงของ 6:30 นาทีแล้วก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะที่รับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นข่าวยามเช้าหรือว่าจะรับช่วงของตีคล้องร้องข่าวก็ตามขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกสถานที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่จิรณีข่าวยามเช้าทักมาแล้วพี่สุภาพเมืองตาค่ะพี่นงลักษ์ก็บอกว่าทักทายทีมงานแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันทุกช่องทางกันเลยนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะมีการประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบคือแจ้งกันล่วงหน้าผลกระทบเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้6-9สิงหาคม2569นะคะซึ่งยังคงระบุว่าในส่วนของบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงนี้อย่างระมัดระวังกันนะคะเดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปนะคะ5 โมงเย็นของวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทางด้านของท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็นำเรียนแจ้งเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะถึงในช่วงของวันพรุ่งนี้ท่านบอกได้ก็ว่าปริมาณฝนในหลายพื้นที่ก็จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่ว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังคงมีฝนตกที่กระจายตัวได้ดีอยู่เนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงของวันที่6-9สิงหาคมนี้เพราะว่าร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นเริ่มมีฝนที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในบริเวณของจังหวัดเชียงรายน่านตากกาญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีค่ะนครนายกรวมถึงบริเวณที่เป็นพื้นที่แถบเขาใหญ่ที่รวมถึงจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตด้วยส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้มีปริมาณฝนที่ลดลงค่ะแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆก่อนในช่วงวันที่6-9สิงหาคมเมฆก็จะเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีนะคะแล้วก็ทางโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบของประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ทุกภาคส่วนค่ะเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นต้นทุนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์เอลนีโญนะคะที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะช่วงเดือนสิงหาคมตามที่ท่านบอกว่าเป็นช่วงทองของภาคการเกษตรก็ให้เร่งกักเก็บน้ำเอาไว้ด้วยหลายพื้นที่นะก็มีการทำภาคการเกษตรได้มีการขุดบ่อขุดไร่กันก็เรียกว่าบางบ้านเนี่ยมีหลายพื้นที่ ขุดบ่อเนี่ยเป็นไร่เลยนะเพราะว่าที่จะเก็บกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางภาคของการเกษตรได้ตลอดทั้งปีค่ะ
0: ค่ะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมปภ.ก็ออกมาระบุนะคะว่าปภ.เนี่ยรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้ส่งเครื่องจักรกลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าไปช่วยแล้วนะคะท่านบอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของไทยเราตอนนี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางปภ.ได้ช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายนะคะเกิดน้ำป่าจากขุนแม่ปงและห้วยช้างลอดค่ะไหลหลากเข้าท่วมบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่2แล้วก็บริเวณ3แยกแม่เรียบแม่ปงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งเกิดน้ำท่วมค่ะเห็นในโซเชียลแล้วโอ้โหน่าเห็นใจมากนะคะแล้วก็มวลน้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลหนองป่าก่อก่อนลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายศูนย์ปภ.เขต15นะคะของเชียงรายก็สนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเข้าไป2คันเรือท้องแบนด้วย2ลำนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายส่วนที่โคราชค่ะนครราชสีมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะทำให้ระดับน้ำในลำตะคองบริเวณสะพานคลองเพนท่ามะปรางตำบลหมูสีอำเภอปากช่องเพิ่มสูงขึ้นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาก็สนับสนุนปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันประจำบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปากช่องเพื่อเตรียมรองรับการอพยพของประชาชนสกลนครนี่ก็โอ้โหหนักเหมือนกันนะคะลำน้ำในลำห้วยแฝกล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านคีมแล้วก็บ้านกลางตำบลโพนแพงอำเภออากาศอำนวยส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครและหน่วยงานในพื้นที่ก็สนับสนุนเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางอธิบดีปภ.ก็ยังระบุว่าตอนนี้ปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้าหากได้รับข้อมูลจากทางพื้นที่ว่ามีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินถล่มซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนปภ.จะทำการแจ้งเตือนในช่องทางต่างๆให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะมาติดตามข่าวสารเรื่องราวต่างๆกันต่อนะคะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่านบอกว่าปลื้มหนังไทยนะหนังไทยเรื่องบินล่าฝันเห็นบอกว่าติด1ใน4ของหนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลหนังเด็กปักกิ่งนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ4สิงหาคม2569ทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะได้เปิดเผยค่ะว่าภาพยนตร์บินล่าฝัน A Time to Fly ซึ่งเป็นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการคัดเลือกค่ะให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ซึ่งจัดการขึ้นค่ะระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์นะคะต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆสำหรับการเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะเป็นการสานต่อนโยบายของทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะที่ท่านเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็จีนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่จะเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่างของทั้ง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายค่ะให้กับทางสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้ที่จะขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ของไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองทุนได้สนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกปีแต่ก็ยังต่อยอดไปถึงสู่การแพร่หลายที่ไม่เต็มที่ค่ะโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศท่านได้บอกนะคะว่าดิฉันจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนแล้วต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันได้ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยนั้นไปได้ไกลจริงๆสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์ค่ะสำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์นั้นปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนค่ะร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้ค่ะคัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมทางด้านของกีฬาที่หลากหลายประเภทค่ะทั้งภาพยนตร์คนแสดงและอิเมชั่นจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ปักกิ่งยังพาเรตซินีมานะคะซึ่งพร้อมกิจกรรมการพูดคุยกับผู้ที่สร้างภายหลังการฉายด้วยณห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนประชาชนที่สามารถติดตามผลงานของกองทุนสนับสนุนทางด้านของสื่อและสามารถแจ้งเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะได้ด้านของ www.thaimediafun.or.th แล้วก็ Facebook ของทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็สามารถที่จะแจ้งแล้วก็มีส่วนร่วมสำหรับเรื่องราวดีกองทุนดีๆตรงนี้นะคะที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเราต่อยอดไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะพูดถึงต่างประเทศท่านนายกเองก็เพิ่งกลับจากอินโดนีเซียนะคะไปเยือนอย่างเป็นทางการปรากฏว่าเรียกว่าปิดภารกิจเยือนอินโดเร่งขยายตลาดผนึกกำลังขับเคลื่อนอาเซียนนะคะเป็นความสำเร็จในการเยือนครั้งนี้ไม่ได้วัดจากพิธีการหรือจำนวนข้อตกลงเท่านั้นแต่ว่าวัดจากตลาดใหม่ของสินค้าไทยการลงทุนและงานที่เพิ่มขึ้นโอกาสทางการศึกษาของคนรุ่นใหม่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งติดตามทุกข้อตกลงและเปลี่ยนผลการหารือให้เป็นประโยชน์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงนะคะเดี๋ยวช่วงตีคอนร้องข่าวเนี่ยมีหลายประเด็นที่คุณบุญมานำมาฝากกันด้วยนะคะ6:20 นไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะกระทรวงคมนาคมค่ะติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมกับเร่งอุดช่องโหว่แล้วก็เตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพโทรแอบอ้างย้ำชัดนะคะว่าข้อมูลนำไปทำธุรกิจไม่ได้ค่ะเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเสิร์ชนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทหรือตำรวจไซเบอร์นั่นแหละเข้าร่วมรายงานความคืบหน้านะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นคือไปพบร่องรอยแล้วก็เบาะแสของการกระทำความผิดแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงทีมไทยเสร็จนี้ก็จะเข้าไปประจำการที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งก็ได้เข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กรมการขนส่งทางบกก็แจ้งความแล้วพร้อมอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วก็ยังได้สั่งการให้ยกระดับความปลอดภัยการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความถี่มากขึ้นนะคะรวมถึงเร่งรัดจัดทำแผนป้องกันการเกิดเหตุในอนาคตเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีโดยด่วนซึ่งตอนนี้กรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมข้อมูลนะคะร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นแม้จะเป็นข้อมูลจริงแต่ว่าเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานคือท่านบอกว่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมอื่นได้แล้วก็เตือนว่าใครที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: ค่ะสำหรับในประเด็นเรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยถึงกรณีนี้เช่นกันนะคะกรณีที่มีข้อมูลส่วนตัวและที่สำคัญเนี่ยนะข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลของรถเนี่ยนะคะที่สำคัญมีข้อมูลส่วนบุคคลของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือตรงนี้เขาบอกท่านบอกว่าถูกนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์โดยระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นต้นทางของข้อมูลการนำไปใช้ในทางมิชอบรวมถึงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาดัดแปลงภาพด้วยสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะท่านก็ยืนยันค่ะว่าการตรวจสอบเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการไม่ได้เป็นการพูดเพื่อปกป้องผู้ใดแต่เนื่องจากปัจจุบันค่ะมีเทคโนโลยีที่หลากหลายจึงอยากให้ประชาชนวิเคราะห์และไตร่ตรองข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์อย่างรอบคอบส่วนประเด็นเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA รวมถึงการสืบหาหน่วยงานต้นทางที่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลนั้นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับท่านผบ.ตร.ท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจ
1: ค่ะ
0: สังคมก็สนใจนั่นก็คือคดีเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายนะคะโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนแล้วมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า100คนค่ะเรื่องนี้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็ออกมาเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วค่ะแล้วก็เตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายในวัน2วันนี้แหละโดยพบข้อบกพร่องค่ะท่านบอกว่าข้อบกพร่องที่พบเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากนะคะสำหรับแนวทางแก้ไขนั้นกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากว่ากระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรแล้วก็ต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งอย่างถึงที่สุดค่ะอย่างที่บอกไปว่าท่านผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด TOR ซึ่งเอื้อประโยชน์นะคะไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบทางนี้ข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.ค่ะเพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาติดตามในประเด็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคุณฮารุนโซโล่ตอนนี้สถานทูตก็ระบุความพร้อมที่จะส่งร่างของฮารุนโซโล่กลับมายังประเทศไทยพร้อมติดตามทางด้านของผลชันสูตรและสิ่งของให้ญาติได้นำกลับไปด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้4สิงหาคม2569ในช่วงเวลา15นาฬิกาเพจของสถานทูตที่กรุงอังการานะคะได้มีการเผยแพร่ค่ะว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียค่ะและผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งได้ร่วมกันตรวจสอบการบรรจุร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าคุณฮารุนโซโล่พร้อมเตรียมการขนส่งกลับมายังประเทศไทยโดยได้แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับแก่ญาติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบโดยตรงแล้วซึ่งสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไปอันนี้คือการขึ้นของเพจของสถานทูตณกรุงฮังการาของในประเทศ

0: PWC นะคะเพื่อให้การดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่และจะยังคงติดตามความคืบหน้ากับทางจอร์เจียอย่างต่อเนื่องในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้สถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการของจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่งผลชนสูตรพลิกศพและการตรวจวิทยาให้แก่ทางการไทยโดยเร็วที่สุดค่ะรวมถึงประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวของน้องกลับมายังประเทศไทยโดยเร็วเช่นกันอันนี้คือข้อความจากเพจ Facebook นะคะของพี่ชายของคุณฮารุนโซโล่ซึ่งเป็นทางด้านของลูกพี่ลูกน้องกัน
1: หลายคนก็ติดตามข่าวสารกันแล้วส่งกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะพักกันสักครู่ผู้ฟังผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าตีคอนร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่แล้วก็หลังจากนั้นกลับมาอัปเดตกันนะคะช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าก็โอ้โหมีหลายประเด็นเหมือนกันน
0: ะคะ
1: ที่รออยู่เช่นกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum เพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ภารกิจของนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียณกรุงจาการ์

0: ตาอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจแล้วครับว่าเวทีอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมจะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีและย้ำว่าประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนการเยือนในครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับอาเซียนในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งโดยประเทศไทยก็ยืนยันถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและประเทศไทยยังคงสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาผ่านแนวทางการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาควบคู่ไปกับการสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการล่าสุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเชิงบวกที่ประเทศไทยสนับสนุนมาโดยตลอดแหละครับและก็มีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาไทยเองก็ยินดีที่การเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงและหวังว่าจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจที่อินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจ5ล้านโดยมีคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยและอินโดนีเซียและสื่อมวลชนกว่า300คนด้วยกันร่วมงานซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักๆคือความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมระบบชำระเงินพร้อมเพย์ ORISพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยเพื่อร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตอย่างเช่น EV AI และ Data Center และก็ยังเห็นอีกว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่เพียงตัวเลขการค้านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อสานความร่วมมือในกรอบอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับ นายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมไปถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการประชุมหารือร่วมกับสกมช.สกมช.คืออะไรคือเรื่องของสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินั่นเองครับซึ่งโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมหารือร่วมกับสกมช.นี่แหละครับเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์เชิงรุกในยุค AI แล้วผลักดัน KPI ป้องกันภัยไซเบอร์ยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานรัฐทั่วประเทศไทยแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือกมช.ครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแนวทางการยกระดับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI agentมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสำรวจช่องโหว่และโจมตีระบบสารสนเทศของภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับหลังพบว่ามีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละเข้ามาใช้ในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงขึ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือไทยเซิร์ชได้ทำหน้าที่เฝ้าระวังวิเคราะห์และแจ้งเตือนเชิงรุกตรวจสอบดัชนีชี้วัดการบุกรุกหรือ IOC พร้อมออกคำแนะนำให้หน่วยงานต่างๆเร่งดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลการทดสอบกู้คืนระบบเต็มรูปแบบเพื่อให้ฟื้นฟูระบบได้ทันทีหากเกิดเหตุโจมตีเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับและที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบการหารือร่วมกับสำนักงานกพร.เพื่อกำหนดเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นตัวชี้วัดหรือ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารระดับองค์กรกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับโดยทางรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยวันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นคือการจัดพิธีทางศาสนาอันนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคม2569โดยในส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยา ในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับและนอกจากนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตลอดเดือนสิงหาคม2569ตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวกันต่อไปครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องกิจกรรม12สิงหาคม2569โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยในวันพุธที่12สิงหาคม2569และเวลา7นาฬิกานั่นเองณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีและนอกจากนี้ให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางในการสื่อสารกันหน่อยก็เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนแล้วครับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยกันเลยครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมเพื่อสืบสารพระราชปณิธานดันรายได้สู่ชุมชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงข่าวการจัดงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับแล้วการจัดงานในปีนี้นั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสารมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมไทยพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ทรงสืบสารรักษาและต่อยอดอย่างสมบูรณ์แบบประดุจแสงประทีปที่โชติช่วงให้สินค้าภูมิปัญญาไทยมีความทันสมัยได้รับการเชิดหน้าชูตาและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในยุคปัจจุบัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60 40ส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศกันด้วยโดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธด้วยกันมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อพร้อมเปิดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศตั้งเป้าว่ายอดจำหน่ายมีรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศไทยจังหวัดละไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวครับหรือคิดเป็นประมาณ770ล้านบาททั่วประเทศเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยกันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนแล้วสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญแล้วครับที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยและทั้งนี้ทั้งนั้นหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือท้องถิ่นใดสนใจขับเคลื่อนโครงการนี้ก็สามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี่แหละครับเป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทันใดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและก่อนจะจบตีคองร้องข่าวในวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อค่ะผู้ฟังผู้ชมคะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้พัฒนาการค้าท่องเที่ยวนะคะพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวพร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมสร้างสันติสุขและสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งคุณพีพฤฒแก้วพิบูลน้องโดนัทนัทพงศ์สารบุตรนะคะก็เป็นหนึ่งในคณะสื่อมวลชนที่ติดตามลงไปด้วยนะคะรายงานข่าวในหมุนตามวันด้วยนะคะติดตามกันได้ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะก็จัดโครงการเวทีสารเสวนาสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขประจำปี2569กิจกรรมครั้งที่1ค่ะระหว่างวันที่4-6 สิงหาคม 2569โดยมีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะบรรณาธิการสื่อมวลชนส่วนกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะซึ่งทางด้านพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านก็บอกนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งท่านก็ระบุนะคะว่าสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแล้วก็เจตนารมณ์ในการปฏิเสธความรุนแรงชี้ให้เห็นถึงความทุ่มเทของภาครัฐในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ด่านศุลกากรสะเดานะคะมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมากๆเลยมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องตรวจ Drive Thru ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.แล้วก็กรมศุลกากรยังมีเครื่องเอ็กซเรย์สแกนสรีระและระบบฟาสต์สแกนคือระบบนี้เห็นบอกว่าจะช่วยลดเวลาตรวจคัดกรองตู้สินค้าเหลือแค่10-20วินาทีต่อคัน
1: ค่ะ
0: เร็วมากนะคะเรียกได้ว่ารองรับรถขนส่งสินค้ามากกว่า 1,000 คันต่อวันแล้วก็ยังเชื่อมโยงระบบ National Single Window เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าส่งออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนแบบจุดเดียวมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงาน CIQ แล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงและยกระดับเศรษฐกิจการค้าชายแดนอย่างยั่งยืนด้วยพร้อมกันนี้ท่านยังบอกว่ามีการเปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนค่ะได้ซักถามข้อสงสัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็หารือในประเด็นการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในด้านต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็นำข้อมูลไปสื่อสารสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนรอบด้านต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สื่อมวลชนก็ลงไปแล้วก็ร่วมกับทางกองทัพนะได้มีการเผยแพร่ทางด้านของความมั่นคงกัน
0: ทางกอรมน.นะคะ
1: ค่ะ
0: ยังมีให้ร่วมสนุกกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคุณเชียงต้องย้ำกันสำหรับ FC ข่าวยามเช้านะคะขอเชิญร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะใครที่ฟังสวทเราเนี่ยออกอากาศทุกวันช
1: ่
0: วงเวลาเช้าร
1: ู้รักภาษาไทย
0: ในช่วงข่าว7 โมงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงนะคะใครฟังแล้วชอบตอนไหนท่านสามารถพิมพ์บอกมาได้ในช่องคอมเมนต์รู้รักภาษาไทยตอนอะไรก็ระบุลงไปนะคะเดี๋ยวทีมงานจะได้ทราบว่าท่านประทับใจตอนไหนท่านอยากจะร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยก็เชิญเลยนะคะเรามีของที่ระลึกมอบให้เป็นแก้วหรูหรามากนะคะคนละ1 ใบอ้าวเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนสนใจอยากรับฟังรายการย้อนหลังท่านเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.orst.go.th นะคะของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะ
1: ค่ะก็ร่วมสนุกกับทางรายการรู้รักภาษาไทยได้เช่นกันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับต้องเรียกว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไรส์กับมารีหัวหน้า
0: พรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้แล้วนะใครที่ได้ จองบัตรเอาไว้เนาะก็แล้วก็ได้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่6 สิงหาคม2569แล้วก็จะเริ่มกิจกรรมทำการแสดงกันในช่วงเวลา 18:00 นที่เดิมนะคะณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงค่ะอย่าลืมนะพรุ่งนี้แล้วย้ำมารีหัวหน้า
0: คุณพินโยพี่โยรุ่งสมัยนะคะพี่พินโยรุ่งสมัยเนี่ยบอกว่าคือพรุ่งนี้อำลาแล้วนะคะวันสุดท้ายที่จะได้ชมบรรยากาศแบบนี้แต่ท่านไหนที่แบบว่าอุ้ยมาไม่ได้จริงๆอยากชมได้ทางไลฟ์ได้เลย
1: ค่ะ
0: เพจถนนดนตรีไลฟ์เพจสวทเราด้วย
1: ค่ะมาประชาสัมพันธ์ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดาค่ะกำลังจะเปิดม่านอีกครั้งหนึ่งเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบโดยเปิดจำหน่ายบัตรค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาที่ www.thaiticketsmajor.comสำหรับในช่วงระหว่างของการจัดแสดงจะเริ่มทำการแสดงค่ะระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโขนมูลนิธิศิลปาชีพนะฮะที่ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันในปีนี้ชื่อตอนสีดาเปิดจองบัตร12สิงหาคม2569ค่ะ
0: ค่ะเราส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกานะคะข่าวยามเช้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไถฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขนาดนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
1: สหรัฐหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ทีมฟุตบอลชายไทยชนะฟิลิปปินส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเวลา 7:00 น.ในวันพุธที่12สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์